0: อาจอายเหือนแก้วให้ได้60ส่วน100ภายในปี2030เวียดนามมีกำลังบ่มซ่อนเพื่อนำหน้ากับเวียกงาน AI ในอนาคตเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ริกเตอร์อยู่ฟิลิปปินส์สุดท้ายของรายการทานจะได้รับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าส้มเสยผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนของสหายทองหลุนศรีสุริตอย่างสุดใจและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: ในวันที่8มิถุนายนที่นครหลวงฮานอยเวียดนามสายสอนไซส์4,000ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีและต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเหงียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติเวียดนามประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7หาที่9มิถุนายนในโอกาสนี้สหายสนไซส์4,000ดอนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสมเกียรติและเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอันพิเศษพร้อมทางได้ย้ำว่าภาคหลักและประชาชนลาวย้ำได้ก็ถือสำคัญและบุริมสิทธิ์ต้นต่อในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและการทูตประชาชน2ชาติลาวเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความสุ่มเสยต่อการเคลื่อนไหวและผลสำเร็จที่สมาคมมิตรภาพญาติมาได้ในระยะผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มีคำเห็นชี้นำให้2สมาคมมิตรภาพสืบต่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนบทเรียนประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นและให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวอยู่ในเวทีภาคพื้นและสากลสองฝ่ายได้แสดงความสุ่มเสยและตีราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือสองประเทศที่สืบต่ออยู่ในท่าขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกของเขตเวียกงานโดยเฉพาะการร่วมมือทางด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบและด้านเศรษฐกิจมีท่าเอียงขยายตัวเพิ่มขึ้นสองฝ่ายสืบต่อมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขั้นศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติรวมทั้งการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนสองชาติตามบริเวณชายแดนพร้อมทั้งสืบต่อสุกยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติโครงการหัวมือที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสองประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของสองประเทศลาวเวียดนามพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นและเห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีความสามัคคีและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อหับมือกับสภาพการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อก้าเกียมให้แก่การเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามปี2027ที่จะมาถึงนี้เพื่อเฉลิมฉลอง65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตและ50ปีการเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะการศึกษาอบรมและเผยแพร่มูลเสื้อสายพันธุ์2ประเทศให้แก่คนหนุ่มผู้สืบทอดภารกิจของ2ประเทศและสืบต่อสนับสนุนสุขยู่การไปมาหาสู่และสร้างกิจกรรมร่วมกันของประชาชน2ประเทศเป็นต้นแม่นประชาชนที่อยู่เรียบตามชายแดนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัวพันร่วมมือกันและจัดกิจกรรมร่วมกันหลายขึ้นเพื่อให้เป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในขณะเดียวกันสหายเหงียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติเวียดนามประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขันศูนย์กลางก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสภาพรวมและการเคลื่อนไหวของสองสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวลาวเวียดนามในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามเวียดนามของทานสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและขณะในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามให้เจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้น
0: ประธานศูนย์กลางแนวลาวสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมการลาวสุดใหม่ต้องเอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาสามารถการนำพาของคณะผักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5ขององค์คณะผักศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาว

0: ขึ้นเมืองบรมนีท่านกีแก้วไข่คำพีทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดได้แนะนำให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กัมบาลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกพรรคต้องเอาใจใส่คนกลัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาซีนำการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาแรงงานให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมั่นอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
1: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่ต้องตอบห่วงและข้อผ้าค่าน้ำผ้าหรือห่วงหรือน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกพรรคมุ่งจะนำคนมาปักปุ่มมือเรียกงานการเมืองเลยที่ศึกษาอุทุมกันนั้นจะใช้วิธีการมีแบบแบบแผนและวิธีการหู้กันได้ต้องการน้ำผ้าต้องมีการปักปุ่มเปลี่ยนปักปุ่มใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกพร่องก็ปักบีตักที่ใจตักเห็นคือเก่าว่าคือเก่าบางเสียงมีบางอันกระดาษมีบางมันหมดจริงในสภาพใหม่ในเงื่อนไขสภาพแบบนั้นใหม่ครับมันบอกมันนั้นเก่าสัจจพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อต้องปรุงยกถูกควบตื่นตัวทางการนั้นสติต่อการจัดการสติสติต่อระเบียบที่ในสติต่อกฎหมายของพนักงานของสมาชิกสภาพนับไปถึงชาวผมให้ครับ
0: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานภาคสุดใหม่ต้องคนคัวทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงินไขพัฒนาเศรษฐกิจล้มมูถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายหับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงินไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเท่าก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: รัฐบาลลาวกำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเงินแก้วให้ได้60ส่วนห้อยภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยหันไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดการนำเส้นรถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และเพิ่มหน้าที่ปกหุ่มป่าไม้ให้ได้70ส่วนห้อยในปี2035โอกาสมีคำเห็นในวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนาครบรอบ27ปีเมื่อบุรุษมณีทันลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเสียเห็นว่าปัจจุบันลาวพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมสิ้นสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดมีไฟไหม้ลำป่าปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลเกิดมีฝนหมากเห็บภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินซอเจือนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ทำการผลิตและส่งผลกระทบต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติต่อปัญหานี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3: รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นยุทธศาสตร์แห่งชาติการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยจินเสื้อคาร์บอนและได้เสื่อมสารเอาเรียกงานดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีปี2026หา2030และได้กำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเฮือนแก้วให้ได้ 60% ภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยการหันไปสู่การทิศพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์และเพิ่มเนื้อที่ปกหุ่มป่าไม้ให้ได้ 70% ในปี2035ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนมายังบรรดาท่านองค์การจัดตั้งภาครัฐอำนาจการปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศและประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะลูกหลานสาวหนุ่มเยาวชนทั้งหลายจงให้การร่วมมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงเพื่อโลกของพวกเราให้มีอากาศที่สดใสและสดชื่น
2: ท่านลินคำดวงสวรรค์ซีเห็นตื่มว่าการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้ จึงจัดเคียงคู่กับการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งภาครัฐบาลก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และหลากหลายเพื่อปลุกระดมและสุขยู่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมทางภายในและต่างประเทศเห็นได้ความสำคัญของการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพร้อมใจกันเป็นเจ้าการในการป้องกันลดพอดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยเริ่มจากการปลูกและบริบัติต้นไม้ลดพอดการนำไส้พลาสติกบ่อทิ่มบ่อจูดขี้เหนียวซาซายบ่อจูดพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมและบ่อทำลายป่าไม้
0: กองประชุมสมาชิกรัฐสภาภาคพื้นขององค์การสมาชิกรัฐสภาอาซีเพื่อส่งเสริมเวียกงานประชากรและการพัฒนาหรือ AFPPD การสร้างความเข้มแข็งให้สาวหนุ่มเพื่อการเติบโตแบบกลมรวมได้จัดขึ้นในวันที่4มิถุนายนนี้ที่โรงแรมคราวพาซ่าณคหลงจันโดยการเป็นประธานร่วมของทานมอนไซแล้วหมอทรงรองประธานสภาแห่งชาติทานนางอัมไพวรล้อมบุญแพงประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าดร.อุสโมนอฟฟรารุกปวมหน่วยการบริหารของ AFPPD ท่านดร.บักติยอกาดิรอฟผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรประจำลาวมีผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกของ AFPPD และองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยกองเลขาเข้าร่วมท่านมอนไซแล้วหมอทรงกาวากองประชุมสมาชิกสภาหนุ่มขององค์การสมาชิกรัฐสภาอาซีเพื่อส่งเสริมเวียกงานประชากรและการพัฒนาครั้งนี้มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นโอกาสดีที่บรรดาสมาชิกของ AFPPD ได้แลกเปลี่ยนความรู้บทเรียนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้สาวหนุ่มเพื่อการเติบโตแบบรอบด้านพร้อมการปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาก็คือการลงทุนใส่สาวหนุ่มสวัสดิการสังคมที่ดีการเสริมสร้างความอาสามารถของสมาชิกรัฐสภาหนุ่มในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สาวหนุ่มการมีส่วนร่วมของสาวหนุ่มในการตัดสินใจและสร้างโอกาสการจ้างงานที่เหมาะสมกองประชุมได้รับฟังการเสนอบทภายใต้4หัวข้อคือแนวโน้มด้านประชากรและการลงทุนในสาวหนุ่มโอกาสและผลสะท้อนด้านนโยบายการศึกษาการพัฒนาทักษะและการหันเปลี่ยนจากโรงเรียนไปสู่การเฮ็ดเวียกการจ้างงานของสาวหนุ่มการเคลื่อนย้ายและการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบหอบด้านสุขภาพสิทธิและสวัสดิการของสาวหนุ่มนอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและประสบการณ์ของบรรดาองค์การจัดตั้งสากลเกี่ยวกับการยกสูงขีดความสามารถและการร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของ AFPPD ต่อประเทศสมาชิกเพื่อยกสูงความเข้มแข็งของตนในต่อหน้าต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: บริเวณความกดดันต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาสลับแควงใช้สมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อย อุณหภูมิแม่ระหว่าง25หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระหว่าง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่5มิถุนายนอยู่นครหลวงฮานอยศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติได้สมทบกับ AI Domestic America จัดกองประชุมสนทนาภายใต้หัวข้อพัฒนา AI เวียดนามพร้อมกับท่านเอริกสมิธอดีตประธานกลุ่มบริษัท Google กล่าวความเห็นในกองประชุมท่านเอริกสมิธอดีตประธานทั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มบริษัท Google อดีตประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติอเมริกาเกี่ยวกับ AI เน้นนักว่าเวียดนามมีกำลังบ่มซ่อนเพื่อนำหน้าเกี่ยวกับเวียดนาม AI ในอนาคตท่านคำมั่นสัญญาจะร่วมมือกับเวียดนามในการสร้างตั้งกองทุนลงทุนเอกชนเกี่ยวกับ AI หนุนช่วยเสริมต่อวิสาหกิจผู้มีความเก่งกล้าสามารถของเวียดนามก็คือการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่านวุกวักฮุยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนามได้นักว่าหนึ่งในบรรดาเนื้อในจุดสุ่มแม่นดึงดูดบรรดากองทุนลงทุนแถวหน้าโลกนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนักเสี่ยวซานด้านเทคโนโลยีมาเวียดนามเพื่อพร้อมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ขยันขับเคลื่อนเวียดนามมุ่งไปถึงเป้าหมายสร้างตั้งวิสาหกิจเทคโนโลยีเวียดนามที่มีกำลังแข่งขันกับระดับสากลอีกด้วย
0: ตามข่าวจากต่างประเทศเวลา 7:37 นของวันที่8มิถุนายนนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ริกเตอร์อยู่บริเวณอ้อมคางหมู่เกาะฟิลิปปินส์สถาบันค้นคว้าภูเขาไฟและแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์องค์การอุตุนิยมดินฟ้าอากาศและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียและฝ่ายที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิภายหลังแผ่นดินไหวหุนแห้งดังกล่าวในเมื่อเดียวกันต่อไปเสริญทานฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าสมเสยผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจสาธาลนรัฐประชาชนจีนของสหายทองลุ้นศรีสุริตอย่างสุดใจ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพระหว่างวันที่2หาวันที่6มิถุนายนสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศลาวได้เยี่ยมยามทั้งรัฐกิจสาธาลนรัฐประชาชนจีนตามการเสื้อเสื้อนของสายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนในระยะเยี่ยมยามครั้งนี้สายทุ่งลุนสีสุริตได้พบปะเหตุเวียกกับสหายสีจิ้นผิงสหายหลีเสียงนายกรัฐมนตรีจีนและสหายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนในการพบปะกับบรรดาการนำขันสูงของจีนครั้งนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาลือและเป็นเอกภาพกันหลายด้านในขอบการทุ่มมือสองฝ่ายรวมทั้งปัญหาภาคพื้นสากลที่มีความสนใจน้ำกันและได้บรรลุความเห็นเป็นเอกภาพกันอย่างกว้างขวางหลังจากนั้นสองฝ่ายได้พร้อมกันออกแถลงการห่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการสร้างควบสถากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ซึ่งถือเป็นมากผลรวมยอดของการเยี่ยมยามรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้แถลงการดังกล่าวได้กำหนดเกี่ยวกับมากผลแห่งการพบพันธมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาในนี้เฉพาะในโอกาสสร้างตั้งสายพบพันธ์การทูตระหว่างลาวจีนครบ65ปีสองฝ่ายได้หวนคืนมิตรภาพการเป็นมุนเสื้อที่เหลือเสิงของสองพรรคและประชาชนสองชาติโดยเห็นดีเป็นเอกภาพกันว่าลาวจีนเป็นประเทศสังคมนิยมและเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ห่วมสถากรรมอันเดียวกันมีอุดมการณ์อันเดียวกันมีระบอบสังคมและเส้นทางการพัฒนาที่คล้ายคือกันได้ผ่านพาการทดสอบและมีความนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นสองฝ่ายยืนยันคืนยึดมั่นทิศทางมั่นคงยาวนานมิตรภาพฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันการทุ่มมือหอบด้านบนจิตใจบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีและคู่ห่วมมือที่ดีสืบต่อปกปักรักษาและพัฒนาสายพันธุ์ลาวจีนให้ดีเพื่อนำเอาความผาสุกมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติให้หลายกว่าเก่าสองฝ่ายเห็นว่า การสร้างควมสตากรรมของมนุษย์แม่นคันทุ่งอันสง่าพาเผยและเป้าหมายอันสูงส่งในเวียกงานการต่างประเทศของประเทศใหญ่ที่มีสีสันพิเศษของจีนและก็แม่นวิสัยทัศน์และทิศทางร่วมกันที่บรรดาประเทศในโลกพยายามร่วมกันลาวและจีนได้สร้างควมสตากรรม2ฝ่ายก่อนหมู่ปี2019และ2023ผู้นำสูงสุดของ2พรรค2รัฐได้ลงนามห่วมและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างควมสตากรรมลาวจีนระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนห่วมกัน2ครั้งภายใต้การสี่ทิศเนียงทางความรับผิดชอบเป็นเอกภาพอันสำคัญดังกล่าวผู้นำสูงสุดของ2พรรค2รัฐได้รักษาการแลกเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์อย่างแน่นแฟ้นนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นข้อที่เริ่มการสร้าง1แล้ว1เส้นทางของจีนและยุทธศาสตร์การหันประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดของลาวได้เสื่อมกันอย่างเลือกซึ่งขณะที่8โครงการใหญ่ที่จีนช่วยเหลือลาวได้นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนลาวอย่างต่อเนื่องสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพจัดตั้งพันขยายแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างควมสตากรรมลาวจีนระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉบับที่2ร่วมกันสร้างควมสตากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการครองยุคใหม่พร้อมนี้ยังได้กำหนดอย่างจะแจ้งเกี่ยวกับการร่วมมือกันในหลายด้านเช่นการสร้างความไว้เนื้อเสื้อใจกันด้านการเมืองในระดับสูงดำเนินการร่วมมือในด้านความมั่นคงให้มีความเหนียวแน่นสูงลงลึกการร่วมมือต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์อย่างมีคุณภาพสูงสุขยู่การไปมาหาสู่กันของประชาชนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างมีความถี่สูงและประสานงานกันด้านยุทธศาสตร์อย่างสนิทแน่นและมีมาตรฐานสูงนอกนี้สองฝ่ายยังได้ลงนามเอกสารร่วมมือกัน32ฉบับซึ่งรวมเอาคงเขตการร่วมมือระหว่างบรรดาองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางของ2พรรคลาวจีนเศรษฐกิจการค้าการเงินการลงทุนพลังงานกสิกรรมวัฒนธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหนังสือมอบภาพบรรดาโครงการช่วยเหลือจากจีนในโอกาสเยี่ยมยามจีนครั้งนี้สหายทองลุนศรีสุดิษฐ์ยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อรายการสัมภาษณ์การนำขั้นสูงของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ซึ่งท่านได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับการพัวพันห่วงมือระหว่างลาวจีนโดยเฉพาะนับแต่สร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตร่วมกันตลอดระยะ65ปีผ่านมาการพบพันหัวมือระหว่าง2ประเทศนับมือเหลือเกินและนักแน่นในหอบด้าน
5: การสร้างตั้งสายพบพันการทูตครบ65ปีปีนี้ก็พอดีปีนี้พวกเฮาได้ประกาศเป็นปีมิตรภาพระหว่างลาวจีนจีนลาวการสร้างตั้งสายพบพันการทูตระหว่างจีนลาวมันเกิดขึ้นเวลาที่กำลังมีการต่อสู้ปลดปล่อยชาติต้านการทุกข์ห้านของต่างชาติอย่างเข้มข้นที่สุดปี1961เราได้สร้างต่างสายพัวพันการทูตผลของการสร้างต่างสายพัวพันการทูตออกมาได้นั่นเป็นผลของการต่อสู้ของขบวนการแนวราวหักษาขบวนการปฏิวัติภายหลังที่สถาปนาสปป.ลาวมาถึงปัจจุบันนี้การพัวพันลาวจีนยิ่งมีความลึกซึ้งนักแน่นหอบด้านขึ้นมาอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้ครับเจ้าคือว่าแต่นี้ไปมูลเสื้อการหัวมือหรือว่าการสร้างต่างสายพันธุ์การทูตระหว่างสองประเทศของพวกเฮานั้นจะสืบต่อเข้าสู่ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกด้าน
2: ในโอกาสเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจครั้งนี้สหายทองลุนศรีสุริตพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงของจีนซึ่งเป็นแขวงที่สหายสีจิ้นผิงเคยเป็นการนำซี่นำพาอยู่แขวงดังกล่าวเป็นเวลา5ปีโดยได้ทัศนะเยี่ยมยามหลายสถานที่สำคัญโดยเฉพาะการเยี่ยมยามบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ยูนิคอนหางโจและกลุ่มบริษัทอาลีบาบาซึ่งสหายทองลุนศรีสุริตได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามดังกล่าวเพราะเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาวที่กำลังเล็งพัฒนาสู่ความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี
5: ประทับใจหลายในการเยี่ยมยามนาบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์อยู่ในเมืองหางโจนี้เวลาเดียวกันก็ไปเยี่ยมยามบริษัทอาลีบาบาแต่ข้าพเจ้าก็ได้สอบถามพวกเขาเจ้าก็ได้เสนอหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเขาเห็นในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยของจีนเห็นได้ว่าจีนถือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่เศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นข้อกระแจ ของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาวการหัวมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศนี้จะได้รับการสืบต่อหัวมือกันแน่นอนว่าทางฝ่ายจีนจะได้ช่วยเหลือลาวหลายทางด้านนี้เพื่อลาวหาการเริ่มต้น
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพการเยี่ยมยามทางเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนของสายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประธานประเทศลาวพร้อมด้วยการนำขันสูงในครั้งนี้ได้ผลสำเร็จอย่างจบงามประกอบส่วนยางตั้งหน้าเขาในการหัดแน่นสายพวกพันลาวจีนและการหัวมือในทุกของเขตแขนงการลงลึกการก่อสร้างคูมสตากรรมลาวจีนเพื่อภารกิจสันติภาพเสถียรภาพการพัฒนาและความเจริญหุ่งเหืองของภาคพื้นและในโลกประชาชนลาวบรรดาเผ่าขอแสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จในการเยี่ยมยามรัฐกิจดังกล่าวและเสื่อมันอย่างนักแน่นว่ามากผลแห่งการเยี่ยมยามครั้งนี้จะกลายเป็นแห่งขับเคลื่อนสำคัญให้สองประเทศร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการพัวพันลาวจีนจีนลาวและสืบต่อก่อสร้างคูมสตากรรมลาวจีนจีนลาวให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติให้นับมือนับหลายขึ้นให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าทั้งประกอบส่วนยางแข็งแรงเข้าในการสร้างความสตากรรมลาวจีนที่มั่นคงหังมีและเจริญหุ่งเฮืองตลอดไป
0: ที่ท่านได้หาฟังผ่านไปนั่นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าสมเสยผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามทางรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนของสหายทองลุ้นศรีสุริตอย่างสุดใจเขียนโดยบุญเตียงจันทวงศ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพศมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
6: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาซักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาซักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาซักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาซักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาซักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงค์ลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนสบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตสบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
7: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
8: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
7: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
8: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยนี
7: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
8: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
8: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
7: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
8: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
7: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
8: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
7: โดยขอบใจเด้อเอาสลัดบ่รบกวนเอาแล้ว
8: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
9: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
10: านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
1: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาทอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ2-3ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
2: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
0: ก็แม่นประชาชนหมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
1: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
2: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
3: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟันกรบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลา 8:00 นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ภายหลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจขั้นรายการต่อจากนี้รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะกรณีใส่เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคคลเสียด้านเวียกงาน3สร้างรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7แฮม9ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันที่9ของเดือนมิถุนายน2026วันอังคารในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าก็เป็นลักษณะตั้งแต่เช้าๆตั้งแต่เวลา 5:00 น. ปลายเหลือขึ้นมาท้องฟ้านี้ท้องฟ้าเป็นสีครึ้มๆเมื่อคืนนี้ก็บ่มีฝนเลยอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าบางวันบางที่อาจจะมีฝนตกแต่ว่าอ้อมแอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินี่มันบ่มีฝนฉะนั้นในเมื่อดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ดูแลสุขภาพให้ดีเกิดเจ็บเกิดเป็นได้ง่ายและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสละของพวกเขาทุกคงเขตเพียกงานภายใต้การนำพาของพรรคออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆโดยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นอุทิศแด่วันที่มีความหมายความสำคัญในแต่ละเดือนเฉพาะในเดือนมิถุนายนก็มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญเช่นว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลหากผ่านพ้นไปเคียงคู่กันนั้นเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแพนเวียกค่าเวียกขาดันต่างๆหรือว่าพนักงานรัฐกรเกียมคิดเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานท่านผู้ฟังที่เคารพก็คือดังปวงสลาวพวกเขาฮู้นำกันเลยว่าประเทศชาตินับตั้งแต่ได้รับการปลดปล่อยมานี้ก้าวเข้าสู่ปี51ปีฉะนั้นประเทศชาติพวกเขามีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความศรีวิไลซึ่งบ่มีเคยยุคใดสมัยใดจะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาเพราะว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเวลาใดก็ปรับปรุงตนเองยังบ่หยุดยั้งพร้อมกับเกี่ยวกับเพื่อการก่อสร้างเพื่อเฮ็ดสำเร็จภารกิจปฏิวัติของตนฉะนั้นเพื่อเป็นการประกอบส่วนเสริมขยายบทบาทความสำคัญในหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำพาของพรรคเข้าในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่มีหลักการของพรรคให้มีผลสำเร็จเป็นก้าวๆนั้นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงได้นำพาปวงสนองของพวกเขาตัดสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานต่างๆด้วยความยุ่งยากและนักหน่วงมาถึงปัจจุบันนี้แม้ได้รักษาบทบาทในการนำพาภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ก้าวขึ้นสู่จุดหมายที่พรรคเฮาได้กำหนดเอาไว้นั้นยิ่งมีความยุ่งยากและนักหน่วงหลายเท่าฉะนั้นเพื่อเป็นการก่อสร้างปรับปรุงพรรคในตัวหน้าทั่วพรรคเป็นต้นแม่นคณะพรรคแต่ละขั้นควรยกสูงความรับผิดชอบของตนขึ้นเติมด้วยการนำพาเฮ็ดแท้ทำจริงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นเจ้าการตามบรรดาทิศทางความต้องการของหน้าที่การเมืองเร่งทวงในระยะใหม่เพื่อให้มีการก้าวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งโดยเฉพาะแล้วการแม่นการเพิ่มทวีการก่อสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักเนนทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและอยู่ในด้านแบบแผนการนำพาด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับทิศทางการก่อสร้างพรรคทางด้านการเมืองต้องรับประกันเหตุให้คณะพรรคสมาชิกพรรคพนักงานและประชาชนมีความรับรู้เข้าใจแจ้งวัตถุประสงค์ก็คืออุดมการของพรรคเฮาด้วยการสู้ส่วนเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีกินดีความมั่งมีผาสุกของประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อความมั่งคั่งเจริญเข้มแข็ง
ของประเทศชาติและความเสมอภาคประชาธิปไตยความสามัคคีปองดองยุติธรรมศรีวิไลของสังคมต้องสร้างความเอกภาพในทั่วภาคในการยึดมั่นและถือเอาลัทธิมาร์กซ์เลนินแนวคิดประธานไกรสอนพรหมวิหารมูลเสื้อดีงามของภาคเป็นพื้นฐานแนวคิดและการกระทําของตนเอาใจใส่คนคั่วยกระดับทฤษฎีของภาคให้กลายเป็นทฤษฎีปฏิวัติและวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนทางให้แก้การบูรณะและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอย่างหนักแน่นเคียงคู่กันนั้นก็สร้างแนวคิดในทั่วภาคให้มีความเป็นเอกภาพอย่างหนักแน่นจับแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านที่มีหลักการของภาคมีทัศนะหลักมั่นการเมืองยึดมั่นในหลักฐานมูลทฤษฎีปฏิวัติมาร์กซ์เลนินและที่สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ฮู้จำแนกมิตรศัตรูอย่างแจ่มแจ้งมีสติและเด็ดเดี่ยวต่อสู้ต้านกระแสแนวคิดแบบแผนดำรงชีวิตที่บ่ดีของลัทธิฮู้การการอัญญสิทธิ์ลัทธิแสวงหาความสุขส่วนตัวการลิ้นกินฟุ่มเฟือยปลดปล่อยแนวคิดออกจากผลสะท้อนของแนวคิดเพื่อการผลิตน้อยเอกสนกระจายกระจายอิสระเสรีขาดระเบียบวินัยที่ส่งผลสะท้อนต่อชีวิตการเมืองสังคมของประเทศเฮาเล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นก็แม่นเพิ่มทวีการก่อสร้างพรรคให้มีความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งด้วยการจัดตั้งบำรุงห้ำเฮียนแนวทางมติคำสั่งของพรรคสร้างให้องค์การนำของพรรคแต่ละขั้นฮู้เฮ็ดเวียกตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยบุคคลขึ้นกับการจัดตั้งขั้นร่วมต้องปฏิบัติตามคำสั่งของขั้นเทิงมีการนำพารวมศูนย์และแบ่งงานให้บุคคลรับผิดรับชอบจัดแจงปฏิบัติระบบประชุมระบบส่งแสงรายงานเวียกอยู่ภายในและเวียกงานเฉพาะเป็นปกติสร้างให้คณะพักทุกขั้นฮู้เฮ็ดเวียกงานพักพนักงานฮู้นำพากงจักเสนาธิการของพักขั้นตนเพื่อเคลื่อนไหวเวียกงานก่อสร้างพักย่างเอาการเอางานเฮ็ดแท้ทำจริงเฮ็ดให้การจัดตั้งพักทุกขั้นมีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติบทบาทในการคุ้มครองสมาชิกพักพนักงานรัฐกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนย่างเข้มงวดในทุกด้านบ่ว่าจะเป็นด้านแนวคิดการคุ้มครองกำแนนทัศนะแนวคิดอยากมั่นการเมืองสมาชิกพักด้านการจัดตั้งเม้นคุ้มครองการเคลื่อนย้ายยกย้ายการเลือกเฟ้นนำไส้ก็สร้างบำรุงและคุ้มครองกำแนนด้านความรู้ความสามารถตัวจริงของสมาชิกพรรคพนักงานด้านแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกเป็นรู้คุ้มครองกำแนนเฮ็ดเวียกการดำรงชีวิตที่รู้เคารพหมู่คู่คณะและเคารพมหาชนประชาชนรู้เคารพนับถือผู้ที่มีความรู้ความสามารถประดิษฐ์สร้างรู้เคารพการออกแข่งงานการตำหนิติสมกันจริงใจรับเอาคำตำหนิติสมของเพื่อนสหายเพื่อเป็นการปรับปรุงตนเองมีความสะดุ้งไหวต่ออันใหม่กาบุกเบิกกาเปลี่ยนแปลงใหม่กาเฮ็ดกาให้ผิดชอบกำแน่นแก้ไขข้อคงค้างที่เกิดขึ้นถือสำคัญการก่อสร้างพรรคทางด้านคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติฮู้สืบทอดเสริมขยายวัฒนธรรมมูลเสื้อดีงามของชาติของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเสริมขยายจิตใจตื่นตัวเป็นเจ้าการฝึกฝนระลอมตนเองของสมาชิกพรรคและพนักงานทางด้านการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติตั้งหน้าศึกษาพรมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติติดพันกับการศึกษาข้อมูลเสื้อของพัดของชาติและห้ามเหียนแบบย่างคุณสมบัติแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกของประธานไกรสอนพรหมวิหารประธานสุพรรณวงศ์ลุงหนูฮักภูมิสวรรค์เอาใจใส่กวดกาสุกยุกการปฏิบัติบรรดาหน้าที่การเมืองของคณะพักพนักงานรักแรงแต่ละขั้นในการปฏิบัติข้อกำหนดว่าด้วยความรับผิดชอบการเมืองความเป็นแบบย่างนำหน้าของคณะพักตามทิศที่ว่าตำแหน่งงานยิ่งสูงยิ่งต้องเป็นแบบอย่างก่อนอื่นมดแม่นบรรดาสหายพนักงานการนำขั้นยุทธศาสตร์ขั้นสูงของพรรคกรรมกรรมการคณะพรรคสมาชิกพรรคต้องยึดมั่นศึกษาความเป็นแบบอย่างเพื่อให้สมเป็นนักปฏิวัติในกองนำหน้าของสนสันกรรมกรอย่างเสมอต้นเสมอปลายสืบต่อคุณควักกำแน่นกำหนดบรรดาคุณค่าทางด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติติดพันกับมูลเสื้อวัฒนธรรมดีงามของชาติสร้างมาตรฐานคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติกำหนดตัวสีวัตรที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานแก่สมาชิกพรรคพนักงานในการดัดปรับการประพฤติการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำวันด้วยตนเองทางเปลี่ยนบ่อนเองให้แก้การจัดตั้งพรรคในการคุ้มครองตีราคาการจัดแบ่งประเภทสมาชิกพรรคพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องเหตุให้สมาชิกพรรคพนักงานทุกขั้นทุกแขนงการเห็นได้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างจัดแจงยามใดก็ต้องมีสติระวังตัวมีความอดทนเหนียวแน่นกล้าแกนต่อสิ่งท้าทายต่อความยุ่งยากลำบากกาหารหันเปลี่ยนตนเองและตามและบ่แล่นตามวัตถุเงินคำซื่อเสียงเล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นก็ต้องยกสู่คุณภาพการจัดตั้งหากฐานพักฐานแถวสมาชิกพักด้วยการปฏิบัติบรรดาทิศทางคือสืบต่อปรับปรุงก่อสร้าง
การจะตั้งหักฐานพักให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแนนยกสูงความสามารถนำพาควรเป็นแบบอย่างนำหน้าของคณะหน่วยพักสมาชิกพักต้องสวมใส่ถึงหอนงบประมาณเข้าใส่การก่อสร้างปรับปรุงหักฐานพักบ้านหักฐานพักอยู่หัวหน่วยเศรษฐกิจรัฐเอกชนเอาใจใส่จัดตั้งฝึกอบรมเรียกงานของพักให้แก่เลขาห้องเลขาคณะพักหักฐานในหน่วยพักบ้านคนควบปรับปรุงเพิ่มเติมพระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิความรับผิดชอบของคณะพักหักฐานกลุ่มบ้านก็เป็นการกะเกียมความพร้อมในการหันไปสู่การสร้างคณะพักหักฐานตาแสงในอนาคตกำหนดแจ้งสายพัวพันเวียกงานระหว่างคณะพักหักฐานตาแสงกับการจัดตั้งหักฐานพักบ้านและการจัดตั้งระบบการเมืองให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่เอาใจใส่ศึกษาพรมก็สร้างสมาชิกพักทางด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติโดยเฉพาะคณะพักทุกขั้นต้องหันเอาทันแถวสมาชิกพักที่อยู่ใต้การคุ้มครองของตนเข้าสู่การฝึกฝนล่อหลอมตนเองด้วยการวางมาตรฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของสมาชิกพรรคเพื่อเป็นการคุ้มครองซึ่งสมาชิกพรรคก็ต้องได้ตั้งหน้าหำเหียนยกระดับตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีมาร์กซ์ลีนินแนวคิดไกด์สอนภูมิหารรับรู้กับแนวทางแผนนโยบายของพรรคมีความสามารถผันขยายเข้าในการนำพาของหน่วยพรรคต้องหำเหียนกล้ากำเนิดมูลเสื้อของพรรคของชาติตั้งหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีน้ำใจฮักชาติรับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ปลอดใสดุมั่นอดทนประหยัดมีความสุภาพเรียบร้อยเฮ็ดแท้ทำจริงแล้ววันนี้เป็นต้นและนอกจากนั้นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงสู่ส่วนเหตุรอนหน้าที่โดยบ่เฮียกข้องเรื่องทวงเอาผลประโยชน์มาให้ตนเองมีน้ำใจเสียสละสุนทุกสติปัญญากำลังวังสาของตนเพื่อรับใช้ประเทศชาติและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวต่อสู้ต้านพยาธิอัญญาสิทธิ์ต้านทุกพฤติกรรมที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงปรากฏการโยธาต่างๆภายในพรรคและทั่วสังคมมีความสามัคคีเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่บ่มีแนวคิดและการกระทำแบ่งแยกความสามัคคีแนวคิดแบ่งพรรคแยกพวกมีทัศนะมหาชนและทัศนะแห่งงานที่ถูกต้องจริงใจติสมตนเองติสมเพื่อนสหายมีความบุกเบิกห้ำเหียนพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆพร้อมกันนั้นสมาชิกพรรคต้องเป็นเจ้าการประหยัดประกอบส่วนบูรณะแนวทางนโยบายมติคำสั่งระเบียบกฎหมายของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายตั้งหน้าฝึกฝนล่อหลอมคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีทัศนะหลักมั่นสนสั้นหลักมั่นมิตรศัตรูยั่งแจ้งยึดมั่นอุดมการสังคมนิยมมีความตื่นตัวเป็นเจ้าการอดทนเสียสละเพื่อสิทธิเป็นเจ้าและความอยู่ดีกินดีของประชาชนมีความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมีความเป็นเอกภาพต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านที่มีหลักการของพรรคเป็นเจ้าการปกป้องแนวทางอุดมการของพรรคตอบต้านปรากฏการณ์ย่อท้อบกที่เกิดขึ้นภายในหน่วยพักและสังคมมีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในหน่วยพักต้านแนวคิดหลายพักหลายเข้าจุ่มเจือพักพวกและกลุ่มก้อนต้านพยาธิอัญญาสิทธิ์เอกชนแนวคิดสวยโอกาสซ่อราดบังหลวงสวยเส้นอาทิตย์ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวและเคียงคู่กันนั้นก็ต้องปรับปรุงแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกของพนักงานนำพาคุ้มครองแต่ละขั้นต้องถือเอาหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยโดยถือเอาหลักการจัดตั้งและแบบแผนวิธีการเปรียบพื้นฐานของพรรคมาร์กซ์เลนินเพื่อหับประกันกำแน่นกำลังแห่งสังรวมด้านสติปัญญาและความเป็นเอกภาพภายในพรรคได้ถึงลุ่มลุ่มเฮ็ดให้ในทางนโยบายของพรรคได้หับการจัดตั้งย่างมีผลสำเร็จตลอดไปแต่ว่าอยากเฮ็ดได้คือแนวนั้นโดยเฉพาะอยากปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยได้ดีต้องเอาใจใส่บางปัญหาคือยึดมั่นแบบแผนการนำพาวิธีการเฮ็ดเวียกตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเข้มงวดแก้ไขสายพัวพันระหว่างบุคคลกับการจัดตั้งขั้นถึงกับขั้นร่วมคณะพรรคกับองค์การเสียงในที่การของพรรคแต่ละขั้นให้ทุลุลงกลมเกี่ยวเป็นเอกภาพปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะบุคคลหับพิทับซอบบุคคลต้องปฏิบัติตามการจัดตั้งเสียงส่วนน้อยต้องปฏิบัติตามเสียงส่วนหลายขั้นร่วมต้องปฏิบัติตามขั้นถึงทั่วพรรคต้องปฏิบัติตามมติของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคต้องเพิ่มทวีเวียกงานการนำพาเป็นหมู่คณะทุกเวียกงานของพรรคเป็นต้นแม่นปัญหาสำคัญพัวพันถึงแนวทางนโยบายหลักการของพรรคต้องนำออกปรึกษาหารือตกลงเป็นหมู่คณะต้องหลีกเว้นแนวคิดในทุกในตัวตัดสินปัญหาผู้เดียวมีแต่เหตุใดแนวนั้นจึงจะเสริมขยายได้ความรับผิดชอบหัวคิดสติปัญญาของรวมหมู่จึงจะรับประกันความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในคณะต้องมีการแนะนำมีการคุ้นคว้าปรึกษาหารือทางกว้างทางลึกให้ละเอียดที่ถ้วนแล้วจึงตกลงและหลังจากนั้นก็ต้องรับฟังการประกอบความคิดความเห็นเป็นคณะแล้วประธานกองประชุมต้องสรุปอย่างแจ่มแจ้งโดยเฉพาะข้อสรุปก็ต้องไปตามเสียงส่วนหลายที่สอดคล้องกับแนวทางมติคำสั่งหลักการของพรรคกฎหมายของรัฐสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละขั้นของคณะกรรมการต่างๆสอดคล้องกับขอบเขตสิทธิความรับผิดชอบของตนตั้งหน้า
เอิ้นว่าอธิบายจะแจ้งเพื่อหลีกเว้นปัญหาต่างคนต่างเข้าใจเฮ็ดไปพ่อไผพ่อลาวต้องแก้ไขสายพ่อพันระหว่างบุคคลกับการจัดตั้งให้ถูกต้องบุคคลคณะพรรคแต่ละสหายต้องมีการค้นคว้าเสื่อมซึมคำแนนและวางแผนจัดตั้งปฏิบัติแนวทางมติคำสั่งของพรรคให้แท้กับสภาพความเป็นจริงยุคขั้นของตนเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นอยู่ในขบวนการจัดตั้งปฏิบัติถ้าหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นที่บ่นอนอยู่ในทัศนะสิ้นน้ำหรือการมอบหมายของหมู่คณะแม่นบุคคลคณะพรรคต้องรายงานขอที่สิ้นน้ำจากหมู่คณะก่อนแล้วจึงตกลงแก้ไขต้องต้านแนวคิดในตัวประกาศคำเห็นของตนอย่างซ่าสายโดยบ่ถูกกับระเบียบการของพรรคต้องประหยัดเอิ้นว่าต้องปฏิบัติระบบดำเนินชีวิตการเมืองสำรวจกวดกาที่สมตนเองที่สมซึ่งกันและกันตามปกติตามหลักการของพรรคสำหรับการนำของพรรคทุกขั้นต้องเปิดกว้างประชาธิปไตยรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอตีสมของสมาชิกพรรคมหาชนเป็นปกติต้องต่อสู้ต้านแนวคิดอัญญาสิทธิ์ใช้แต่คำสั่งบงการให้กันร่วมปฏิบัติแต่บ่มักฮักคำฟังคำคิดคำเห็นของขั้นถึงโดยเฉพาะกำเนิดคำเสนอตีสมของสมาชิกพรรคมหาชนเป็นปกติต้องต่อสู้ต้านแนวคิดอัญญาสิทธิ์ใช้แต่คำสั่งบงการให้แต่ขั้นรุ่มปฏิบัติแต่บ่มักรับฟังคำเห็นคำตีสมของขั้นรุ่มตีสมซึ่งกันและกันต้องจริงใจทวงเท้าเพื่อซอกให้เห็นความรับผิดชอบซึ่งกันและกันต้านแนวคิดทัศนะที่แนวไส้ทับถมคนร่วมโจมตีกันเพื่อสิทธิผลประโยชน์ฐานะตำแหน่งของตนสร้างแบบแผนเฮ็ดเวียกมีแผนการมีแผนงานมีโครงการมีแผนงานแผนคนและแผนเงินไปพร้อมๆกันจำแนกเวียกพรรคจำแนกเวียกรัฐมีการติดตามกวดการสรุปตีราคาถอดถอนบทเรียนขอที่สิ้นน้ำจากขั้นถึงเพื่อปฏิบัติระบอบลงหักฐานติดแน่นกับขบวนการตัวจริงการตกลงเวียกงานยุทธศาสตร์เวียกงานพักพนักงานเวียกงานเศรษฐกิจการเงินการลงทุนกับตั้งประเทศเวียกงานนโยบายต้องบนพื้นฐานค้นคว้ายังมีประชาธิปไตยต้องให้มีการจัดตั้งสัมมนาและผ่านคำคิดคำเห็นของนักวิชาการแล้วจึงนำมาค้นคว้าตกลงเป็นหมู่คณะถ้าหากบ่อยู่ในขอบเขตสิทธิ์ของตนก็ต้องขอคำเห็นสิ้นน้ำจากขั้นถึงตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเพื่อจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องและเข้มงวดต้องปฏิบัติระบบประสานงานระหว่างสายตั้งสายขวางขั้นถึงกับขั้นร่วมส่วนกลางและท้องถิ่นระหว่างแขนงการกลมกองด้วยกันให้ถูกต้องกลมเกี่ยวจัดแบ่งเวลารับซ่องแสงรายงานจากขั้นร่วมของตนตามแต่ละหน้าเวียกตัวจริงพร้อมกันนั้นคณะพักคณะนำต้องซีนนำตอบแก้ปัญหาที่ข้องใจที่ขั้นร่วมเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเป้าให้ทันเวลาท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาในรายการก็เหลือเพียงแต่6นาทีเท่านั้นมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีเพิ่นก็ว่ารับฟังปกติพร้อมด้วยบุญมีพิภักขวงศ์รับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติวงศ์ศิริวงศ์อิงคำสมเสยในรายการทองเพชรสิทธิเดชนี่เพิ่นว่าติดตามรับฟังอยู่กองพันน้อย414ทองฟ้าเป็นสีครึ้มๆคำล่าเสียงแจ้งดีทางเมืองต้นเมืองต้นเพิ่งเห็นเดชตั้งแต่เช้าๆเด็กก็ฮ้อนหลายอันนี้จากมณีทองตามข้าวทำข้าวว่าจะทำรายการจากทางเสกองแล้วก็แว่นบุญไทยทางเมืองไสยสถานพวมจัดกองประชุมคณะกรรมการปกครองเมืองประจำเดือนพฤษภาคม2026สมเสยในรายการอันนี้จากทางเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาฟ้ามืดครึ้มฝนคล้ายๆคือฝนจะตกแต่บ่ตกอันนี้จากคําไรทหารเมืองท่าเมืองทหารเมืองคําเมืองคําเมืองคําเวียงคําแขวงหลวงพ่อบางหาฟังเป็นปกติอันนี้จากเพิ่นว่าเสียงชัดเจนของสุขภาพแข็งแรงอยู่กับรายการนี้ไปโดยตลอดจากทางบอกจากทางเมืองนาเลนะและอันนี้จะรับฟังจากรับฟังจากมิตรรายการอยู่มารับฟังมาโดยตลอดที่โรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงเสกองกองแก้วเมื่อกว่ารับฟังอยู่ทางเมืองนาเลอากาศปลอดโปร่งดีพร้อมด้วยทางอันนี้เพื่อนมาครับฟังจากบ้านก้อเมืองไสยสถานอากาศแจ่มแจ้งดีอันนี้ครับฟังจากครับฟังมาโดยตลอดเด้อจากพรแก้วบัวนี่
นี่ยก็พร้อมกับมีรายการหลายๆบ้านหลายๆที่ติดตามรายการของพวกเขาขอทุกท่านเดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยในเวลาที่ฟังรายการของพวกเขาปัจจุบันนี้อันนี้เพิ่นว่าจากทางเมืองสนสมบูรณ์แขวงจำปาสักครับฟังสัญญาณถ่ายทอดทางสถานีโทรคงของเมืองย่างเป็นประจำแล้วก็พมมานี่ครับฟังปกติอยู่ทางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงฟังรายการพวกเขาโดยดีตลอดไปให้ท่านได้ฟังคุณโมคมเสื่อนปิดท้ายรายการหลังจากนั้นถาวรวิเศษสีสุขสวรรค์สุขเสรีในทราบคุณคมเสียงพร้อมด้วยบททองสิทธิสมบัติสอบเป็นคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 น.ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สวัสดิ์จงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาสัมพันธ์ของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income

0: ถนนสามแสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไซเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: ตึมเงินเสียเบื่อแล้วค่ะเฮ็ดเนาะใด
2: ตึมแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
2: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
2: ตั้มแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
10: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
9: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
10: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
9: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
10: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
11: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าขับไปไว้แล้วเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้สมรามโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
0: แล้วพ่อๆท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์อาทิตย์นึงพบกัน5มื้อเนาะพัก2มื
1: ้อแม่นล่ะ
0: 1ชั่วโมง
1: เจ้า
0: หลายส่งทางผ่านเพจของพวกเขาก็ได้ที่ Lausanne Radio กดเบิ่งชมผ่านเพจ Facebook ได้สะดวกสบาย
1: แม่นแล้วนอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz หรือว่าใครที่ต้องการอยากจะรับฟังทางออนไลน์ก็สามารถกดเข้าไปฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden ก็ได
0: ้
1: มีหลายช่องทางและก็ท่านใดที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยต้องการอยากจะประกอบส่วนแจ้งข่าวคราวโดยเฉพาะกับแมนการสัญจรตามถนนหนทางหรือว่าเส้นทางต่างๆสมมุติ ก็สามารถบอกผ่านทางรายการของพวกเราก็ได้จะโทรเข้ามาทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เนาะ5787052หรือว่าจะส่งข้อความผ่านทางเพจ Lao National Radio หร
0: ือ
1: จะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยที่พิมพ์เป็นภาษาลาวแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพจ LNR Infotainment ก็ได้เจ้า
0: เนาะหลายช่องทางผ่านขอความแดกก็ได้ทางโทรศัพท์ก็ได้สำหรับห้องซ่วงนี่กำลังติดตั้งหมายเลขใหม่ได้นี่
1: เจ้า
0: อย่าสุลงเด้อกำลังสิก็เกียม
1: เปลี่ยนเบอร์ใหม่
0: เปลี่ยนเบอร์ใหม่อีกแล้วจากว่าระบบมีปัญหาเนี่ยระยะนี้ห้องควบคุมอากาศก็มีปัญหาเด้
1: ไม่ล่ะ
0: บางเทื่อนี่บางท่านฟังเพลงก็คือว่าและการเพลงโชคเพลงตามใจนี่คำโคยาก
1: เจ้า
0: YouTube ได้อยู่แต่ว่าห้องควบคุมมันบ่ได
1: ้อืออ
0: ันนี้ก็แจ้งบรรยากาศเด้เนาะทางรายการในตอนนี้บรรยากาศพวกเขามีหลายทั้งข่าวทั้งบันเทิงข้อมูลข่าวสารทั้งวิทยุสารของพวกเขาเป็นกระบอกเสียงในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแต่ละมื้อแต่ละวันนี้
1: เจ้าเอาท่านผู้ฟังมีท่านผู้ฟังที่เพิ่นส่งข้อความเข้ามาเพิ่นว่าฝากเตือนตื่มอีกได้บ่ว่าซั่นเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่ตามถนนหนทางนี่นะสมมุติโดยเฉพาะแมนผู้ที่ว่ามักขี่เลนกลางและขี่ซ่าม ันจะเป็นการกีดขวางรถทั้งหลังเนาะธรรมดาคันกาวาซิคีซ่าต้องแนบขวาไว
0: ้
1: เพื่อปล่อยทางให้รถคันอื่นๆที่กระเจ้าขี่ตามปกติฮะนะให้ไปได้โรงเรียนว่าซั่นซะแต่อันนี้ไปขี่แซอยู่มันก็เฮ็ดให้การสัญจรนี่นะมันบ่โรงเรียนพอปานใดว่าซั่นก็ต้องให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันคันคันกาว่าเฮาขับรถบ่เก่งกะลีกกะลีกเบื้องกันขวามือไว้เข้าแนบขวาไว
0: ้
1: ดีกว่าดีกว่าตอนนั้นเจ้า
0: เจ้าอันนี้ก็ฝากแม่บางท่านที่เขียนแซได้เนาะขออภัยเด้อมือใหม่เฮียนขับบางทีสมมุติว่า
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเป็นเจ้าการทุกท่านได
1: ้แม่
0: ดีแท้แต่ว่าสิมาอยู่ถนนใหญ่นี่น่ะมันโมเมนต์ฝึกซ้อมเด
1: ้อืม
0: มันโมเมนต์บอลมาโอ้ต้องเป็นทางค่อยทดลองบ่ให้ต้องได้ไปค่อยไป
1: มันหลายคัน
0: มันหลายคันเด้ที่จะมาแล่นบนท้องถนนฉะนั้นต้องเก่งหรือ
1: ต้องรู้ระเบียบ
0: ต้องรู้เอาซะต้องเก่งก็ได้ต้องรู้เข้าใจระเบียบเข้าใจกฎจราจรให้ได้นะถ้าว่าโอ้บางคนขอโทษซะมวยหวัดอย่าว่าเด้เป็นละไปรถต้องเฮียนศึกษากฎระเบียบจราจรเข้าไปเติมมีเงื่อนไขแล้วก็ไปเฮียนยูงเฮียนนั่นแหละอาจารย์เป็นสอนนั่งเดียวตัวเดียวดิเห็นบ
1: ่
0: หลายโรงเรียนได้สอนขับขี่นี่นะเพื่อให้นั่งเดียวเดียวรถเจ้าขับอาจารย์คุมไปฮอดเงียกจังใดเลยจังใดจอดจังใดไปจังใดจงว่างจังใดเพื่อจะมีวิธีการบอกสอน
1: เข้าพันโรงเรียนจะดีกว่าเขาจะได้ฮู้เกี่ยวกับวิธีการเทคนิคและการระเบียบอีกสิ่งสำคัญก็คือกฎระเบียบต่างๆที่เพิ่นจะสอนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีพร้อมนี่เนาะมันก็สิได้ฮู้นำท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้โดยเฉพาะกับแม่นผู้ปกครองที่กำลังก้าเกีย
0: ม
1: จะให้ลูกเต้าขับรถไปเองอย่างนี้นะก็มีหลายผู้บางคนก็โอ้อยากได้อยากให้ลูกไปเองแล้วแต่ว่ายังบ่มีใบขับขี่ยังขับรถบ่เป็นบ่มีเวลาสอนลูกอย่างนี้นะหยุดนะผู้ฟังหยุดเอาไปพาโรงเรียนดีกว่า
0: อันนี้ฝากที่แท้เลยอันนี้บ่แม่นเรื่องลิ้นๆแต่มันเกิดมาแล้วกินแดงแข็งใจหลายครอบครัวแล้วปล่อยปลาละเลยให้ลูกหลาน
1: นั่นแหละ
0: ครับเพียงลำพังซื้อมีเงินซื้อให้รถให้ลูกไปขับรถบัดเกิดเหตุมามันเกี่ยวกับมาหาพ่อแม่คือเก่าได้ทุกท่านเจ็บหน่อยนึงใครแด
1: ้แม่ละ
0: สาหัสขอโทษขาขาดสมองพากระโหลกตัวอย่างหรือว่าสูญเสียรถรางยนต์ยานพาหนะเบิดเป็นคันก็มีบางคนนี่น่ะอันนี้เสียใจนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆทุกท่านเด้อฉะนั้นก็คือโนรีบอกแหละขอให้ได้ไปเฮียนได้ไปศึกษาทั้งทฤษฎีทั้งพฤติกรรมตัวจริงจึงจะขับได้ได้ทุกท่านได
1: ้
0: อันนี้ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เป็นรายการเฮาว่าสุขสุคนเมื่อนี้ทางรายการนัดสัมภาษณ์พันโทเดชฤษาชยสารห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครบาลจันทน์มาฟังเบิ่งวันหนึ่งอาทิตย์พวกเขาจะได้ฮู้ตลอดแหละหนึ่งอาทิตย์นี้นะเขาเรื่องจังกับพวกเขาในเกิดน้อยหลายปันใดมีผู้เสียชีวิตหรือบ่ ลักษณะการเกิดต่ำกันจังใด
1: นั่นแหละ
0: ก็จะได้ฟังตืมค
1: ือ
0: พอได้ว่าบางคนว่าเอาคือว่าแต่แนวเก่าแนวเก่าอย่าลืมว่าเป้าหมายว่าเขาขับขี่ปลอดภัยมือใดกรมจราจรแจ้งมาว่า
1: บ่มี
0: ประเทศบ่มีเป็นศูนย์เพราะเขาปฏิเสธลดพรลงนี
1: ่การว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้อุบัติเหตุมันยังเกิดขึ้นอยู่ทุกมือนะผู้ฟังคือเมื่อวานนี
0: ่
1: ที่พวกเขาก็มีการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก
0: ็
1: เห็นว่าตัวเลขของอุบัติเหตุนี่ยังมีหลายแล้วก็โดยเฉพาะก็แม่นตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตกันเทียบเสียเดือนเมษาจะเป็นเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถึงว่าตัวเลขของอุบัติเหตุจะลดลงอยู่แต่ว่าตัวเลขความหุนแหงม
0: ัน
1: แสดงถึงการเสียชีวิตของคนที่เสียชีวิตมันเพิ่มขึ้นจากอุบัติเหตุนั่นแบบนี้แหละท่านผู้ฟังพวกเขาจึงว่าเออรายการขับขี่ปลอดภัยก็อยากเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นสื่อกลางหนึ่งให้กับทุกภาคส่วนทุกคนได้มีส่วนร่วมเห็นแล้วใดให้การขับขี่การสัญจรตามถนนหนทางให้มันเข้าสู่ระเบียบและก็ปลอดภัยในการขับขี
0: ่แต่หลายท่านจะได้ฟังเมื่อวานนี้เนาะก็จะแจ้งขึ้นน้อยหนึ่งแล้วถ้าติดต่อสัมภาษณ์ทางวันโทรเดลิซานั้นก็ทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมดเดือนพฤษภาคมนี่474รายลดลงถึง119รายเด้เ
1: จ้า
0: เนาะแล้วก็พานาเปเฟนี่819คันก็ลดลงถึง243คันมันแสดงถึงว่าอุบัติเหตุลดลง
1: เจ้า
0: ว่าบัดนี้คนบาดเจ็บนี่745คนลดลงถึง191คนกับถึง200คนพุ่นได
1: ้
0: เท
1: ีย
0: บใส่เดือนเมษาแต่ว่าการเสียชีวิตเห็นเพิ่มขึ้นเนาะ81คนเพิ่มขึ้น7คนก็สิเป็นเหตุเทศกาลคือพวกเขาได้เว้าไปมันบ่
1: แม่นแหละเจ้า
0: และมีเหตุที่เสียชีวิตรถเมปิ้นนี่อย
1: ู่
0: บ่อยู่ทั้งแขวงเริ่มใส
1: ่แม่นแล้ว
0: ก็เสียชีวิตถึง8คน
1: เจ้า
0: ถ้าว่าบ่มีเหตุตัวนี้มาเพิ่มถือว่าสูงหลายนะเสียชีวิตหลายคนก็สิลดลงคือกัน
1: แม่นแหละเจ้า
0: อันนั้นก็เป็นเหตุที่พวกเขาได้แจ้งในมื้อวานนี้ทางสารปฏิเหตุทั่วประเทศจึงมาฟังตื่มเพราะว่ามื้อนี้ทางพันโทดิซาเพิ่นก็มีประชุมเด้
1: เจ้า
0: เอาต้นๆเลยเด้อโคศกเด้อ
1: บ่เป็นหยัง
0: บ่เป็นหยังเนาะเอาตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายแล้วสบายดีพันโทดิซา
2: เจ้าสบายดีเจ้า
1: เจ้าเนาะขอบใจท่านหลายๆที่ว่าเข้าร่วมสนทนาเป็นประจําในรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้า
0: เจ้าขอบใจหลายๆเนาะเอาอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังก่อนต้นอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้เป็นจังได๋ทัวร์นครเวียงจังก็บอกเขาหรือว่ากลับคืนไปอาทิตย์ผ่านมาการสัญจรสะดวกยุ่งยากแนวใดแจ้งให้บริการรับทราบได้ท่าน
2: เจ้าก็เป็นการขับขี่เนาะก็เข้ามาสบายดีเจ้าเนาะทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้ทําตามที่กําหนดเนาะคือวันนึงอาทิตย์ผ่านมาอยู่นครเวียงจังเนาะสภาพการจราจรเลยปัญหาอุบัติเหตุขึ้นเนาะ
0: จริงๆค
2: ือวันนึงที่ผ่านมาเนาะก็เป็นโดยรวมแล้วสภาพการจราจรในนครเวียงจันทน์ของเราจะเป็นมีความสะดวกเนาะเพราะว่าดีใจทางโรงเรียนเนาะทางหลักเอกชนหลักเด็กประถมเจ้าพ่อจะไปยมตอนปลายแต่ช่วงหลายเป็นกันได้สิ่งเรียนสั้นและสิ่งชุบชั่งแล้วฉะนั้นอยู่ในตัวเมย์นักเรียนนักวิชาจะเป็นแบบโมได้มาส่งลูกส่งหลานเนาะจริงๆสาเหตุที่ว่าเห็นในตัวร่างพัฒนาโบราณกันไหนการจราจรเป็นโรงเรียนดีพอสมควรแต่ยังปฏิเสธไม่ได้บางช่วงบางเวลาอะไรก็บางสามเหตุที่แยกแปลว่าเป็นกลางเนาะหรือว่าแบบในการพูดถึงเครื่องการระบบติดขัดเนี่ยว่าจะรับเข้าไปได้ไหม
0: จะต้
2: องโอเคดีเน
0: าะก็สิ่งนี้สาเหตุว่าลูกหลานพักเฮียนเนาะสิ่งเฮียน
1: ลดพร
0: เร
1: ื่
0: องลดเรื่องลดลง
1: คู่
0: ครองกับชีมันสิได้ลดรถจักมาตัวอย่างสมบูรณ์ว่ารถได้นี่กับชิพรถพรลงบ่ได้มาหลายคนนี่
1: เจ้าร
0: ถกับชิพรลงเนาะเป็นจังได๋ตัวนี้บัดนี้1อาทิตย์และทางกันอยากฮู้ว่าเก้าตัวเมืองนี่แหละแล้วเขาจะกับพวกเขานี่มีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุน้อยหลายปานใดทาง1อาทิตย์นี้
2: เจ
0: ้
2: า
0: ต่อ
2: ก
0: ับ
2: การ
0: เกิดอุบัติ
2: เหตุน้อยในเขาเรียนแจ้งนับเป็นวันที่1อาทิตย์ที่7/6/2ประชุมนี่เนาะถ้าเขาเรียนแจ้งมีไปเกิดขึ้นเยอะจํานวนชาวเรื่องเนาะนี่ก็มีปัญหาเท่านั้นว่าล่ะเป็นได้เลยเนาะเจ็บผมควรสหาแล้วก็ใช้ฐานประเด็นหนึ่งคันต่อกับผู้ขับขี่หรือผู้เดินสารนะครับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนาะในวันนี้แต่ผู้บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะผมควรค่ะสาธุและมีผู้เสียชีวิตถึง7คน
0: สาธุ
2: สาธุเทียบเป็นตัวเลขอุบัติเหตุเกิดขึ้นแค่ที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ลดลงเนาะแต่คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวน2คนเนาะแสดงว่าเป็นตัวเลขที่ผมเพิ่มปรารถนาเนาะฉะนั้นตัวก็คือบริษัทเรียนในเชื้อชีวิตนี้ทางเจ้าหน้าที่พวกเขากับบริษัทความเชื่อในทำงานพี่น้องแต่ครอบครัวของผู้ประสบอุบัติเหตุในเชื้อชีวิตในครั้งนี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเสียใจน้ำบีบเนาะที่มีตัวเลข7คนเฉลี่ยกัน1คนมือหนึ่งตัวหนึ่ง
1: มือ
0: ละคนเนา
1: ะ
0: วันนี้ในน้อยหลายบางท่านอยากคู่ว่า17คนนี้เกิดขึ้นอยู่ใส่ลักษณะการเกิดตามกันจังใดท่านรบกวนแจ้งให้สังคมรับทราบหน่อยท่าน
2: ณีที่เกิดเหตุมีคนเสียชีวิต7คนนี่เนาะคือกรณีนึงเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 2:00 น.ของวันที่3เดือน6 2พฤศจิกายนเหตุเกิดดูอันน่ะบ้านหัวขวาเมืองไซเดสานครพนมจังเป็นเหตุรถจักรเสียหลักต่ำเสาไฟฟ้าแกนทางเลยในปุรกิจจักรเสียชีวิตเองเนาะกรณีที่2เกิดในวันที่2เดือน6 2พฤศจิกายนเวลาประมาณ 6:50 น.เหตุเกิดอยู่ที่แยกไฟแดงบ้านหนองบะงาไปหาต้องหมอไปเลยดิ
0: จ้ะ
2: เหตุรถยนต์ต่ำกับรถจักรอยู่กลางไฟแดงนั่นแหละเหตุไฟฟูกับขี่รถจักรเสียชีวิตคาที่เนาะกรณีที่3เป็นเกิดเหตุในเวลาประมาณ 4:00 น.เช้าของวันที่4 6 2006เหตุเกิดอยู่ถนนเข้มของอยู่อ่ะจนน่ะตามไซส์เป็นของครับเขตบ้านวัดแก่นเมืองชลบุรีนครปฐมนะเป็นเหตุรถยนต์ต่ำคนยืนอยู่ในทางสองคนเลยแหละคนยืนในทางเสียชีวิตทั้งสองเน
0: า
2: ะ
0: โอ้เจ้า
2: ก่อนหน้านี้ที่เป็นเกิดเหตุในเวลา 4:40 น.ของวันที่4เดือน6 2006เหตุเกิดอยู่เส้นทาง13ใต้เขตบ้านหงสังเห็นเมืองเชียงรายนครพนมเป็นเหตุรถจักรตำท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่เส้นทางหัวเลยปุ๊บเกิดจักรเสียชีวิตทันทีเนาะกรณีที่5มันเกิดเหตุในเวลา 2:10 น.ของวันที่4เดือน6 2006เหตุเกิดอยู่เส้นทางเขียงของบ้านสังใส่รถตำรวจนครพนมเนาะเป็นเหตุการณ์รถโบชาติหอเกิดเหตุกับรถจักรเนาะเลยในตัวเกิดจักรเสียชีวิตทันทีเนาะก่อนหน้านี้ที่6มันเกิดเหตุในเวลา 1:30 น.ของวันที่19เดือน5 2006เป็นเหตุเกิดอยู่ถนนนาหนองบอนเขตบ้านคุณไซเมอร์เซตเจตานครพนมเป็นเหตุรถยนต์ต่ำกับรถจักรและเหตุปูกับขี่รถจักรบาดเจ็บสาหัสจุดความทรงหัวและเสียชีวิตในมือต่อมาเนาะ
0: โอ้เสียใจน้ำน้ำเป็นเหตุเป็นตาสะเทือนจิตใจเนาะเสียใจน้ำอยากโบกขึ้นไปนี่กรณีเหตุตามที่เข้มข้องนี่มันบ่แม่นบนจุดเขตท่องเที่ยวบ่ทันหรือจังได๋คือว่าขี่เท่าใดไวบ่รู้ว่าจังได๋เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเสียชีวิตถึงฮอด2คนนี่ท่าน
2: เจ้าคนนี้เกิดอยู่เข้มข้องนี่ครับผู้ขับขี่แม่นขี่รถไว
1: โอ้ยบ่ได้ส่วนเลนที่ท่านตัวนี
2: ้บ่หมายว่าคนยืนอยู่ข้างหัวรถกระแล่นมาทางข้างหัว
1: ขี่รถไวบ่ได้บวกเมาบ่ตัวนี้ท่าน
2: ตัวนี้การดื่มชิมมึนเมาทั้งเจ้าหน้าที่ของยังไม่ได้ข้อมูลแต่เนาะ
0: คือกดกับหาหลักฐานเนาะมันเส้นกลางที่ว่าท่านมันเส้นอยู่ไปห้องหมอมโหสถบ่รู้ว่าเส้นแคมป์ของทั้งเจ้าส่วนเจ้านุฮะ
2: เส้นแคมป์ของได้เส้นส่วนเจ้านุ
0: โอ้เส้นนี้เส้นที่ส่วนกันได้ฮะเนาะเส้นขี้ส่วนได้อยู่ซั่นซะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนจิตใจสังคมได้ติดตามทั้งสื่อออนไลน์ได้ก็สิเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะสรุปแล้ว7คนเสียชีวิตแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในจํานวน20รายใน1ที่ผ่านมานี่พวกเขาได้ติดตามกวดกล่าวหาหลักฐานแล้วมันเกิดจากสาเหตุใดๆกัน
2: ส่วนจ
0: ํ
2: านวน
0: ที
2: ่เสียชีวิตจํานวน7รายนี่แหละตามการติดตามของผู้ต้นเนาะของเจ้าหน้าที่พวกเขาอาจจะเปิดนะจากนักขับขี่นะกรณีที่1กรณีที่นะ3เนาะแต่ถ้ากรณีที่4นี้อาจจะไม่เกิดจากบังคับขี่ปลายหนึ่งดื่มกินมึนเมาหรือสุขภาวะเพี้ยแต่ใช้คนไวเนาะ
1: อ
2: ันนี้กรณีนี้เป็น
1: เจ้า
0: เจ้าโอ้อันนี้ก็เป็นอย่างการดื่มกินมึนเมาเนาะ
2: เดี๋ยวแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุครับเรื่องแรกแต่เที่ยงคืนขึ้นเมื่อ
1: เออแม่แม่
0: มึงมุงที่มันโทรศัพท์แจ้งมานี่มันโมงที่มันดึกดื่นโมงที่เวลาพักผ่อน
1: เศร้าอีกได้นี่นะ
0: จนคน
1: กรณีที่มันมี2โมงกรณีที่2นี่มัน6โมงเศร้าเน
0: า
1: ะกรณีที่3ที่ว่าเสียชีวิต2คนฮะนะแล้วมัน4โมงเศร้า
2: 4โมงเศร้า
0: เป็นบ่ทุกท่านอันนี้ก็เป็นการเกิดอุบัติเหตุพวกเขาฮู้เวลาฮู้สาเหตุแล้ว
1: เจ้า
0: แต่ตัวเลขคือพวกเขาโฆษณาพวกเขาก็ได้เว้าตลอดสื่อมวลชนทุกแขนงการก็ได้เว้าแต่ตัวเลขมันก็ยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นการสูญเสียด้านสิ่งทรัพย์สินมีทุกมีค่านี่
1: เจ้าและอีกเรื่องหนึ่งท่านขอถามเติมคือในระยะหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานี่นะว่าเรื่องเกี่ยวกับยูนิคอร์หลวงวิ่งจันทร์เฮาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่แต่ละจุดแต่ละเมืองนี่ โดยส่วนใหญ่เพิ่นมีการรายงานบ่ว่าปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่นี่แม่นอันใด
2: โครงการการตรวจตราสารพิษกฎหมายเนาะในด้านจราจรที่ว่าทั้งเข้าถึงเรื่องในปัจจุบันเองแต่ส่วนใหญ่เป็นแค่ได้รายงานอยู่เนาะของสภาพการตรวจการพบเห็นส่วนใหญ่แม้ว่าเจอรถเจอนักขับขี่อย่างที่ว่าตั้งรถกระโบเทนิสกระโบอย่างดีแล้วออนเ
1: ซ็น
2: เนาะเทนิสบางกรณีก็เจอคู่ขับขี่ที่ว่ายังบุ้ยไปขับขี
0: ่
2: เนาะนี่แต่ยังเป็นจำนวนหลายเนาะเพราะว่ามาเบอร์ปัจจุบันนี้คนอยู่ทางแดงคือว่าเขามาดำเนินชีวิตเนาะเขาเล่นสายอะไรเนาะฉะนั้นทั้งยานิวก็เลยบางกรณีทั้งได้ใช้มาตรการบางครั้งได้ที่สาวผมเพื่อให้ผู้ขับขี่ไปเรียนกฎจราจรแล้วก็ชอบสิ่งเบอร์ปีอย่างที่ต้องทำเรียบเนาะ
0: เนาะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ทั้งเจ้าหน้าที่ต้องการที่สุดก็ต้องได้นักขับขี่ที่ดีแหละว่า
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ผู้ระเบียบผู้กฎจราจรเนาะอันนี้นะสิ่งที่พวกเราอยากฝากอยากเตือนกันตลอดและสังคมทวงถามมาดิทันเรื่องปัญหาการล่วงไฟอำนาจว่าเรื่องเหยียบทางม้าลายนี่แหละสิเฮ็ดจังได๋สิแก้แล้วได้ย้อนคาปั๊บใหม่มาถือโพดบ่คนจึงมักล่วงละเมิดแล้วก็เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกันแนวคิดทางเจ้าหน้าที่เฮาในนามผู้จะตั้งปฏิบัติตัวจริงคิดว่าสิเฮ็ดแนวใดสิแก้ได้ปัญหานี้กัน
2: ตัวก็ปัญหาปัจจุบันเลยครับเห็นว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะแต่ยังมีจำนวนหลายเนี่ยที่บกพร่องบกจราจรเป็นต้นแต่ลวงไฟแอมเนาะหรือไฟแดงเนาะที่วันเห็นเป็นปกติเลยเป็นช่วงเวลาเข้าการเนาะตรงเวลาเช้านี้พอเป็นช่วงเวลาปิดด่วนบริเวณระยะบนนั้นลาดันการตัวเป็นการลวงไฟแดงเป็นจำนวนหลายก็นั่นแหละตัวก็ปัญหาทางเช้านี้ทางเจ้าหน้าที่บกพร่องก็ไม่ได้ปรึกษาหรือกันเนาะเพื่อนำออกปัญหาและข่าวเสนอกับบันทึกเพื่อให้บันทึกมีช่วยเนาะเพื่อปรับปรุงหรือว่าช่วยที่น้ำซึมมันจะใช้มาตรการระดับใหญ่เพราะว่าพัฒนาอีกเช่นน้ำรัดก็ถือว่ามีแล้วเนาะน้ำรัดก็ถือว่าคือผู้นำกันและน้ำรัดสาวเปลี่ยนการปรับใหม่ต่างๆไม่เคยว่าคนข่าวจะจำฉะนั้นในอนาคตต่อไปพอมันที่ได้น้ำเสนอซึ่งเป็นช่วยปรับปรุงมาตรการปรับใหม่อาจจะมีการเพิ่มเป็นรถเล็กขึ้นบ่จ่ายน้อยนี่ก็ยังบ่โอเทื่อเนาะแต่คือเฮาจะได้เสนอกันถึงแล้วกันถึงแบบนี้แปลงจะนําเสนอคําสะท้อนไปเพื่อปรับปรุงตัวจังหวัดดังกล่าวนี
0: ่เจ้าเชื่อว่าเนาะการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ละเมิดสิมีการปรับปรุงพฤติกรรม
1: นั่นแหละ
0: แน่นอนแหละเพราะว่าหลายท่านก็ทวงถามมาว่าบ่แน่ตัวหน้านี่กองประชุมสภามันก็สิมีการเสนอคือกันแล้วแก้ไขนี่แหละเรื่องการปรับใหม่ต่างๆต่อผู้ละเมิดกฎระเบียบจราจรนาย้อนคือว่าแหละมันหน่อยโพดเพิ่นว่า
1: แต่ละ
0: บ
1: ่ย่าน
0: หรือบ่ย่านเออนั่นนะปัญหา
1: เจ้า
0: อันนี้แหละขอให้เป็นเจ้ากาลแท้ๆก็ต้องขอบใจทั้งพันโทเด้อซะหลายๆเนาะรบกวนเวลาของท่านที่ไปประชุมต่อขอบใจท่านอยู่ดีมีแฮงหวังว่าทิศหน้านี่ตัวเลขขอให้มันลดลดหน่อยลงบ่ให้มีการรายงานเป็นศูนย์คือสิดี
1: แม่นแล้วเนาะเจ้าเอาขอบใจหลายๆท่านโชคดี
2: เจ้าๆขอบใจ
1: เจ้าเนาะก็เป็นตัวเลขที่เฮาก็บ่เพิ่งปรารถนาให้มันมี
0: นั่นแล้ว
1: สมมุติว่าเรื่องเกี่ยวกับจํานวนอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
0: เจ้
1: าอันนี้แม่นเฉพาะแต่ว่าอยู่ณคอนหลวงเวียงจันทน์ใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังมีผู้เสียชีวิตถึง7คน
0: 7คน
1: เทียบใส่อาทิตย์ผ่านมาก็เป็นเพิ่มขึ้น2คน
0: เพิ่ม2คนเบิ่ง
1: เจ้า
0: 2อาทิตย์12คนละ
1: อือ
0: เบิ่งถูกทานเลยอันนี้บ่แม่นพวกเฮาเสกสรรปั้นแต่งเด้เจ้าหน้าที
1: ่มันเป็นตัวเลขคักแน่
0: ตัวเลขคักแน่ตัวเลขตัวพาเพิ่นบันทึกมาแล้วก็มาแจ้งทั้งกรมจราจรต่อในแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็เป็นตัวเลขมาก็คือ1เดือนนั่นแหละเพิ่นแจ้งมานี่แต่ละวันเพิ่นสรุปแต่ละแขวง
1: เจ้า
0: แล้วก็เพิ่นก็เตรียมทั้งรวมทั่วประเทศ1เดือนผ่านมาเห็นว่าตัวเลขก็ออกมาหลายมูลค่ามหาศาลมูลค่ากันซ่อมแปลงรถรางย้อนยันพนังกะหลายสิบตื้อเป็นว่า
1: เอาเงินห่วงงั้น
0: มาพัฒนา
1: เพิ่นว่ามันก็ได้หลายอย่างเติบนั่นแหละท่านผู้ฟังทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมได้ส่วนร่วมในที่นี้แนวใดส่วนร่วมในที่นี้ก็คือต้องจริงจังใส่ใจในการที่จะปฏิบัติระเบียบการสัญจร
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าคันว่าทุกคนร่วมแฮงร่วมใจกันแล้วต่างคนต่างปฏิบัติแน่นอนว่าอุบัติเหตุนี่นะมันบ่ลุดหลายก็ลุดหน่อยนะสุภลาแม่นบ
0: ่แม่
1: ให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่ขับไว้บ่ดื่มแล้วก็ไปขับจังซี่นะเวลาที่จะไปทางใดโดยเฉพาะการเดินทางไกลจังซี่ก็ต้องกวดกา กี่ยวกับเทคนิคหลุดให้ละเอียดว่าซั่นซะเพราะว่าคือเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นมีการรายงานอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะสาเหตุอีกอันนึงที่พาให้เกิดอุบัติเหตุก็คือเทคนิค
0: เทคนิคบ่ดี
1: แม่นเทคนิคบ่ดี
0: บ่ฮับประกันนั่นแหละเน
1: า
0: ะเทคนิคบ่ดีว่าขอโทษสําหรับคนตากไฟก็บ่ฮู้แล่นกับค่ํากลางคืนขี่รถสวนมาโอ้อันนี้อันตรายหรือว่าห้ามล้อหรือเบรกอะไรเนาะ
1: แม่นแหละ
0: บ่กวดกาตัวอย่างว่าเบรกบ่แล้วบ่อยู่ไหลตึ๊ดๆๆไปอีก
1: อ
0: ันนี้ก็อันตรายความเสี่ยงขี่ไวแฮงความเสี่ยงสูง
1: เจ้า
0: ถ้าเบรกบ่อยู่ห้ามล้อบ่อยู่นะ
1: แม่นละ
0: อันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เสียใจนะอีกนึงเด้อ7คน7ครอบครัวญาติพี่น้องที่สูญเสียคนรักไปที่บ่เพิ่งปรารถนาล้วนแล้วก็แม่นเวลาโมงที่มันเกิดคือบ่ได้สัมภาษณ์ไปมีแต่มุกดึกดื่นเที่ยงคืน
1: คอนเจ้าแม่น
0: บ่โมงนี้เป็นโมงเวลาต้องการพักผ่
1: อ
0: นร่างกายต้องพักผ่อนอันนี้เอาเวลาขอโทษซะดื่มชิงมึนเมาสังสรรค
1: ์เจ้า
0: เมาแล้วเข้าขับรถเห็นบ่ความสูญเสียตามมาหลายดังนั้นเฮาฮู้แล้วในปัญหาที่มันเกิดเฮาแก้ได้บ่ต้องถึงว่าเจ้าหน้าที่ต้องไปจี้กระทรวงโยธาแผนกโยธาแต่ละแขวงต้องไปจี
1: ้
0: บ่แม่นตัวเฮาเองเฮาเข้าใจว่าปัญหาที่มันเห็นแล้วเกิดอุบัติเหตุได้นี่นี่นะดื่มชิงมึนเมาเฮาแก้ได้
1: แม่นแล้วก็ต้องขึ้นกับตัวเองนี่นะกับหมู่คณะที่อยู่ในวงเด
0: ้อ
1: สวัสดีเพราะว่าบ่แม่นมีแต่ผู้เดียวที่ไปนั่งกินแล้วเนาะม
0: ัน
1: ต้องมีหมู่คู่อยู่ในหันในการที่ว่าจะซุ่มแซวเตือนกันแน
0: ่
1: เพราะว่าเบิ่งเวลาที่ว่าเกิดอุบัติเหตุมันแม่นล้วนแล้วแต่ว่าเป็นเวลาที่บางเทื่อดื่ม
0: กายมุ้งแล้วเน
1: า
0: ะ
1: กายมุ้งมันฮอด 2:00 น.
0: 3:00 น.
1: 4:00 น. 5:00 น. 5:00
0: น. นี่แหละมุ้งนอนเด้อนี่น่ะ
1: แม่ละมองนอนกับมองที่ว่าเกี่ยมจะลูกไปเฮ็ดเวียกต่อ
0: บ่ขอโทษถ้ามันบางคนมีผัวมีเมียเนาะเมียบ่อยู่พันมงนี่หรือผัวบ่มาบ่ขอโทษสิบ่นอนเอาไปทั้งได้ตัวอย
1: ่
0: างแม่นบ่
1: อันนี้มงกระ
0: วนกระวายแล้วมงนี่
1: เจ้า
0: อันนี้ฝากแท้ๆฮู้มงฮู้ยามแล้วมันเกิดมงนี่ขอโทษซะถ้าไปทั้งมงทั้งคูน่ะอัดประตูเลยซะ
1: บ่ให้กราบ
0: บ่ให้
1: โทรครอบสมมุติว่าคนมีลูกมีเมียหรือว่ามีลูกมีผัวก็สร้างเนาะก็โทรครอบว่าเดี๋ยวนี้ครอบครัวเจ้าหันเมาแล้วแล้วด้วยความเป็นห่วงหันสะพานให้กลับเด้อ
0: ถึงแล้ว
1: สิขอให้เอาอยู่นี่ก่อน
0: ถ้าบ่เชื่อก็ถึงกลับบ่เชื่อกับวิดีโอเดี๋ยวนี้มันช่าง
1: มามัน
0: ตัวบ่ได
1: ้ได้เลยดิ
0: ตัวบ่ได้เดี๋ยวนี
1: ้
0: โอ้เลยถ้าบ่เชื่อขออยู่นี่นะเอาชีวิตมาก่อนแน่นอนตอนนั้นครอบจังซี่ละบ่ได้ไป
1: แต่ก็ความปลอดภัย
0: ได้ปลอดภัยได
1: ้ความปลอดภัยได
0: ้ในทางที่ทางบวก
1: ทางบวก
0: บ่ต้องคือทางลบ
1: เป็
0: นอย่างปกป้องครอบครัวตัวเองและคนร่วมทาง
1: เจ้า
0: อันนี้ขอนําแน่เฮาแก้ได้มันบ่นั่นยุ่งยากไปถึงว่าโอ้ทางบ่ดีฟ้าฝนลมแดงแนวนั้นแนวนี้อันนั้นมันสภาพองค์ประกอบของอุบัติเหตุได้ซื
1: ้อแม่น
0: สําคัญแล้วแม่นตัวเฮาผ่านมาทางบ่ดีได้คุมบักเลือกกว้างๆก็ยังบ่เกิด
1: เอ้าได้สัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่อยู่ทางเมืองปากเงือมสมลามีอาทิตย์นึงที่เพิ่นว่าบ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยจักหลาย
0: เห็นบ
1: ่ถามว่าสภาพเส้นทางเป็นจังได๋อยู่ทางเมืองปากเงือ มก็บ่ดีปานใดว่าซั่นโอ้แสดงว่าเส้นทางที่บ่ดีนี่คนนี่ขับขี่นี่จะระมัดระวังมีสติขึ้น
0: อย่าหลุด
1: ทางดีจังได๋ทางดีอันนั้นซ้ําใดฮะนะอุบัติเหต
0: ุ
1: แล่นไว้เกิดขึ้นอีก
0: มันโกงกันข้ามกันทุกทาง
1: เจ้า
0: ทางดีแทนที่ว่าสิปลอดภัยค่อยไปรถเกิดบ่เพบัดทางขี่ให้บัดบ่เกิดอุบัติเหตุเกิดกันเล็กน้อย
1: แต่ว่าความ
0: ชีวิต
1: แต่ว่าความต้องการของคนนี่ต้องการอยากได้ทางดี
0: ทางดีแล้วทางดีไปสะดวกดิเป็นบ่อันนี้ก็ว่าขอโทษโมเมนต์ตีรถกดเพียง
1: แม่ล่ะ
0: มีแต่บางคนเท่านั้นที่ยังบ่ทันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่านิสัยตนเองยังเห็นว่าเป็นเรื่องลิลิ้นเร
1: ื่อง
0: ตลกเฮฮาบาดเห็นครอบครัวบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตจึงกินแหงแข็งใจคึดออกคึดได้เนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ขอนำเด้อแท้ทุกท่านเด้อแก้ได้1เมาบ่ครับ2เทคนิคไปคว
1: ักประจำ
0: แล้วก็ห้ามใส่ความไว้นี่นะ 3-4 ปัญหาเฮาแก้ได้แก้ได
1: ้ระเบียบไปอ่านคืน
0: ระเบียบไปอ่านคืนว่าเฮาต้องขับจังได๋ไปจังได๋เมาแล้วเข้าครับบ่มีดอกประเทศใดว่าเมาแล้วให้เข้าขับรถบ่มีกฎหมายอยู่ประเทศใด
1: ให้ก็ห้าม
0: ให้ก็ห้ามบัดทุกท่านเลยสําคัญเป็นเจ้าการแท้ๆเลยเนาะบ่อยากได้ยินดอกว่าครอบครัวเจ้าถูกอุบัติเหตุลูกเจ้าหลานข้อยแนวนั้นแนวนี้หรือบางคนนี่เป็นเหยื่อของคนเมาเห็นบ่บางคนนี่ย่างอยู่ทางคือว่าอะไรบ่ย่างอยู่ทางย่างอยู่แคมทาง
1: อ
0: ากาศยามเช้าตัวย่างผ่านมาบางคนบางย่างกันบ
1: ่แม่น
0: สถานที่บ่มีดิ
1: แม่น
0: ย่างพอได้อยู่ขอบเขตอ้อมแอมเจียงเงินสุดท้ายรถมาส่วนไปก็มีเห็น
1: เอากะที่ผ่านมาเมืองเธออนามัยหน้าเงินแต่เศร้าร
0: ถไปจะมาส่วน
1: เนาะแม่นอันนั้นแหละท่านผู้ฟังเอ้าตอนนี้ให้ทุกท่านนะฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วเนี่ยต่อไปถึงกลับมาพบกัน
3: จะไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ดูหั่นน่ะ
4: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพ่อสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ มามาในบ้านมาไกลเกียร์ปัญหาได้นี่ลุงจันรถจุดสวนแล้วก็ล้ามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ล้ามเขาปลาพุ่นน่ะเสียหายหมด
5: เป็นยังคือเหตุแนวนี้ลุงจันจุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
6: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดส่วนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
4: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงซะก่อนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
5: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
6: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะนั่นแหละก็ตามค่อยขอโทษละและก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
5: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไป
4: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซ้ายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ
1: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
1: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญแล้วนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
1: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
1: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
0: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
1: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
0: โดยขอบใจเด้อเอาสลัดบ่รบกวนเอาแล้ว
1: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
2: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และพวกเรามีการไลฟ์สดทางผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio และก็มีการแชร์ต่อเพจขับขี่ปลอดภัยและเพจ LNR Infotainment
4: ถูกต้อง
3: เจ้า
4: เอาวันกี้นี้ก็ขอบใจทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้แจ้งมาพวกเราก็ได้สนทนามาเวลาเมาน่ะเอิ้นใช้แอปก็ได้เดี๋ยวนี้มีหลายแอป
3: เจ้า
4: แอปเอิ้นใช้รถบริการรถกลับบ้านกลับเงินสะดวกสบายเมาแล้วบ่ขับอ่ะนะก็ขอบใจทั้งท่านลำคาชัยสายเพิ่นแจ้งกลับมาในนามหัวหน้าแขนงขนส่งแขนงโยธาเพิ่นว่าอันนี้แอปเอิ้นแท็กซี่คนลาวเฮาเด้ออ ือของคนล
3: าวมีเพจคักแน่เน
4: า
3: ะ
4: มีเพจคักแน่ชื่อว่า Buddy Drive ภาษาอังกฤษ
3: เจ้าก็เสิร์ชไปได้ท่านผู้ฟัง Buddy Drive เนาะ B U D D Y แล้วก็ Drive ครับท่านเจ้า
4: เอาค้นหาไปเลย
3: แม่ล่ะ
4: เนาะตั้งแอปแล้วก็เสิร์ชค้นหาไปโลดโอ้ยังใช้บริการ
3: บ่อันนี้อีกช่องทางนึงซวยซวยผู้ที่ว่ามักไปน่ะเสริมสลองไปซุ้มไปแซวเวลาที่ว่าต้องการความปลอดภัยนะก็บ่ต้องขับรถเองเอิ้นรถเลยบัดนี้
4: เอิ้นรถเลยนี่เอาบัดดี้ไดรฟ์
3: เอ
4: าภาษาอังกฤษเด้อเป็น
3: เอส
4: ของเพิ่นโหลดแอปมาหรือว่าเฟซบุ๊กเพิ่นก็นี่นะ
3: รายละเอียดก็ไปเบ
4: ิ่งได้ตามที่เพิ่นได้เน
3: า
4: ะเอิ้นจังได๋ใช้บริการจังได๋หวังว่าคือสิบ่แพงดอกของคนเราเราเฮ็ดเราใส่เราได้เราจะเลินดิ
3: แต่สิ่งสำคัญคือปลอดภัย
4: แหละต้องปลอดภัยไปก่อนเนาะบัดนี้ด้วยเอาก็ขอฝากขอบใจทั้งท่านลำคาชัยศาสตร์หลายๆเด้อเพิ่นได้ส่งข้อมูลมาเพราะบ่ได้เฮาได้ยินว่าเฮาสนทนากันเรื่องเมาแล้วบ่ขับบัดนี
3: ้
4: เอิ้นแอปเอาแอปนี้ไปใช้บาบ่แน่เด้มันจะมีราคาพิเศษบ่จักถูกกว่าแอปอื่นตัวอย่าง
3: ก็ลอง
4: เบิ่ง
3: นี่อีกหนึ่งทางเลือก
4: อีกทางเลือกนึงท่านผู้ฟัง
3: แม่นแหละเจ้าสมณะมาเว้าคืนเกี่ยวกับโครงการที่เพิ่นกำลังจะมีโยในการซ่อมโดยเฉพาะก็แม่นโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กและก็มีก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนฮั่น
4: เอามีหยังเนี่ย
3: สำหรับโครงการก่อสร้างเบตงเสริมเล็กนี่เพิ่นจะมีอยู่15โครงการพุ่นใด
4: 15โครงการ
3: แม่นส่วนว่าโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมป์ของนี่มีอยู่4โครงการเนาะอยู่ในนั้นก็มีโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กทางเลขที่11ตอนใต
4: ้
3: จากบ้านหมักเหี้ยวหาบ้านหมักนาวใต้ฮั่นเมืองปากเงิมรวงยาวแม่น 6.8 กิโลเมตรแล้วก็โครงการที่2ก็แม่นเส้นทางเลขที่11ตอนใต้คือกันเนาะจากบ้านหมักนาวใต้หาบ้านดุนเหนือเมืองปากเงิมตัวนี้แม่นมีรวงยาวอยู่ 7.5 กิโลเมตรและส่วนโครงการที่3ก็แม่นเลขที่11คือกันตอนใต้เนาะจากบ้านดุนเหนือเนาะหาบ้านนากุ่งเมืองปากเงิมมีรวงยาวอยู่6กิโลเมตรอันนี้เป็น3โครงการนี่อยู่ทางเมืองปากเงิมเนา
4: ะ
3: และยังมีโครงการที่4ท่านผู้ฟังก็เป็นโครงการทางเทศบาลเมืองเนาะก็คือวงแหวนฮอบในอยู่เมืองหาดไซฟองซึ่งว่ามีรวงยาว 5.95 กิโลเมตรและโครงการที่5ก็เป็นทางวงแหวนฮอบนอกบ่เนี่ยเมืองหาดไซฟองอันนี้ก็ได้รวงยาวแม่น 12.92 กิโลเมตรและยังมีโครงการเสียงควนหนองแปนจอมสีและขวาข้ามหน้าหมักเหี้ยวเมืองหาดไซฟองซึ่งโครงการนี้มีรวงยาว 7.17 กิโลเมตรและโครงการต่อมาก็เป็นโครงการทาง13เหนื เริ่มตั้งแต่บ้านนาคูน้อยที่เฮาเว้ากันหั่นน่ะ
4: ทางเพชรตลอดตัว
3: แม่นทางเพชรตลอดเดี๋ยวนี้มีโครงการทางไปต้งเสริมเล็กแล้วท่านผู้ฟังนาคูน้อยหาเขตทางรถไฟเมืองนาไซทองฮะนอนลวงยาวแม่น 4.5 กมและอยู่ทางเมืองนาไซทองอีกไปหาทางเบตงบ้านทางงอนแบบนี้น่ะ
4: สามแยกทางงอน
3: ฮะแมนอยู่ไซธานีหันมีรวงยาวอยู่8กมส่วนว่าโครงการที่9เราก็เป็นเริ่มจาก3แยกบ้านวังทรายสมลาหาบ้านขำง้อยเมืองไซเศรษฐาซึ่งโครงการนี้ก็มีความยาวอยู่ 4.88 กม
4: เกือบ5กมเนาะ
3: แม่นๆและโครงการที่10ก็แม่นอยู่โพนสว่างเสื่อมต่อถนนโพนต้องดงโดกเมืองจันทบุรีอันนี้แม่น 3.11 กมนอและโครงการที่11ก็แม่นเริ่มแต่บ้านแสงสว่างแสงสว่างไปหาบ้านสุ่มสง่าเมืองไซเศรษฐาซึ่งโครงการนี้ก็เป็น 6.22 กมและอีกโครงการหนึ่งโครงการที่12นี้มันโครงการจากหอม11บ้านหนองแตงใต
4: ้
3: หาหนองบึกเมืองสีโคตะบอกนอลวงยาวแม่น 7.69 กมและโครงการที่13ก็เป็นแต่ทางเลข13เหนือบ้านดงหลวงนอหาบ้านผางแห้งเมืองนาไซทองอันนี้มันลวงยาว 2.5 กิโลเมตรและโครงการที่14ท่านผู้ฟังอันนี้มันอีกโครงการหนึ่งก็คือเสื่อมต่อกับเส้นทางสายลักภายในเทศบาลเมืองหาดไซฟองนอซึ่งว่ามีลวงยาวอยู่7.11 กิโลเมตรและโครงการสุดท้ายสำหรับโครงการเบตงเสริมเล็กนี่ท่านผู้ฟังโครงการเส้นทางเบตงเสริมเล็กโครงการที่15นี่ก็เป็นจากถนนหนองบึกหาถนนสีทองบ้านปากท่งเมืองสีโคตะบองซึ่งมีลวงยาวอยู่ 2.61 กิโลเมตร
4: แม่นแล้วอ
3: ันนี้แม่น15โครงการเน
4: า
3: ะ
4: เส้นทาง
3: เส้นทางเจ้า
4: โอ้ดีใจน้ำเด้อที่ประชาชน
3: เกี่ยม
4: ๆคอยมาหลายชาหลายปีหญ้าฝนก็เป็นบวกเป็นต้มไปยากยามแรงก็ขี่ฝนไงกุ้มเอาบัดนี
3: ้สิได้เบตงละ
4: เบตงว่าขอค่าดองลูกเต้าก็สิขึ้นได้บักเทื่อเน
3: า
4: ะ
3: ดินแทนนั่นก็สิแพง
4: ดินมันสิแพงหมดว่ะเอาอันนี้ก็ดีใจน้ำเนาะสำหรับเส้นทาง15เส้นทางในนครจักรพวกเขาเสื้อว่าแล้วจุดนี้แล้วเส้นอื่นๆก็คือทั้งการนำของแผนกโยธาการนำนักเรียนเพิ่นสุกยู่ส่งเสริ
3: ม
4: เฮ็ดเด้อได้ให้ประชาชนสามารถเที่ยวไต่ไปมาสะดวกสบายสู่ดูก็ดูแรงดูฝุ่นไปได้สะดวกสบายบ่ย
3: าก
4: เสื้อว่าจากนครหลวงแล้วก็เชื่อมต่อบันดาแขวงใกล้เคียงทางดีทางงามโอ้ก็สิดีขึ้นแล้วการพัฒนามันก็สิฮอดสิถึงในทุกท่าน
3: เจ้า
4: และส่วนลาตาฟังเจือนบ่นี่ป้องกันปัญหาน้ําท่วมน้ําขังนี่นะ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นโครงการตาฟังเจือนอีก4โครงการบ้านอ่างใหญ่ระยะที่1แต่เมืองสิโคตะบองนครหลวงจันทน์ลงยาวกันเป็น1กมปลายเนาะส่วนอีก1โครงการตาฟังเจือนบ้านอ่างใหญ่ระยะ2นี่แต่เมืองสิโคตะบองลงยาวกันเป็น1กมปลายและโครงการก่อสร้างตาฟังเจือนบ้านทินเพียเมืองหาดไซฟองมีลงยาวนี่500เมตรโครงการตาฟังเจือนทาแขกหาไซฟองเฮานี่ลงยาวก็เป็น640เมตรระยะทาง
3: เจ้า
4: ตาฟังเจือน
3: แม่แล้วอีก4โครงการ
4: อีก4โครงการดีใจนําเด้อ15โครงการก่อสร้างเส้นทางและอีก4โครงการป้องกันตาฟังเจือน
3: เจ้า
4: เรื่องน้ําท่วมในตัวเมืองต่าง
3: ๆแม่
4: นี่ก็ชุมเชยกันนําคนจันทน์กับพวกเขาก็คือเป็นเจ้าการก็แม่นแผนกโยธาธิการและขนส่งที่เห็นได้ปัญหาความยุ่งยากก็สิเป็นการเสนอจากสังคมประชาชนหรือว่าการนำเพิ่นก็สิเห็นเองนะลงไปที่ถามนี่ลงพบปะประชาชนแต่ละบ้านแต่ละเมืองลงไปเบิ่งโอ้ยุ่งยากเห็นปัญหาก็คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องก็คือแผนกโยธาต้องได้ขึ้นแผนก็เห็นการจะตั้งปฏิบัติชุมเชยก็ชุมเชยบริษัทนั่นแหละ
3: เจ้า
4: บริษัทลงทุนก่อนความหมายว่าลงทุนในการก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างไปก่อน
3: เจ้าร
4: ัฐบาลสำนักนั่นแหละ
3: แม่นแล้วเจ้าเอาก็เป็นอีกโครงการที่หลายคนก็คงคอยเพราะว่าเส้นทางต่างๆหลายคนก็ถามมาในรายการขับขี่ปลอดภัยเด้โดยเฉพาะแม่นทางนาคูนเนาะที่หลายคนโอ้ยซวยแน่ว่าซั่นเพหลายแล้วนาคูนนี่น่ะว่าซ
4: ั่นนาคูนย่นอย่างรถบรรทุกหลายนูหลีไปเบิ่งแล้วนะ
3: รถหลาย
4: รถบรรทุกคันใหญ่
3: เจ้า
4: แม่นตลอดเบิ่งบ้านเบิ่งบ้านว่าเป็นเส้นทางเอิ้นว่าเส้นทางจาก13เหลือไป13ใต้ดิ
3: เจ้า
4: ลัดทางนั้นใช่ทางนั้น
3: แม่น
4: เนาะเคยได้ทางยุ่งยากหลาย
3: เจ้าเอาตอนนี้ก่อนที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแล้วทางรถไฟสมมติมีท่านผู้ฟังที่เพิ่นส่งข้อความเข้ามาผ่านทางเพจของพวกเฮาเพิ่นว่าสบายดีทีมงานขับขี่ปลอดภัยทุกท่านติดตามรายการนี้ทุกมื้อปัจจุบันนี้เขตหนองอ้อบ้านเก้าเลี้ยวเมืองสีโคตะบองนี่นะมีโครงการก่อสร้างเฮ็ดให้ทางนี่เปื้อนคุณลายรถบรรทุกนักขับขี่บ่เป็นระเบียบบ่ปฏิบัติโมงเวลาตามแจ้งการ ฝากถึงภาคส่วนที่รับผิดชอบลงแก้ไขซวยประชาชนแดอยู่เมืองสีโคตรได้นี่นะ
4: น้องอ้อ
3: ก็เรียกจะลองติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่สีโคตรอีกบัดนึง
4: มือวันเสาร์โคชกก็ได้ไปเช็คเส้นทางกันนะเมืองสีโคตรตะบองออกไปทางตัดมูลนั่นแหละเส้นทางลัดนั่นดิสอดใส่เกาเลีย
3: วน้องแตงหันตัว
4: ก็สิเป็นเส้นเดียวนี่แหละ
3: เจ้า
4: ป้าโทขี้ต่มขี้ฝุ่น
3: ได้ไปสัมผัสนั่น
4: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเห็นแล้วมื้อนั้น
3: เจ้า
4: ป้าโทก็คือว่ามันอยู่ทงนา
3: แต่ว่าเป็นในเมือง
4: ทั้งซีเมนต์ได้
3: เจ้า
4: ทั้งซีเมนต์พื้นซีเมนต์แต่ว่าหน้าทางไปขี้ต่มก็คือเอ้าน
3: ี่แล้วรถบรรทุกเพิ่นว่าว่ารถบรรทุกมีโครงการก่อสร้างนั้นเส้นทางเปื้อนธรรมดาจะต้องรับผิดชอบก็แม่นอยู่ว่าย้ําฝน
4: ย้ําฝนก็คือเพิ่นบอกแล้วว่ารถพรลงเรื่องขนส่งนี่มันสิปิดบ่ดินได้ตัวหน้านี
3: ่
4: ปิดบ่ดินก็สิเป็นหีบเล้งนี่นะ
3: หีบเล้งเล้งอยู่แต่ว่าเพิ่นก็มีระเบียบได้สมมุติว่า
4: จากบ่ต้องฉีดนั่นตัว
3: ต้องล้างตีนรถก่อนเออแล้วว่าเส้นทางเปื้อนก็ต้องได้ฉีดได้อนามัย
4: ฉะนั้นว่าไงๆ
3: บ่ปฏิบัติ
4: บ่ปฏิบัติระเบียบฉะนั้นอยากจับโจรคือเพิ่นว่าบ่ยากนําห้อยไปเลยห้อยห้อยใส่ละแม่นเท่านั้นแหละก็เป็นเจ้าของบ่ต้องเป็นเจ้าการ
3: เจ้าของโครงการ
4: เจ้าของโครงการก็ต้องได้เป็นเจ้าการ
3: เจ้า
4: เนาะต้องได้ไปเบิ่งขอขอให้ภาคส่วนรับผิดชอบโดยเฉพาะแล้วโครงการโยธาเมืองที่ก็ต้องบอกลงติดตามอันนี้อันนี้เห็นแฮะมีรายการทวงมาเนี่ยอันนี้เห็นแฮะแล้ว
3: ไปเห็นแล้ว
4: ไปเห็นแล้วมื้อนั้นป้าทั่วทางซีเมนต์บักงามชุดไทยเป็นทางคิดตมคือว่า
3: ขั้นตอนไปโดดมันสิเป็นจังไหนมันสิเพคขึ้นตื่มบ่หรือว่าเฮ็ดจังไหน
4: มันก็สิเปื้อนกี่ฝุ่นนั่นแล้วโนเขตนั้นโนทางดีงามแล้วแต่คือว่าแหละบ่เป็นเจ้าการช่วยกันรักษา
3: เจ้าม
4: ันก็ยุ่งยากผู้เที่ยวทางอันได้ทุกท่านได้เอออันนี้เป็นห่วงเป็นห่วงแท้ๆเน
3: า
4: ะ
3: จักว่ารถขนส่งหั่นก็จักสิปกบ่เนาะอันนั้นลุอันอย่างก่อรถ
4: นะ
3: เออพาบัสน
4: ะอันนี้ก็เป็นห่วงเพราะมันขี่ไปป้าออกจากบ่อดินบ่อยามนี้เพิ่นก็แจ้งมาเด้บ่อดินเพิ่นให้รถพรลงนะเด้
3: แล้ว
4: ก็ปิดบ่อบ่อดินก็บ่ได้แก้ได้ต่อไปยามฝน
3: รถพรฟังแจ้งการ
4: ถ้าฟังแจ้งการ
3: ก็ได้แจ้งการก็มา
4: แม่นแล้วท้ายมันก็สิแจ้งการออกมาดอกจักหน่อยเนาะเอามาฟังบัดนี้สําหรับทดแทนโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนนั้นวันนี้เพิ่นสิปิดโครงการแล้วทุกท่านเลย
3: เจ้า
4: วันที่18มิถุนายนนี่ได้มื้อนี้ก็ที่9แล้วตัว
3: แม่น
4: อีก9มื้ออ
3: ีก9มื้อ
4: นับถอยหลังแล้วถ้าว่าบ่ไปเอาบ่ไปพัวพันก็คือสิได้ตกเป็นของ
3: ทางรัฐของหลวงไปเลยเนาะโมกะไปเลยได้มานั้น
4: เอา43บ้าน4เมืองเมืองนาไซทองก็มีดงเสียงดีพลแก้วหนองยาวนาคูนนาซับน้ําเกี้ยงอีไลใต้อีไลเหนือซองครัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ําเย็นส่งเปื่อยเหนือส่งเปื่อยใต้พลคําแล้วก็พลม่วงนาคานางาบ้านบัวหนองสะศรีวิไลพลไซพลทองโพศีแล้วก็บ้านนาดี
3: อ
4: ันนี้เมืองนาไซทอง
3: แม่นแล้วมี11บ้านส่วนว่าเมืองไซธานีมีอยู่8บ้านสมมาลาก็มีบ้านหนองพญาบ้านนาธมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนนูนบ้านไซบ้านดุงสังหิงและก็บ้านโคกใหญ
4: ่บ้านโคกใหญ่
3: เจ้า8บ้านของเมืองไซธานี
4: เมืองไซเสถา9บ้านโชคใหญ่โชคน้อยนาเบียนโพนทองบ้านดุงนาให้คำนาควายกลางนาควายใต
3: ้
4: อันนี้เมืองไซเสถา
3: เจ้าและหาดไซฟองนี่มี2บ้านที่ได้รับผลกระทบกับแม่นบ้านดุงพุ่นแฮและก็บ้านดุงพุ่นสี
4: ดุงพุ่นสี
3: แม่นเน
4: า
3: ะ
4: เอาฮีบฮ้อนเด้อเพราะว่าโครงการมันสิปิดแล้วเนาะสิได้มอบชงโครงการแล้วฉะนั้นผู้ที่ถูกผลกระทบแล้วทางรถไฟแล้วจีนในระยะก่อสร้างทางรถไฟนั้นเป็นด
3: ิน
4: เป็นดอนหรือว่าหัวส่วนให้ไปพัวพันเอาเนาะฉะนั้นถ้าบ่ไปเอาก็สิได้ตกเป็นของทรัพย์สินของรัฐของหลวง
3: แม่นแล้ว
4: 18มิถุนายน3เดือนที่ได้ประกาศมานี
3: ่เจ้า
4: พวกเฮาก็ได้ประกาศซวยนอกจากแผนกโยธาธิการและขนส่งเอาขอแจ้งบริการของพวกเฮาคือเดี๋ยวนั้น
3: สมมุติมีท่านผู้ฟังเพิ่นนั่นเมื่อวานนี้เพิ่นติดตามฟังรายการนั่นน่ะขับขี่ปลอดภัยที่เฮามีการประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับทุนของคนพิการ
4: คนพิการ
3: นั่นแหละเจ้าทุนของคนพิการที่เพิ่นก็มีความสนใจเนาะเดี๋ยวจักหน่อยพวกเฮาน่ะเอารายละเอียดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเติมสำหรับใครที่ว่าสนใจเพราะว่าเพิ่นก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนโดยเฉพาะก็เป็นนโยบายที่เพิ่นมีต่อคนพิการที่จะไปเฮียนอยู่หั่นมันก็จะมีเกี่ยวกับบริหารธุรกิจและก็สร้างต่างๆ
4: แม่นๆเจ้าดังนั้นก็บางท่านว่ามีลูกวิลาดเกี่ยมไปเฮียนไปเฮียนได้ทุกท่านเด้อเพราะว่าตอนนี้พวกเขากำลังได้รับเอกสารมาแล้วพวกเขาก็แจ้งการช่วยทั้งอาจารย์เดทั้งโรงเรียนเดเพิ่นแจ้งเข้ามานี้โดยเฉพาะแล้วกับคนพิการที่บ่มีเวียกเฮ็ดแล้วก็บ่ได้ไปเฮียนต่อโนรีฉะนั้นก็พวกเขาได้แจ้งมานี่สำหรับเงื่อนไขผู้สมัครที่จะไปเฮียนอยู่เฮียนวิชาชีพคนพิการสิเกิดนี่นะ
3: เจ้า
4: เนาะต้องเป็นคนพิการทางด้านแขนขาและก็ลำตัวเนาะซึ่งเบิ่งเห็นชัดเจนและก็สามารถช่วยตัวเองได้อายุ17ปี5 25ปีสำหรับผู้ใดมักเฮียนบริหารธุรกิจนี่นะ BA นี่นะ
3: เ จ้า
4: และสาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารหรือว่าไอทีสำหรับอายุ17ปีหา30ปีนี้สำหรับสาขาเฮียนอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแปลงรถจักรตัดยิบเสื้อผ้าแล้วก็บ่มีพยาธิประจำตัวเด้ออ
3: ันนี้เป็นเงินไข่เน
4: า
3: ะ
4: เงินไข่เลย
3: เจ้า
4: บ่ให้เป็นพยาธิบ่ให้มีพยาธิเนาะ
3: ส่วนว่าระดับการศึกษาที่คุณหับสมมาลา
4: เป็นจังได
3: ๋คือสาขาบริหารธุรกิจนี่หรือว่าสาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารต้องจบมัธยมตอนปลาย
4: เจ้า
3: ม.6หรือว่าม.7ก็ได้เนาะส่วนว่าสาขาอิเล็กทรอนิกส์เนาะก็ต้องจบมัธยมตอนต้นคือม.3กับม
4: .4
3: แล้วก็อ่านออกเขียนได
4: ้
3: สาขาซ่อมแปลงรถจักรหรือว่าตัดยิบเสื้อผ้านี่มันต้องมีใบประกาศจบประถ
4: ม
3: หรือว่าอ่านออกเขียนได้ก็ได
4: ้
3: อ
4: ัน
3: นี้มันสามสาขาที่ว่าระดับการศึกษาที่เพิ่นหับเนาะท่านผู้ฟัง
4: เจ้าก็ชี้แจ้งเลยเนาะนโยบายนี่มีกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นแจ้งมานโยบายนี่ศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูอธิการนี่จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนหนึ่งมีหอพักให้เด้อ
3: เจ้า
4: ให้อยู่ด้านล่างเนาะมีผ้าเสื้อผ้าห่มผ้าปูบอนมีหมอนมีอาหารให้เข้า3คาบแล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นจำนวน1ไห้
3: เจ้า
4: แล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ประกอบเครื่องค้ำซูให้ช่วยละล่าและเช่นว่าขาเทียมหมอล่อเลื่อนเครื่องค้ำซูต่างๆที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้นี่แม่นนโยบายภาครัฐก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขต่อกับนักเรียนผู้พิการที่เข้ามาฝึกอบรมอยู่ศูนย์วิชาชีพโรงเรียนซีเกิดเฮานี่นะ
3: เจ้า
4: เนาะดังนั้นค่าใช้จ่ายเด้มีหยังเด้ค่าใช้จ่ายนี่ผู้ปกครองของนักเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองในการเรียนเอกสาร
3: เจ้า
4: เอกสารที่ผู้ปกครองพันนี่นะ
3: แ
4: ล้วก็ค่าเดินทางไปกลับในกรณีนักเรียนเจ็บเป็นขั้นต้องได้เข้าปิ่นปัวอยู่ห้องหมอโรงเรียนจะได้ให้ครอบครัวเด้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปิ่นปัว
3: แ
4: ล้วอันนี้บ่เป็นหน้าที่ของโรงเรียนได้
3: เจ้าก็คือแบ่งส่วนกันรับผิดชอบ
4: แบ่งส่วนรับผิดชอบเนาะถ้าเจ็บไข้ธรรมดานี่โรงเรียนจะได้เบิ่งเยียงแล้วก็แก้ไขก่อนเอารายละเอียดบางท่านว่าโอ้อยากฮู้ข้อมูลย่ามันยาวเด้
3: เจ้า
4: ก็ชอบถามอ่ะนะก็หมายเลขนี้อาจารย์เพิ่นนี่เบอร์โทรก็แม่น5412 4996 5412 4996จดไว้เลยทุกท่านผู้ใดสนใจ
3: เจ้าแล้วก็สอบถามไปได้แม่นแหละเนาะเอาประชาสัมพันธ์เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนสมนา
4: เจ้าก
3: ลับคืนมาเรื่องอุบัติเหตุกันหน่อยนึงอุบัติเหตุเมื่อวานนี่เป็นการน่ะนะเตือนซะเนาะตัวนี้เน
4: า
3: ะเป็นการเตือนซะเพราะว่าในระยะนี้ฮู้สึกว่าโจรกระหลายว่าจะไปทุบแว่นรถว่าจะไปปุ้นจี้หรือว่าลักทางอย่างต่างอันนี้ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่7มิถุนายนนี่แหละเกิดขึ้นตอน 2:42 นตอนเช้ามีชายหนุ่มใส่หมวกปิดบังใบหน้าคักแน่เลาะทุบแว่นรถใหญ
4: ่โ
3: ธ่ระวังไผที่ว่ามักจอดอยู่แคมป์ทางหรือว่าโดยเฉพาะอยู่ในเมืองเนาะมันมีคนจอดรถเด้มักจะจอดรถแคมทางเนี่ยไปทุบรถใหญ่ลักทรัพย์อยู่บ้านหนองเงี้ยวเมืองศรีโคตรบองนครหลวงจันทน์เสียหายก็มีเอกสารรถแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งไผที่ว่าพบเห็นก็สามารถแจ้งบ่อแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พวกเฮาอยากให้ทุกคนมีสติจอดรถไว้แต่ว่าของมีค่าอย่าปา
4: ไว้เอาไปนำเด้อ
3: เอาลงจากรถดีกว่า
4: แม่น
3: เจ้า
4: อันนี้ก็ขอฝากแท้ๆเนาะเป็นห่วงผ่านมาก็ได้ยินข่าวได้ว่าเลาะทุบแว่นรถบนนั้นบนนี่ขนาดก็สามารถจับได
3: ้เจ้า
4: แต่ว่ากลับมาอีกละมีข่าวมาอีกละ
3: แมน
4: โอ้ก็คือว่าแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นห่วงหลายที่เห็นข่าวเรื่องการทุบแว่นรถเอาทรัพย์สินวัตถุมีค่าหลายคนนี่เสียคอมพิวเตอร์เสียเงินเสียคำเสียทรัพย์สินได
3: ้หลาย
4: หลายหลายอันนี้ขอฝากไว้ฉะนั้นบ่ต้องพกพาไปน้ำดอกมีเอาไว้เฮือนก็ได้ใส่ตู้เซฟบ่ตู้อย่างรักษาความปลอดภัยก็ได้หรือว่ามีเงินหลายก็เอาเข้าบัญชีธนาคารอย่างนี้สบายใช่บางคนบางคนโทษเลยบางคนยังไม่ได้จับพันเงิน
3: เดี๋ยวที่ใช้มือถือ
4: ใช้เงินพันอิเล็กทรอนิกส์เลยจ่ายทั้งอิเล็กทรอนิกส์สบาย
3: เจ้า
4: แล้วก็บ่เป็นมีสารเคมีติดตกข้างมือมันมาสบายว่าซั่นดิ
3: เจ้า
4: อันนี้ก็ฝากไว้แจ้งไว้เนาะเอาเมื่อกี้นี้ก็ได้ว่าสารไปให้ทั้งท่านลำคาสัญญาสารว่าเรื่องมาลดอันนั้นแก้ดินหินทรายบ้านหนองอ้อเก้าเลี้ยวเอียงอันนั้นออกเป็นหนองแต้งอันนี
3: ้
4: เพิ่นก็แจ้งกันมาแล้วขอบใจเด้อโคศกพวกเขาก็สิแจ้งของการโยธาเมืองสมทบกับตำรวจจราจรเบิ่งคืนอีกเนาะถ้าว่าละเมิดแล้วก็สิได้ปรับใหม่นะบัดนี้ได
3: ้เจ้า
4: เอาอันนี้ก็ขอบใจที่บ่ได้แจ้งกลับมาเนาะก็สิขอแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศประจำวันก่อนเมื่อวานนี้ทั่วประเทศ1เดือนอันนี้ขอประจำวันเนาะประจำวันที่7ก็คือมื้อวันอาทิตย
3: ์ว
4: ันที่7มิถุนายนทั่วประเทศเกิดขึ้นถึงบัดนี้11รายพานาเปเปทั้งหมด23คันเล็กน้อย9สมควร14ใส่กันบ่ได้นี่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด13คนเล็กน้อย7สมควร4สาหัส2เสียชีวิต4 เอาอีกแล้วโนนี่เอ้ย
3: มือเดียว
4: ประเทศได้นี่ได้วันอาทิตย์อันนี้น่ะ
3: แมนแมน
4: เนาะ
3: คือเพราะว่าอุบัติเหตุมาเกิดขึ้น
4: ทุกเสาร์อาทิตย
3: ์สามมือนี่หลาย
4: เจ้าและแขวงที่เกิดรวมพ่อบางสามสวรรณเขตสามเสียชีวิตหนึ่งรถจักรตามกับรถจักรจำประซักสองเสียชีวิตสามโอ้รถยนต์ตามรถจักรเสียชีวิตสามคนอัตราปืนสองแขวงเวียงจันทน์หนึ่งโอ้จำประซักสามคนอ๋อก็ชี้ได้ติดต่อไปหาทั้งพันโทพฤกษาหงสีตึมมือเดียวเสียชีวิตถึงสามคนรายละเอียดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นยังไงอยู่ทั้งจำประซัก
3: เจ้า
4: โอ้
3: เอาก็เป็นตัวเลขแล้วก็อีกเรื่องนึงต่ำแล้วนี่นี่มีตลอดสมลาบ่ว่าจะเป็นต่ำค้นต่ำลดต่ำอีหยังก็สร้างเนาะคือเหตุการณ์นี้เพิ่นก็มีน่ะผู้ที่ได้รับเคาะอะไรว่าซั่นๆเน
4: า
3: ะถูกต่ำหั่นน่ะเพิ่นโพสต์ลง Facebook เพิ่นว่าให้กลับมาล้มกันก่อนเด้อว่าซั่นประกาศหาคู่กรณีรถกระบะต่ำลดเก๋งจอดอยู่แคมทางอยู่แถวพุ้นสีนวลเมืองศรีสัตนนครหลวงจันทน์แล้วก็ลบหนีไปเลย
4: โอ้ย
3: อันนี้มันเพิ่นมาเบิ่งกล้องวงจรปิดเนาะก็ซอกหาคู่กรณีเป็นรถกระบะที่ไปต่ำเอารถของตนเองจอดอยู่แคมป์ทางบ้านพูนศรีนวลฮั่นในคืนของวันที่6เดือนพฤษภาเดือนมิถุนายน2016นี้เวลา 22:30 หา 23:30 นี่แหละดังนั้นเพิ่นว่าก็อยากให้กลับคืนมาไกลเกลี่ยกันป
4: ั
3: จจุบันนี้ทางเจ้าของรถหั่นก็ได้แจ้งทั้งตำรวจและเพิ่นว่าเข้ากองคดีเรียบร้อยแล้วดังนั้นไผที่ได้ยินหรือว่าฮู้จักคู่กรณีก็บอกให้ไปไกลเกลี่ยกันซะเนาะดีกว่าตัวนี
4: ้
3: เ
4: จ้าเอาน ี่แหละต่ำแล้วบ่รับผิดชอบบัตรเกิดแล้วไปเลยให้เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามโอ้ยเป็นห่วงนะทุกท่านเลย
3: เจ้า
4: อันนี้ก็ขอน้ำแท้ๆแหละเนาะถือผู้ใดผู้ใดก็บ่ดีใจได้ผู้ถืออัปยศน่ะ
3: แม่
4: เนาะเสียปนเสียหายก็คือทั้งอันสาวสิรินธรพนักงานเฮานี่แหละ
3: ถือคือกัน
4: ถือคือกันเพื่อกระถามมาสมมาละอันไปเบิ่งกล้องอยู่ใส่ได้จังใด
3: จะ
4: นำบนแล้วไปทางนครบาลเ
3: อ
4: าไปพัวพันทางเจ้าหน้าที่บนเติมเอาเบิ่งกล้องมีอยู่บางห้านเบิ่งหันเบิ่งได้ทั้งค้าง
3: เจ้า
4: เบิ่งเห็นป้ายมาดิไปเห็นก็เห็นไก่ไก่มัวซูมเข้าไปก็
3: บ่จ่าแจ้งแม่ล่ะ
4: เนาะอันนี้เป็นห่วงอยู่นะบ่ฟังอันนี้ก็ขอน้ำแท
3: ้ๆ
4: สำหรับผู้ที่ต่ำแล้วเอาตัวลบนี่นี่นะบ่เป็นเจ้าการบ่รับผิดชอบถือผู้ใดผู้ใดก็บ่ดีใจบอกขอโทษบางคนนี่สาบแช่ง
3: อ้าวแม่แหละเนาะ
4: กินบูยูสุขสบายบอกขอโทษมีความผิดนะเฮ็ดหยังกับบ่ซื่นใจสบายใจมีความผิด
3: เจ้าล้มกันดีๆท่านผู้ฟังเนาะเอ้าก็เป็นข้อมูลข่าวสารในการที่พวกเฮายกขึ้นมาสนทนาแจ้งเตือนในรายการขับขี่ปลอดภัยและท่านอย่าลืมว่ารายการของพวกเฮาก็แม่นมีออกอากาศให้ทุกท่านได้ติดตามทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เนาะ 8:00 น. หา 9:00 น. ได้เจ้า
4: บางกี้นี้มีมิเลกันเพิ่นก็ฟังผู้ที่ประสบความเข้ามานี
3: ่
4: สบายดีอันแอปอันนี้ปลอดภัยแท้บอกว่าซั่นเด้บัดดี้ดรายนะต้องปลอดภัยแน่นอน เพราะว่าอันนี้เป็นภาครัฐเฮาเด้ภาครัฐเฮาเป็นผู้ออกแจ้งการหรือว่านิติกรรมให
3: ้
4: ผ่านมาไม่มีแอปเถื่อนเด้เห็นป่ะเอิ้นหยังไม่อยากเอิ้นหยังก็แท็กซี่ดรายว่ะไม่หยัง
3: อันหลายแอปอยู่ที่ว่าบ่ผ่าน
4: มา
3: บ่ไปผ่าน
4: เพราะเฮาก็เคยแจ้งออกอากาศเด้ว่าแท็กซี่เถื่อนว่าไงซะแท็กซี่เถื่อนมันมีหยังแน่ถูกปุ้นจี้ชิงทรัพย
3: ์
4: หรือว่าการโกงคูดฮีดค่าบริการ
3: คือความหมายว่าผู้ขับผ่านบละเอียดประวัติบละเอียดว่าซั่นซะเวลาที่เกิดหยังขึ้นมามันก็นําบ่ได้แต่คันแอปใดหรือว่าบริการใดที่มันผ่านระเบียบคักแน่แล้วนะผ่านทางภาครัฐเฮาเป็นที่ยับห้อยแน่นอนว่าผู้ขับผู้ขี่มันต้องมีประวัติคักแน่
4: ถูกต้องมีประวัติผู้คนหาได้เลยมาเลขทะเบียนนี้รถเท่านี้นาง
3: นี้เอา
4: ชื่อบ่ได้มันควบคุมได้
3: เจ้า
4: แต่แอปเถื่อนคือเว้าได้อันตรายได้ทุกท่านเลยสินําอยู่ใส่ล่ะบัดนี้ตัวอย่างขึ้นแอปใดรถคันใดบ่ฮู้เลยว่าขอโทษซะมันย่อมมันถูก
3: เจ้า
4: บ่ได้เสียภาษีบ่ได้เสียอากรให้ภาครัฐดิ
3: แม่นล่ะ
4: ตั้งแอปขึ้นมาเองแล้วก็ค้นหาไปอันนี้เว้าแท้เด้อันนี้เป็นห่วงเด้ออันนี้ภาครัฐบาลเพิ่นแจ้งมาให้พวกเขาได้ประกาศออกอากาศไปแล้วฉะนั้นต้องมีส่วนห่วงนํากันเนาะต้องใช้บริการถูกต้องตามกฎหมาย
3: แม
4: ่นล่ะง่ายๆซะเป็นหยังมาเพิ่นบ่ได้รับได
3: ้เจ้าร
4: ถคันนี้ถูกผู้ใดบ่ได้มาลงทะเบียนนี่ว่าง่ายๆซะบ่ได้อยู่ในการ
3: เอาเตือนๆกันไปท่านผู้ฟังนี่แหละพวกเฮามาแบ่งปันแล้วก็ร่วมกันในการที่ซอกหาวิธีให้สังคมเฮามีความสงบปลอดภัยให้ทุกคนไปมาหาสู่หรือว่าการเดินทางด้วยความสวัสดิภาพบ่ต้องมีอุบัติเหตุก็แม่นขึ้นอยู่กับหมดทุกคนที่ต้องได้มีส่วนร่วมนํากันตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็สุมาลามนุรีก็สิได้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
4: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ดีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อฐานฟังข่าวต้นสมงแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจะเร่งพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนวารสารให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่ในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่6องค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในตนอาจจะยกสูงบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนให้เป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการเผยแพร่แนวทางและแผนนโยบายของภาครัฐโฆษณาศึกษาห่มน้ำใจหักชาติหักระบบใหม่ระบบประชาธิปไตยประชาชนและสร้างสติเคารพกฎหมายให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนฮู้อนุรักษ์รักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบรรดาเผ่าก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีบาดก้าวขยายตัวเพื่อส่งเสียงรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้มีความโดดเด่นชัดเจนและมีชีวิตชีวาโดยรับประกันให้ได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะภาคลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาโฮมและลักษณะมหาชนท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตนาจะเร่งปรับปรุงสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารกิจบาทของตนอย่างมีประสิทธิผลค้นคว้ากำหนดขั้นของนักข่าวและนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมปรับปรุงกรมสื่อมวลชนให้เป็นกรมใจกลางในการประสานงานเวียกงานโฆษณาผ่านสื่อมวลชนการพบปะหัวมือกับเพื่อนมิตรสากลเพื่อญาติแยงการช่วยเหลือในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนลาวให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: เอาแก้วเม็นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
3: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
2: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
3: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
2: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ๋ย

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศในทันได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์โดยระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับปฏิทานในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในมื้อวันอังคารเนาะแฮม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่9เดือนมิถุนา2026เมื่อนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารณหู้นำมาฝากประทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ทางกลางเมื่อนี้ท่านผู้ฟังสภาพอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ยังมีแสงแดดเนาะอากาศฮ้อนอบอ้าวแดแต่จังใดก็ดีเด้อถ้าว่าท่านใดที่มีแผนในการเดินทางในระยะนี้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเติมเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะบางมื้อก็ฮ้อนอบอ้าวแต่ว่าค่อยคำลงแรงมาพัดมีฝนตกนี่แหละสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแดดทัดผู้ฟังบางคนที่ว่าปรับเปลี่ยนน้ำบ่ทันภูมิต้านทานบ่แข็งแรงแน่อาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะระยะนี้ถ้าว่าท่านใดที่รู้สึกบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวฮ้อนอย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องเอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถ้าว่าเจ็บป่วยแล้วก็ต้องปิ่นปัวตามอาการไปห้องหมอเนาะให้เพิ่นกวดเพิ่นเบิ่งเพื่อว่าจะได้ปิ่นปัวให้ทันตามเวลาแล้วก็ให้สวงให้เซาสำหรับตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ากใจ
1: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังขอส่งกำลังแห่งใจให้ประธานที่กำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางรายการพวกเราขอมอบให้ผ่านเสียงเพลงเนาะเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยแด่บางคนอีกาอิดเมื่อยสะสมในการเฮ็ดเวียกงานหลายอาจจะมีความเครียดแน่เนาะท่านผู้ฟังมาหาฟังเสียงเพลงน้ำกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายมีเหงื่อมีแห้งสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าจะเป็นทางการเฮ็ดเวียกทางสาวเกษตรกรสาวผู้ออกแรงงานพวกเขาโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งอาการห้อนๆแบบนี้แด่ท่านผู้ฟังก็ขอเป็นกำลังแรงใจหาฟังเสียงเพลงพวกเขาในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เตือนเนาะการติดตามหาฟังได้เป็นระดับสัญญาณชัดเจนหรือบ่และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขากับมีข่าวพยากรณ์อากาศเนาะรายงานให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันประจำวันที่9มิถุนายนทั้งเขตทั้งภาคเหนือนี้ด้านตะวันออกนี่ก็จะมีฝนตกบางบริเวณเด้อมีรายการบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงหัวพันเสียงขวงอุดมไซหลวงน้ำท้าหลวงพระบางเสียงบุรีท่านผู้ฟังทว่าท่านใดที่มีแผนในการเดินทางไปทางภาคเหนือก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางและทั้งภาคใต้ท่านผู้ฟังก็คือทางแขวงจำปาสักสารวันเซกองอัตปือก็จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางและอยู่ที่ภาคกลางอากาศก็ยังสืบต่อฮ้อนอบอ้าวแต่ว่าจะมีฝนตกเด้อในระดับคอยหาปานกลางเนาะบางเขตบางพื้นที่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางไกลแดก็ต้องได้เตรียมพร้อมเนาะวางแผนให้ดีก่อนออกเดินทางและสิ่งที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์และนอกจากนั้นสามารถรับฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปจากวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวท่านผู้ฟังอากาศอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวเฮาซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกน้อบางเขตบางพื้นที่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงน้อบางเขตบางพื้นที่ในอากาศก็บ่คือกันทางใต้เนี่ยอากาศก็เป็นอีกแบบนึงทางเหนือนี่ก็เป็นอีกแบบนึงผู้ฟังขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะระยะนี้บางเขตพื้นที่นี่ก็ฝนตกตลอดบางจุดบางบ่อนี่ก็ยังมีน้ำค้างขังเด้เฮือนซานบ้านซองถามว่าจุดใดเขตใดมันหกมันเหื่อหยามันขึ้นสูงก็ต้องเด็ดปัดตะกวดทางออกเนาะเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและพร้อมนั้นก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อการเกิดนอนน้ำยงร้ายถามว่าเฮาปฏิบัติได้ท่านผู้ฟังลักล่าก็คือการปฏิบัติหาเป่าหักษาความสะอาดบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข่เลือดออกและพร้อมเดียวกันนั้นก็พร้อมใจกันออกอันเป็นการอนามัยเฮือนซ่านบ้านซองเนาะทุกๆมื้อวันเสาร์ท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่บ่สะดวกหรือว่าบ่มีเว

0: ญาติไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.rnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานโดยเฉพาะมื้อนี้อยากแนะนําให้ท่านได้ฮู้จากสารานฮู้เกี่ยวกับท่านใดที่เฮ็ดเวียกเป็นประจําเนาะโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกตามห้องการทั้งห้างห้านบริษัทต่างๆเฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาที่จะออกกําลังกายท่านผู้ฟังฉะนั้นมื้อนี้อยากแนะนําให้ท่านได้ฮู้จากเกี่ยวกับคุณประโยชน์ดีๆจากการเบิ่งแยงสุขภาพท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาออกกำลังกายพวกเฮาก็มีสิ่งดีๆอย่างแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักก็คือ 1. การออกกำลังกายอยู่โต๊ะเฮ็ดเวียกเนาะสำหรับคนใดที่ว่าเฮ็ดเวียกประจำเกือบว่าทุกคนในแต่ละมื้อเนาะที่จะต้องได้นั่งอยู่หน้าโต๊ะหรือว่าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งหลายชั่วโมงใช้เวลาเกือบว่าหมดมือจนบ่มีเวลาออกกำลังกายท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮาสามารถออกกำลังกายได้ด้วยการเคลื่อนหนิงห่างกายจักน้อยนึงบิดไปทางซ้ายแนบิดไปทางขวาในยืดแข้งยืดขาแน่เนาะจัก5นาทีหรือว่า10นาทีนี้ท่านผู้ฟังจุดนี้ก็จะสามารถเฮ็ดให้เฮานี่รู้สึกผ่อนคลายได้เนาะและ2ก็คือหากว่าท่านใดที่ใช้โทรศัพท์หรือว่าล้มโทรศัพท์เป็นการติดต่อพัวพันเวียกท่านผู้ฟังท่านสามารถล้มสายแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ย่างไปย่างมาท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้การย่างไปย่างมานี้ท่านผู้ฟังกระตุ้นเฮ็ดให้เลือดล้มไหลเวียนได้ดีขึ้นและนอกจากนั้น3ก็คือการที่เฮาดื่มน้ำเทละหน่อยแต่ว่าดื่มเรื่อยๆดื่มเป็นประจำนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าการดื่มน้ำสำคัญแต่ว่าต้องดื่มเทละหน่อยเนาะบ่ควรเอาตุกน้ำไว้ใกล้ตัวเด้อเมื่อท่านรู้สึกว่าคอแห้งท่านควรลุกย่างไปที่ตู้เย็นหรือว่าบนที่กดน้ำเนาะท่านผู้ฟังตัวนี้จะช่วยเฮาได้ย่างไปย่างมาแล้วก็จะช่วยเฮ็ดให้ออกกำลังกายไปในตัว4ก็คืออาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานบนเฮ็ดเวียกเดียวกันเพราะว่าการที่เฮาช่วยบ่ว่าจะเป็นการวางเวียกส่วนตัวแล้วท่านผู้ฟังเฮายังสามารถช่วยเพื่อนร่วมงานน้ำเผาได้อีกบ่ว่าจะเป็นการย่างไปช่วยเฮ็ดเวียกอื่นๆท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการปิ้นเอกสารหรือว่าการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟให้มูให้ครูเนาะท่านผู้ฟังในจุดนี้ก็จะเห็นให้เฮานี่รู้สึกผ่อนคลายและย่างไปย่างมาและจะเห็นให้เฮานั้นรู้สึกว่าได้ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายไปในตัวและหากก็บ่ควรที่จะสั่งอาหารเที่ยงมากินในห้องการเด้อมิตรรายการเพราะว่าถึงว่าเวียกงานของเฮาจะหลายปานใดก็อย่าลืมกินข้าวเที่ยงแต่อย่าว่าสั่งอาหารมากินอยู่โต๊ะที่บอนเฮาเฮ็ดเวียกนี่นะท่านผู้ฟังอยากให้ทุกคนได้ย่างออกกำลังกายเวลาที่เฮาหิวอาหารนี่ท่านผู้ฟังควรที่จะย่างไปกินอาหารอยู่ทางนอกเพื่อว่าจะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายของพวกเฮานี่ได้มีการขับเคลื่อนเคลื่อนเหน่งแน่ให้ย่างไปกินแล้วก็จะย่างกลับมาก็ได้ท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้เนาะก็ยังให้ทุกคนนั้นลองปฏิบัติเบิ่งถ้าว่าท่านใดที่ว่าเฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาที่จะออกกำลังกายพวกเราก็แนะนำเป็นสารณฮู้วิธีทางแก้ดีๆท่านผู้ฟังลองเอาไปปฏิบัติเบิ่งเนาะเพื่อว่าจะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายนี้มีความแข็งแรงแดบางคนนี่ว่าภูมิต้านทานบ่แข็งแรงย้อนว่าบ่ได้ออกกำลังกายเฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาพักผ่อนอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังบ่ควรถือเบาเนาะต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีถ้าว่าเฮาเบิ่งแยงสุขภาพได้ดีสุขภาพเฮาแข็งแรงแล้วเว้าเรื่องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮาก็มีความคล่องแคล่วคล่องตัวได้ดีตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทั้งรายการกันก่อนเสียงเพลงนี้ฝากไปทั้งแม่มณีลาทั้งเสาเพ
แหงทั้งบ่าวสมมิตรบ่าวใสสนและกาทั้งบ่าวสอนวังเวียงนำเด้อและกามิตรรายการอยู่ทั้งนักขัน12เนาะทั้งพ่อทองเด้อฝากไปทั้งลุงใหญ่พวกเฮาพร้อมเนาะมิตรรายการสุขโคสุขคนที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในตอนนี้ถ้าว่าเอ่ยซื้อบ่ทั่วบ่ถึงก็ต้องขออภัยเนาะฝากต้อนมิตรรายการทุกคนกันแล้วกันตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

จำเดินเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้เพ้อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปฝากต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับรายการทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ถ้าว่าเสียงเพลงใดอยากรับฟังเป็นพิเศษอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงกันสามารถแนะนำกันคำว่าได้เนาะ0305787052มือใดที่พวกเฮาได้ดำเนินรายการผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทั้งเพจ Loud National Radio มีรายการสามารถติดตามรับฟังรับชมได้เนาะหลายช่องทางท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ประชาสัมพันธ์เติมบริษัทหางฮ้านใดที่สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสปอตโฆษณาผ่านทาง FM 103.7 MHz ของพวกเขาติดต่อผัวพันได้เนาะทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าโทรสอบถามก่อนได้เนาะท่านผู้ฟังเป็นเบอร์โทรของคงทรงพวกเขาก็ได้0305787052หรือว่าทางใดที่สะดวกก็เข้ามาพัวพันได้ทั้งของการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอาละท่านผู้ฟังมิตรรายการทางใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนก็ขับขี่รถไปนำรับฟังวิทยุไปพร้อมเดินทางนำไส้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังคอยไปคอยมาเนาะขับขี่รถให้ถูกซองทางสำคัญก็คือเข้าสู่ระเบียบปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงมาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนตอนนี้ให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการหลังจากนั้นพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่สองหันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพร้อมรับผ่านไปขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้แต่ละคนอีกากำลังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางพ่อค้าสาวขายสาวกสิกรพวกเขาโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าน้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนนี่ก็รับฟังอยู่น้ำทั้งวิทยุบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์เปิดวิทยุอยู่ห่างท่านทั้งตลาดต่างๆเนาะก็ขอฝากเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาส่งให้เป็นกำลังแห่งใจรับฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มให้กันและกันเด้อมิตรรายการมอบความสุขให้กันและกันเนาะผ่านเสียงเพลงนี่ล่ะเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยแดถึงว่าบ่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ยังมีความคิดฮ้อนหากันเนาะก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังรายการพวกเขาแล้วก็ฝากไว้เติมเนาะมีรายการสามารถรับฟังได้ทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. 10:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ FM 103.7 MHz ส่งท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังให้มีรายการได้หาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบกันได้ไหมสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อน

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ดีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อฐานฟังข่าวต้นชั่วโมงแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจะเร่งพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนวารสารให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่โอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่6องค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่อนมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในตนาจะยกสูงบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนให้เป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการเผยแพร่แนวทางและแผนนโยบายของภาครัฐโฆษณาศึกษาอบรมน้ำใจรักชาติรักระบบใหม่ระบบประชาธิปไตยประชาชนและสร้างสติเข้ารบกฎหมายให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนฮู้อนุรักษ์รักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบรรดาเผ่าก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีบาทก้าวขยายตัวเพื่อส่งเสียงรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้มีความโดดเด่นชัดเจนและมีชีวิตชีวาโดยรับประกันให้ได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะภาคลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาอบรมและลักษณะมหาชนท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตนาจะเร่งปรับปรุงสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารกิจบาทของตนอย่างมีประสิทธิผลค้นคว้ากำหนดขั้นของนักข่าวและนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมปรับปรุงกรมสื่อมวลชนให้เป็นกรมใจกลางในการประสานงานเวียกงานโฆษณาผ่านสื่อมวลชนการพบปันหัวมือกับเพื่อนมิตรสากลเพื่อญาติแยงการช่วยเหลือในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนลาวให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเล

0: ภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: คือบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
2: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบริเวณหูเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีเลยการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ำฝ่าน้ำอย่างไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
2: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
2: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้ว
1: บ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
2: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
2: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุงดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุงอย่างนี้ก็เห็นหุงดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกล้องเดียวเท่านั้น
2: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุงกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแบบจะดีขึ้น
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกองหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

ดังเสียงเพลงลาวมิดเลกาเด้ยทอดทานถิ่นดินลาวเขาซาลือนิยมย่องหักสาเหตุของเดิมเข้าวัดธนธรรมลาวบ่ได้ปะปอยเสียงเล็งเสียงลำเสียงห้องดังจ้อยๆเย็นจ้อยเข้ามวนหัวใจสุขสบายดีมิดเลกาสบายดีพ่อแม่ลุงแม่ป้าอาวอาทุกภักส่วนขอนำมิดเลกาเข้าสู่รายการลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับโคชกบ่าวไทยคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงแล้วนะมื้อนี้มาเอาไว้จักหน่อยมาไว้ยันบ่ทันเปิดเพลงให้แม่ฟังอยู่เฮือนอยู่ศาลในตอนนี้เนาะเพิ่นเว้าว่าแนวคนเฒ่าใจเบาเครียดง่ายแม่นบ่เนาะใจดีทอมักฝ่ายใจให้ทอมักตู่แม่นบ่ตู่ก็แม่นล่ะบ่ว่าเสร็จมาฮู้ถึกเอเดียวว่าใจดีแท้ว่าว่านะมีความฮู้อย่าพอโลเฮ็ดแนวบ่แม่นเด้อความหูเท่าแฟนผ้าเป็นบ้าทอแผ่นดินมันวะนะกับฟังไปนะเขาเอิ้นว่าคำพยาคำสุภาษิตนะมาเว้ามาว่ากันให้เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นบทเรียนสอนใจนะบางท่านบางทีเดินแม่นแลนบ่สะดวกไปในทางที่บ่ถูกต้องอวดองค์ทนงโตนะอยู่ในสังคมอันกว้างใหญ่พฤติกรรมการปากเว้าพฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในกลุ่มคนอยู่ในองค์การจัดตั้งหรือว่าอยู่ไสก็ตามนะต้องได้เบิ่งมื้อนี้เข้ากับรายการของเฮาก็คือเก่าเดิมมีรายการเฮาอยู่ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งสารลาวคือเก่าเบิ่งได้ทางโซเชียลมีเดียเด้อติดตามเบิ่งแต่ละมื้อเห็นอีตาโคสุกเว้าแป๊บๆๆๆแบบแบบแบบนั่นน่ะเนาะแล้วก็ทาง Facebook ส่วนตัวของโคสุกน้ำแดเข้าไปเบิ่งไปชมแล้วก็

0: ไลค์ฝากแชร์กดติดตามยกปู้กระติกหัวใจให้ได้จักบาทนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาโคศกเพิ่นเด้มิตรรายการที่ติดตามทางเพจจะเห็นกล่องอาหารเสริมพวกเฮาตั้งโซไว้นะอันนี้แม่นบรรดาอาหารเสริมทั้ง6ประเภทพร้อมทั้งเครื่องสำอางเป็นสบู่ยาม่องนะเป็นเครื่องสำอางได้หลายๆประเภทอันนี้ยังบ่ทันได้เบิดเด้อยังหลายนะแต่ว่าเอามาตั้งให้มิตรรายการได้เห็นนะเพื่อว่าเกิดความดึงดูดสนใจอยากฮู้อยากเห็นอยากสอบถามบ่าอาหารเสริมมันดูแลสุขภาพแนวใดไปปินปัวพยาธิอีหยังแดก็กดมามีเบอร์โทรให้เด้อเบิ่งซื่อๆบ่ได้ได้ต้องได้สอบถามได้ถ้าว่าร่างกายเฮาบ่แข็งแรงซั่นดอกว่าเนาะมี6ประเภทอาหารเสริมจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เออพอพันสอบถามทั้งหลังไมค์และหน้าไมค์เด้อมื้อนี้ออนไลน์หน้าไมค์รายการสดๆนะพร้อมๆกันเลยเริ่มสตาร์ทกันแล้วตอนนี้ก็ได้แต่ว่าก่อนจะไปเข้ารายการไปโอ้ไปลมกันในเบรกต่อไปก็แม่นบทเพลงหรือว่าอย่างต่างๆเฮาต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการซะก่อนขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์มศรตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟูนจัดจำหน่ายโทรศัพท์ซ่อมแปลงโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซขอบใจห้านเมกูดตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์ยูทีตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ความสุขโชคดีจงบ่เกิดให้แก่ทานผู้สบไส้เทียนพึ่งแท้ 100% ขอบใจแบรนด์เทียนเข้าใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องนะอันนั้นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่เคียงข้างกันไปดนๆนะพักส่วนที่เบิดสัญญาแล้วก็ออกไปบ่เป็นหยังเนาะอันนั้นก็ใครจะเข้ามาก็มาอันนี้ก็ถือว่ายังยินดีต้อนรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็มีหลายๆรายการนะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละมื้อในแต่ละสัปดาห์ติดตามข่าวสารเรื่องบ้านการเมืองเรื่องงานทั้งอากาศเฮาได้สภาพอากาศก็ติดตามเบิ่งหลายๆรายการเพิ่นก็จัดให้เด้อติดตามทางสถานีพวกเฮานะแล้วก็เรื่องของบทเพลงก็เช่นเดียวกันเนาะมิตรรายการเฮารายการเฮาเปิดเพลงเฉพาะภายในประเทศเด้อเพลงต่างประเทศพวกเฮาจะบ่ค่อยได้เปิดเนาะเปิดแต่เพลงลาวในเพลงเกี่ยวกับพื้นบ้านเฮาเพลงพื้นเมืองเป็นลำเป็นขับลำท้องถิ่นต่างๆเด้อขอมาได้ทางหน้าไม่มาและสายพวกเฮาก็ได้เจ้าสบายดีโอ้สายหลุดไปซ้ําบ่เป็นหยังกดมาใหม่เด้อบ่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์แต่ว่าโคโซกเห็นอยู่เนาะแล้วก็เฉพาะมีรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมในสมองที่โคโซกจัดสดจะได้รับราคาพิเศษให้ราคาพิเศษให้เด้อจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเนาะรับสายหน้าไม่เจ้าสบายดีโอ้มากันแต่เช้ากินข้าวกินน้ำแล้วบ่เนาะหรือว่ามากันแต่สวยยามนี้สวยเลยนะ10โมงแล้วเนาะ เออกินข้าวสวยแล้วล่ะยามนี้เพลงหยังมื้อนี้
1: เพลงเด้อน้ำใจสาวลาวใต
0: ้น้ำใจสาวลาวใต้
1: โดยฝากสุขเสียงสุขใจเด้อ
0: เจ้า
1: ที่เจ๊ตะรอหน้าใหม่แหละสุขมาลำหน่วยเด้อ
0: เจ้า
1: สบายด
0: ีจ้าสบายดีนะอันนี้แม่น้อสาวจันทราเพิ่นก็เป็นแขกประจำดอกเพิ่นได้แขกประจำแขกประจำมายามอยู่ตลอดทางรายการเฮาก็ได้สายต่อไปจ้าสบายดี
1: โดยสบายดีโอ้ชาย
0: อันนี้แม่นน่ะสาวเพิงวังเวียงเนาะ
1: โดยแม่นแล้ว
0: ได้ยินข่าวไปติดบ่าวน้อยว่าช่วงนี้บ่แม่นดอกลูกเต้าเป็นห่วงซะดอกย่านว่าไปตกคาล้มคมหอกเขาละมื้นหูมื้นตาบ่ขึ้นซะดอกเจ้าเป็นห่วงแม่ซะดอกย่านที่ตุ้ยขึ้นเติมเพลงหยังเพลงหยังเล่ามา
1: มนหักสาวลองแจ้งเด้อ
0: มนหักสาวลองแจ้งโอ้เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงในตำนานเนาะ
1: อ๋อเพลงเก่าๆน
0: ี่แม่นมนหักสาวลองแจ้ง
1: ฟังให้เด้อ
0: เจ้า
1: สาวจันทราเมื่อกี้เด้อเป็นไปไหว้เมื่อไหว้แท
0: ้เอ้ยเพิ่นฟ้าไปแต่งกิน
1: ฟ้าไปเรียกบ่ในวันเพื่อนเด้อคือจ้อยน้องพญา
0: เจ้า
1: บ่สวนบางเวียงบ่ช่วงเสียงหวานบ่เลขุกแฮงบ่ลองแป้เด้อ
0: เจ้า
1: แม่บ่อนแม่ไผ่แม่เผยแม่มณีลา
0: เจ้า
1: ไอ้คำเด็กมึงเพื่องสาวมึงจันบ้านปังเงิมเด้อ
0: เจ้า
1: เรียนทุกเสียงทุกสายที่เอ่ยหาบ่ฮอดสิเสดหน้าใหม่ปากหวานบานปะละมือพังทุกมือเด้อ
0: เจ้าขอบใจที่ติดตามรายการเด้อเจ้ามาก็เข้ามาแล้วแหละมีรายการยามเช้าๆก็บ่เช้าและยามนี้ใหญ่มาเป็น 10:00 น 11:00 นแล้วเด้เนาะก็ถือว่าจักสิบ๊ายบายจักหน่อยแล้วเริ่มหิวข้าวแล้วบางท่านก็ได้ยามนี้เอาสายต่อไปเจ้าสบายดี
1: สบายดีเด้อไทย
0: เจ้าอันนี้มันสาวเพลงเนาะได้ยินข่าวว่าเจ้าไปติดผู้เบาตำรวจแม่นบ่
1: โอ
0: ้
1: ยเขาว่าตาซื
0: ่อโอ้ยอันเจ้าใหญ่อันเจ้าใหญ่ไปหาตัวเขาเจ้าเด้อบ่ได้เด้น่ะ อาจารย์สมสะอาดเอาเพลงรอดกล้องให้ได้จักบาทเด้อันพอได้อันให้มันมวนๆจักหน่อยเงาๆไปจักบาทนึงเจ้าเอาเพลงหยัง
1: เอามันใต้เมื่อกี้
0: อันแม่เพลงกันวะ
1: แม่เพลงยังเรียงเนาะ
0: มนต์หักสาวลองแจ้ง
1: เพลงอะไรเอาล่าละชั่วโมงเดียวมันกี่บ่พอ
0: เจ้า
1: เจ้ามอบเลยเ
0: จ้ามอบเลยเจ้า
1: แม่ไปลุงคนนี้ประกำมาเรียนในวันเกิด
0: เจ้า
1: เป็นพลาอาจารย์ต้นบานำทวงต่ออัตตาต่ออัตตาน้องตา
0: เจ้า
1: เจ
0: ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าเจ้าเจ้าก็ขอให้ได้ลูกได้ผัวบ่ได้ก็ได้ให้โชคให้มานจนได้ก็เข้าพรรษาแล้วออกพรรษาปีสิมาให้ได้แต่งกันเด้ออ่ะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมิดรายการเฮาก็ได้อ่ะแต่ว่าสายเพิ่นว่าเข้ามาเติมเอ้าเอาจักบาทสักคนบัดนึงเจ้าสบายดี
1: อย่าสบายดีคุณ
0: ไทยโอ้อันนี้สาวเวียงสอนคนงามเนาะเจ้าโอ้สาวเฒ่าสายเปรหมายความว่าไปเลี้ยงเบาน้อยเนาะสาวเฒ่าสายเป
1: ย์ตาแฟนเมื่อกี้เลยแล้วก็มีจันทราแล้วก็มีเพลงวังเลียง
0: เจ้า
1: ก็มีมณีลาแล้วก็ประคำนาดีมาเด้อทุ
0: กโดย
1: สายเด้อที่ฟังรายการสู่ไทย
0: เจ้า
1: พี่เจนก็รอน้ำใหม่เด้อ
0: ขอบใจ
1: สาวขอบใจสบายดี
0: โดยจะไปหาตัวผู้บ่าวน้อยหลายเด้อถึกใจไปโดยโดยขอบใจเจ้าความสุขโศกดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมและกระทานผู้หับทานอาหารเสริมของโรงเรียนของเฮาเด้ออยากอยู่ดีมีแห้งอยากจบอยากงามสุขภาพแข็งแฮงต้องภายในสู่ภายนอกทั้งในก็ดีทั้งนอกก็งามผัวพันสอบถามได้กับ6ประเภทอาหารเสริมของโรงเรียนของเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะจักน้อยจะค่อยเข้าไปรายละเอียดของอาหารเสริมแต่ละประเภทกันไปฟังเพลงกันก่อนเพลงนี้เมืองสำล้ำลึกนะอุดรวงศ์ศรีเอาเก่าๆจักน้อยเอาใจยุค80พุ่นละขึ้นไปก็ได้ม่วนๆกันเจ้า

พลงนี้ขอมอบให้แกสาวคำเด้ออยู่ทางเมืองสมเบาเด้อคิดฮอดคิดถึงคือเก่าเนาะตนนานผ่านไปเวลาผ่านพ้นแต่คนเฮายังฮู้จักกันอยู่ก็บ่ลืมกันง่ายๆลงกำลังใจให้แกสาวทางเมืองเวียงไซแดเมืองสำไตเมืองหัวเมืองเมืองแอกเมืองเชียงข้อนำเด้อ

0: ที่จะเป็นต่อห่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ทุกคนใครก็อยากมีสุขภาพดีบัดบ่อยากเจ็บอยากป่วยอยากมีความสุขทั้งใจและกายทั้งสภาพแนวคิดสภาพแวดล้อมต่างๆก็คือที่อยู่อาศัยยอดยานพาหนะวัตถุสิ่งของก็คือเงินและคำมั่งมีสีสุขสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนั่นก็คือสุดยอดของมนุษย์สุดยอดของคนเฮาที่มีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานเนาะอยากได้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีแต่ว่าบางคนบางครอบครัวก็มันประเสริญกับปัญหาของการเจ็บป่วยที่เข้ามายามคันมายามเลี้ยวเมือก็ยังใครทํามายามมาอยู่เลยนี่เมื่อยนําได้มีรายการพญาติบัดเหยาก็ได้คันได้มาหาแล้วก็บ่อยากเมือเมื่อแล้วก็มาใหม่รู้สึกว่าติดกับเฮาแท้ๆเรื่องพยาธิบาดเหงาก็ได้โอ้ยขึ้นขึ้นมาแล้วก็ได้เนาะอีพ่อแม่เฮาเนาะอยู่เฮือนอยู่ซันอยากไปใส่ก็บ่ได้ไปย้อนอาการเจ็บป่วยย้อนแข้งขาบ่ดีย้อนสายตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คุมบ่สัตว์ย้อนร่างกายมีไขมันย้อนร่างกายมีค่าน้ำตาลในเส้นเลือดสูงหลายอันพันแนวมาลุ่มมาตุ่มในตัวของเบิร์ดอันใดก็ได้ซาเพิ่นซาดีเอาแท้ว่าปัดซาตัวนะมีเต็ดๆเจ็บเต็บป่วยเพิ่นว่าเนาะจังสั้นละบุญวาสนาคนเฮามันเลือกบ่ได้เมื่อมันเป็นมาแล้วก็ได้ปินปัวดูแลเบิ่งแยงเนาะสิเป็นทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์สิเป็นทั้งสมุนไพรสิเป็นทั้งอาหารเสริมก็สุดแล้วแต่ทางเลือกของแต่ละท่านหาที่จะเลือกในการดูแลรักษาให้ห่างกายดีขึ้นเนาะเฮาเฮ็ดไปแล้วเฮาสบายใจเฮาก็เฮ็ดเนาะไปหาแล้วสบายใจเฮาก็ไปกินแล้วมีความสุขกายกินแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายเฮาก็กินนะอันนั้นก็คือช่องทางอีกทางเลือกนึงของการดูแลสุขภาพก็คืออาหารเสริมนะอาหารเสริมรายการพวกเราเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมประเภทจีโกพลัสรายละเอียดมีรายการนี้สอบถามทั้งหลังไมค์ก็ได้เด้อเพื่อว่าความกระจ่างแจ้งและเข้าถึงข้อมูลให้มันละเอียดตอนนี้โคสุกกำลังไล่กับเวลานะเพื่อว่ารักษาเวลาการเมาการให้ข้อมูลกับแบบรวมๆให้บางท่านอีพ่อแม่ก็อยากถามหลายแนวอยู่เด้เนาะอยากถามอยากโอ้ล้มกับโคสุกอยากมันไปดูแลแนวใดแน่ในห่างกายก็คือดังเป็นรายการเดี๋ยวฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้นะเอาลักๆก็คือเรื่องของไขมันเบาหวานนะความดันอ นี่เห็นบ่ท่านใดที่พลุกประเสริญอยู่หรือว่าอาการนอนบ่หลับบ่รู้ว่าอาการแนวใดรายละเอียดมีรายการพัวพันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-9829-4228เด้อทั้งหลังไมที่ห้องการพ่อจะมีพนักงานเพิ่นรับสายของพ่อแม่เพื่อนมิตรแฟนรายการที่ต้องการอยากได้อาหารเสริมบำรุงสุขภาพจีโก้พรากนะโทรไปเลยเด้อส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการจักหน่อยโฆษกจักยกขึ้นมาเว้ามาว่าให้ในแต่ละแบรนด์สินค้าตอนนี้ก็ต้อนรับแบรนด์สินค้าใหม่นะที่ตะบงใหม่ดอกนี้คือของโรงเรียนพวกเฮาก็คือทั้งอันนาที่ปรากฏอยู่ที่จอฟุ้นของทานในตอนนี้ก็แม่นอาจจะมีแบรนด์สบู่ของเจจอยหรือว่าเอ้ยจอยเด้อซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์จากทั้งโรงเรียนพวกเฮาเนาะทั้งจำหน่ายพวกสบู่เนาะจำนายสครับคัดผิวนี่เพิ่นเอาแต่สองอย่างนี้นะเป็นแบรนด์ของเพิ่นเองชื่อว่าเจจอยนะแล้วจะเข้ามาใหม่ในมือเอิญนี่จะเอาโลโก้ขึ้นให้ก็คือน้องฝ่ายขายดีนะซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์เก่าแต่ว่ากลับมาใหม่ในสินค้าใหม่นะโลโก้พวกเราเอามาไว้แล้วเดี๋ยวมือเอิญจะอินเสิร์ตขึ้นหน้าเพจให้เด้อครับแต่น้องสาวฝ่ายนะห้านขายดีเรียกว่าน้องฝ่ายขายดีอยู่ที่เวียงเจริญ4แยกไฟแดงธาตุหลวงพ่อเด้อห่านเพิ่นจัดจำหน่ายเครื่องสำอางครบทุกเรื่องของความงามเนาะหนุ่มรอสาวสวยอีโพยเมเฮาอยากได้ประเภทใดเรื่องของเครื่องสำอางของโรงเรียนพวกเฮาก็มีอยู่หั่นคือกันเนาะครบทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความงามแม่นห่านน้องฝ่ายไข่ดี4แยกเวียงเจริญเด้อ4แยกธาตุหลวงนั่นแหละนะคนอ่านกายไปไกลมากกับไปเวอุปถัมภ์คำสู่ไปเบิ่งเพิ่นจำนายอย่างแดถ้าว่าสนใจต้องการกับบริการพลดเพิ่นมีทั้งขายส่งและขายย่อยครับตัวแทนจำนายทั่วประเทศพลับหันหันน้องฝ่ายใครดีได้กลับเข้ามาสู่ในโหมดของผู้อุปถัมภ์รายการอย่างเต็มตัวแล้วแต่เมื่อเอิญจะเอาโลโก้ขึ้นให้หน้าเพจไทยเลยเด้อขอบใจทั้งน้องฝ่ายที่เข้ามาห่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกเติมในภาคส่วนเครื่องสำอางนะสบายดีทั้งน้องสาวกุมภามาลาคำสบายอีตาโคโซกแล้วก็สบายดีทั้งเพื่อนมิตรสิงดงสิงพรบ่เจ้าสิงดงโอ้ยสิงดงก็มีได้สื่อแต่ว่าอันนี้คักๆหลายไอ้โคโซกประชันผู้บ่าวจากแขวงสารวันเด้อติดตามรายการนี้ฟังแจ้งเดียวแท้ว่าว่าซั่นอันวิทยุน้องนี่นะว่าจะแจ้งคักแจ้งเนี่ยปานฟ้าหลังฝนไอ้ฟังรายการวิทยุ FM 103นี่แจ้งจางปางฟังบ่มีกระสืดกระซาดบ่มีกึกๆกากๆฟังนิ่มนวลคักๆว่าซั่นสัญญาณดีขอบใจเด้อมีรายการทั้งแขวงสารวันติดตามรายการเนาะสนใจฟังเพลงคอมเมนต์มาเลยอยากได้อาหารเสริมบำรุงสุขภาพทันทรายก็คอมเมนต์มาเลยเด้อปัญหาต้อมลูกมากทายเบายากทายเบาฝืดทายเบาบ่ออกกั้นทายเบาบ่อยู่กลางค่ำกลางคืนมากระเที่ยวแต่ทายเบาเที่ยวเหี่ยวอยู่บ่อยู่บ่เซาหรือว่าอาการทายเบาและแสบตามปลายปัสสาวะหายแห้งทายเบาแล้วมีเลือดออกมานำมันบ่แม่นแล้วไปห้องหมอไปกวดไปเซ็กเบิ่งบ่แม่นสิเป็นลูกต้อมลูกหมากใหญ่แล้วบ่มันเป็นอันใดนะการพัฒนาการต่างๆอายุหลายขึ้นมันมีปัญหาเรื่องของระบบต้อมลูกหมากทันทรายเฮาควรเอาใจใส่เด้อมันจะเป็นผลเรื่องต้องสู้เกี้ยวไปฮอดนกเขามันบ่ห้องบ่คันในกุ๊กมันคือบ่อยากขันมันเป็นได้มันเลียนมันขาดแล้ววะว่าซั่นนอนดุนแท้ว่ามันก็มีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศทันใจเฮามันก็เกี่ยวกับกันบ่ล่ะอันใดก็ได้คาดว่าต้อมลูกหมากเฮามันบ่คักบ่แน่ก็ไปเซ็กไปกวดเบิ่งฟื้นฟูโดยรวมให้เด้อมีรายการเฮาเด้อของพวกเฮาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรฟื้นฟูแบบรวมๆให้ฟื้นฟูยาวๆเซาแล้วเซาเลยดีแล้วก็ดีเลยนะช่วยให้ท่านเหี่ยวสะดวกไปท่านโอ้ยสบายแล้วบ่ทันดีขึ้นหลายแล้วปัญหาเรื่องต้อมลูกหมากทันซ้ายนี่แม่นต้องเอาใจใส่นะมีข้อมูลสอบถามทั้งหลังไมค์ก็ได้เด้อในการเฮาเนาะไปฟังเพลงกันก่อนเว้าไปละเด้อครูสุกดิเว้าหล่อยผมสิกัดแค้วกักๆอยากฟังเพลงเด้อเอาเพลงนี้ก่อนเหือหักทาหัวใจเพลงซึ้งๆเย็นๆแล้วก็ตามอีกหนึ่งบทเพลงเอาเพลงอันนาล่องแจ้งก่อนซะเนาะเอามนหักสาวล่องแจ้งก่อนเดี๋ยวพอจิโจมตีโคซุกว่าไอ้คอก็บ่ฟังมาบ่เปิดให้แลวัดคีทีบ่เปิดให้เลยเพลงนี้ม่วนๆกันแต่ว่าเอาเพลงนี้ก่อน เอาสองเพลงซ่อนนะเพื่อหักทางหัวใจศิลปินคำพานดินดาวงซึ่งหนาวๆจังหน่อย

ณภาพสั่งสรรรายการลองลิตรประหอมมอบให้เพื่อความสุขให้แก่เพื่อนมิตรเพื่อนหักอีโพอีเมทางบ้านได้ผ่อนคลายหนักกับการติดตามรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมของลองลิตรประหอม FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

ป็นตาลูกฟ้อนในตาโคศกกระไรคันว่าใจแท้ๆนี่คนเลยจะยืนเว้าพุ่นเลยย่องกระฟ้อนเกี่ยวกันไม่บรรทุกบวนคักผ่อนคลายสมองเนาะอีเมเนาะเอ้าผ่อนคลายมวนๆกัน

0: บีเพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมีรายการเฮาอย่าลืมอย่าพลาดเฮากัดลงมาเด้อมีรายการทางภาคเหนือกระไดภาคใต้ภาคกลางมาโหลดในยามนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษนะผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกิบนะเสียเงินแต่ซื้อเลนแก้วตากับซื้อยาเท่านั้นดอกขึ้นมาโลดในยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้นะโอกาสทองเวลาทองเดือนทองมาเลยนะในตอนนี้เพิ่นเปิดบริการอยู่แล้วนะเข้ามาเซ็กมากวดครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องของดวงตามหาทานด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กและผู้ใหญ่ก็คือท่านด็อกเตอร์เสียเทียนโปแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญโรงหมอเมลาเด็กแขวงยุนนานได้เพิ่นมาประจำการอยู่หั่นเนาะอยากโอ้อยากล้มอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพทางดวงตาก็มาโลดเตอร์อีพอยแม่เฮาเด้อเพิ่นเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตาต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อลมเนาะเสกกวดต่างๆก็ถือว่าหายกังวลได้คันมาแล้วอุ่นอกอุ่นใจเมื่อโดยหอยยิ้มที่แสนหวานจนยิ้มข้างมาแล้วเมื่อก็ได้โอ้ดีใจแหงอีพ่ออีแม่เด้อมานะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดแม่นเพิ่นตัดออกบ่ได้เสียเงินนะผ่าตัดฟรีๆในยามนี้ก็มาเลยได้มีเบอร์โทรศัพท์ให้สอบถามข้อมูลก่อนนะรายละเอียดโอ้คักแล้วถูกใจแล้วนะเงินไขตรงกันแล้วมาลมเข้าใจเข้าคอกันเดินทางมาเลยนัดมือนัดยามสิฮอดมือใดมากันวันใดมาจองตัวจองคิวลงทะบอกทะเบียนไว้ที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111จดเต็มๆจดซะซ่าเลยลูกชายสิอ่านซะซ่าให้แม่เด้อบางทีบางท่านก็กำลังแต่งอยู่ขอกินอยู่บิ๊กลูกสอก็ไปห้องโรงเรียนเบิดหาเจี้ยหาสอก็ยากอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาก็ดังเตาทอกเตาทานดังฟืนดังไฟก็เห็นขี้มินหม้อหรือว่ายังก็แต้มใส่ฝาเฮือนไว้รถยามนี่020-5755-4111เลข1คัน3ตัวเนาะ5755-4111 5755-4111เด้จดไว้คักๆแล้วก็จึงโทรกินข้าวสวยแล้วผัวมาก็เอ้ยเจ้าถวยค่อยดิลูกค่อยจะไปอันศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ฟักกิ่งนี่นะว่าสิเห็นอีตาโคโซกเว้าแม่บักอยู่เมื่อกี้นี่เขาจดเบอร์โทรไว้แล้วว่าสิถวยค่อยดิลูกผัวมากับผัวก็จัดรถพาไปกินข้าวกินน้ำแล้วก็โทรโหลดเด้อโทรโหลดในยามนี้ก็ได้หีบฮ้อนมาเด้อเริ่มมีรายการเฮาอันนั้นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในตอนนี้ก็คือศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งก็อีก1ห้องหมอที่มีขีดความสามารถอยู่ในอันดับ1เลยแหละในตอนนี้ในการดูแลปิ่นปัวเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิทางดวงตาก็มาเลยเนาะเวลาก็ผ่านไปไวน้ำใจสาวลาวใต้กันต่อมีรายการเฮาจากสาวจันทราขอมาเด้อแสงระวีเพิ่นสิเป็นผู้ขับห้องให้ฟังเจ้ามันม่วนกันเจ้า

าวลาวใต้นะครับสวัสดีเพื่อนมิตรแฟนรายการที่นครปักเซแขวงจำปาสักสบายดีอาบรรดาสาวๆทางเมืองสนัดสมบูรณ์เด้อติดตามรายการทางคลื่น FM 103พวกเฮากับทักทายสวัสดีทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่ถ้าวันนี้ติดตามทางเพจนะก็ฝากคอมเมนต์ไว้เลยนะมักฟังเพลงอย่างจะได้อาหารเสริมประเภทใดก็คอมเมนต์เข้ามาโหลดบ่เป็นหยังนะเดี๋ยวโคสุกจะกวดเสกเบิ่งคืนว่าไผคอมเมนต์หยังมามีเบอร์โทรใดก็จะโทรคืนกลับหาหรือว่ามีรายการจะโทรมาเลยตัวนี้ก็โทรโหลดที่ห้องการที่020-9829-4228 9829-4228เด้ออันนี้มันเบอร์ทั้งห้องการลองหลิดพวกเฮาถ้าว่ามีโอกาสได้เดินทางมาที่เวียงจันทน์นครหลวงนะไปเยี่ยมยามถามข่าวเดินทางไปห้องการพวกเฮาก็ได้อยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงจันเด้อไปเลยนะพวกเฮายินดีต้อนรับมีพนักงานเพิ่นขับสู้เป็นอย่างดีดอกนะมีแต่ลูกแต่ละแต่เต้าดอกอยู่ในให้ก็ได้มาว่ามาว่าเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมปูข้าวทองเรือผักข้าวทองกระดําแดนะดนละบ่ได้เว้าบางท่านก็ถือว่าเป็นลูกค้าประจําเบิดละกะสังเบิดละกะสังกินเป็นประจำสุขภาพก็ดีขึ้นผิวพรรณก็ดีขึ้นบางท่านนี่กระตุ้ยพีดีงามกินอาหารเสริมประเภทสมุนไพรพื้นบ้านผักข้าวทองหรือว่าภูข้าวทองเด้อปัจจุบันนี้พวกเราเพิ่มเป็น50เม็ดเพิ่มเป็น50แคปซูลแล้วได้1กับแต่เก่านี่30เม็ดมันบ่พอท่านเอาตามใจลูกค้าสั่งว่าขอเป็น50เม็ดเลย1กับราคาจับต้องได้เลยเป็นรายการรับประทานเป็นประจำเพราะว่าผักข้าวทองนี่มันเป็นอาหารเสริมประเภทสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงได้อันที่หนึ่งมาเลยมันลดพรอาการอักเสบต่างๆในร่างกายเนาะต้านการต้านและก็ยับยั้งเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ดีนะอันที่สองมาแล้วภาคส่วนที่เป็นสิวเป็นฝ้านะสิวอักเสบสิวเกลือสิวฝังในต่างๆก็จะช่วยให้สิวนิดหายเนาะไปปรับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายได้ดีอันต่อไปก็เป็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงแบบรวมๆนะช่วยให้บาดแผลแห้งไวเด้อผักข้าวทองนี่บ่ธรรมดาเด้นะรักษาบาดแผลแห้งไวแล้วก็ผักส่วนนึงก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอนาฮอร์โมนผิดปกติเด้บ่เกี่ยวกับเรื่องของไวท้องต่างๆก็ช่วยให้บำรุงร่างกายธาตุทั้ง4เลยนะอันนี้ก็คือสรรพคุณอาหารเสริมประเภทผักข้าวทองนี่ดีหลายผู้ที่มักเจ็บมักป่วยเป็นเบื่ออาหารบ่ผิวพรรณมักเป็นภูมิแพ้มักเป็นวัดมักเป็นไอมักเจ็บออดๆแอดๆนั่นแหละก็เอิ้นว่าร่างกายภูมิตกหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำบ่มีภูมิต้านทานฝนตก3เม็ดก็เป็นไข้แล้วนะอันนั้นสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มป่วยแล้วร่างกายมันต้องแข็งแรงมีรายการเฮามันต้องแข็งแรงในยุคใหม่สมัยใหม่ยุคแห่งการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเรื่องของเวียกงานการค่าต่างๆคันเฮาอ่อนแอแล้วเฮาบ่ทันกินเพิ่นแท้ๆเฮาต้องได้แข็งแรงไว้เนาะกัดฟันสู้กัดแขวใส่กากๆเราได้เนาะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไปล้มเด็ดขาดเฮาเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นที่ตั้งเป็นที่พึ่งพาอาศัยของลูกของหลานทุกคนเลยถ้ามื้อใดเฮาล้มเฮาป่วยมื้อใดเฮาสั่นเฮาคลอนแล้วคนทั้งหลังนี่แน่นอนและยุ่งกันยังไงพุ่นล่ะมีรายการเฮาต้องดูแลตัวเองไว้แต่ยามนี้ก่อนมันจะสายเกินไปลงทุนกับอาหารเสริมอย่าคิดว่ามันจะเสียเปล่าดอกมีรายการเฮากินอาหารเสริมมื้อนี้อนาคตต่อหน้าไปสุขภาพเฮาก็ดีนะเป็นการต่อตะเป็นการสร้างสิ่งดีเฮาสู่ร่างกายเสมอต้นเสมอปลายนะเพราะว่าสารอาหารจากแคปซูลต่างๆจากแบรนด์สินค้าต่างๆที่เฮาเอามาจำหน่ายเนี่ยแม่นดีทุกอย่างเลยนะมีรายการเฮาเด้อพอพันสอบถามทั้งหลังไม้รายละเอียดสั่งเลยทั้ง6ประเภทมักประเภทใดพอเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศราคาที่แตกต่างกันนะเฉพาะรายการที่โคสุกจัดมีรายการสั่งซื้อจะได้ราคาพิเศษให้นะไปปิดท้ายรายการเลยซะนะเพราะว่าเหลืออยู่เพียงแต่7นาทีสุดท้ายแล้วสําหรับมื้อนี้เด้อขอบอกขอบใจเพิ่นมิตรแฟนรายการทุกเพศทุกวัยเลยที่ติดตามในปัจจุบันนี้ทั้งช่องทางเสียงวิทยุคลื่นความถี่103และทั้งช่องทางติดตามทาง Facebookที่ลาว National Radio นะเบิ่งแล้วก็คอมเมนต์มานำนะฝากกดติดตามแล้วฝากไลค์ฝากแชร์นะทาง Facebook โคโซกทางเพจแห่งซาลาวฝากติดตามเป็นประจำ10โมง51โมงดอกรายการลองลิดพวกเฮาเด้อมีนางหน้าไม้แดงลังไม้แดง
แล้วก็ลมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารเสริมต่างๆแหละนะเอาแต่สะดวกในแต่ละมื้อโคสุกกับมาเว้ามาว่าสู่กันฟังเปิดเพลงให้พ่อแม่ได้ติได้ฟังได้ม่วนกันเด้อจักหน่อยประมาณ 14:30 ตอนบ่ายๆจักหน่อยไปพบโคสุกอยู่ที่โทรทัศน์บกส.นะ 14:00 ขออภัย 14:00 ตรงนะ 14:00ตอนบ่ายๆจักหน่อยกินข้าวสวยแล้วๆนอนพักผ่อนตื่นสวยมาไปฟังเพลงทางโทรทัศน์กันต่อนะพบกับโคสุกเบาไทยเด้อปิดท้ายเพลงนี้สาวเท่าสายเปสาวเท่าสายเปนี่เป็นบทเพลงของทั้งอนาแม่เพลงบ่ขอมาว่าด้วยว่าอนาสาวเวียงสอนบ่คือเป็นสาวเวียงสอนขอมาแหละขอให้ได้ฟังทุกคนแล้วล่ะเนาะมื้ออื่นฟังกันใหม่มื้อนี้เพลงในบ่ได้เปิดก็ต้องขอขออภัยนำนำมื้ออื่นพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมเด้อขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการนำก็คือทางบริษัทลองลิสการค่าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์สบู่เจ้จอยขอบใจห้านน้องฝ้ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจเท่าพันบอบายโฟนขอบใจนางพิมพ์สอนขอบใจเทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจกระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านขายยานางเอ็งหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทราชเมืองแก้วอุดมขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงเชียงขวงห้านแม่กูดนะขอบใจท่านสมสะอาดเช่นเดียวกันนะติดเทคุมเครื่องเสียงปล่อยเพลงในแต่ละมือนะขอบใจ FC ทุกภาคส่วนเดี๋ยวติดตามรายการต่อไปเฉพาะรายการของโคสุกอุทัยจบแล้วมื่นพบกันใหม่อันนี้ขอกล่าวคำว่าสบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก่การสอบเสียงจบสั้นม.4และม.7ศกเรียน2025-2026เอกภาพทั่วประเทศโดยเน้นนักใส่ความโปร่งใสยุติธรรมและประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเฮียร้องให้ทั่วสังคมผู้ปกครองและนักเรียนเป็นเจ้าการร่วมกันท่านนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษาแจ้งให้ฮู้ว่าการสอบเสียงจบสั้นในปีนี้ถือเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ระดับชาติที่แน่ใจวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง4กระทรวงและ4บริษัทโทรคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกและสกัดการปรากฏการย่อท้อต่างๆตลอดระยะการสอบเสียงสำหรับบ้านสอบเสียงสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้สอบเสียงทั้งหมด5วิชาประกอบมีภาษาลาวรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7จัดขึ้นระหว่างวันที่17หาวันที่19มิถุนายนนี้มี5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ท่านนางนวมคำจันทบุรีให้ฮู้ตื่นว่าศกเรียน2025-2026นี้ทั่วประเทศมีโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 1,866 แห่งเพิ่มขึ้น5แห่งเทียบใส่ศกเรียนผ่านมาโรงเรียนเอกชน165แห่งในนี้สั้นม.4มีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด 71,427 คนหญิง 35,319 คนเพิ่มขึ้นจากปีผ่านมา2,263 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด588ศูนย์ 3,578 ห้องสอบเสียงส่วนสั้นม.7มีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด 4,722 คนยิง 19,848 คนหลุดลงจากปีผ่านมา 1,035 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด 278 ศูนย์ 2,022 ห้องสอบเสียงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: รายการอค FOIC สื่อสาร
3: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอค สื่อสารติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค สื่อสารท่านกำลังติดตามรับฟังรายการออกโค้ดสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz

ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสัดเจนผ่านรายการโอโคสื่อสารท่านกำลังติดตามหับฟังรายการโอโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสากล

กำลังติดตามหับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดี
1: แก้วสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
2: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโอเคสื่อสารกับรายการพวกเฮาออกอากาศทุกๆวันจันทร์คันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์เวลา11โมงหา12โมงมื้อนี้ขออภัยท่านผู้ฟังมาซาแต่กะมา
1: เจ้า
2: คัดของทางเทคนิค
1: มาซานี่แม่นมาซาเฉพาะแต่ระบบของออนไลน์เท่านั้นเนาะแต่ว่าทางผ่านทางเครื่องวิทยุ FM นี่แม่นพวกเฮาออกอากาศสดมาตั้งแต่เวลา11โมงแล้วเน
2: า
1: ะโอ้ยเบิ่งจากเวลาแล้วเลยแม่นไปเกือบครึ่งเวลาทับอีกแล้วเออระบบกับบริเวณใจเนาะว่าเป็นยังไงเนาะคือมาหยอกคักเลยเนาะมือนี้หัวหน้าพุ่นมาเองเออหลายๆท่านที่กำลังให้เกียรติรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาพร้อมแล้วนอนที่จะเข้าร่วมการรับฟังการสนทนามือนี้เฮามาร่วมสนทนากับท่านปริญญาเอกทองสวรรค์แก้วคุ้นยิงของผมรายการใหญ่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมือนี้ท่านของผอพุ่นมาเองเลยพุ่นจะมาให้ข้อมูลดีๆแล้วห้องว่าข้อมูลตัวนี้หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเป็นข้อมูลใหม
2: ่เออแม่เฮา2คนก็ใหม
1: ่แม่ล่ะแม้กระทั่งแต่ว่าโคสุกทั้งโซนนี่ก็ยังอู้ข้อมูลตัวนี้โอ้เออดีได้เน
2: า
1: ะเออน่าสนใจเนาะมาความสนทนาในมื้อนี้แม่นภายใต้หัวข้อนโยบายส่งเสริมการสมใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงตะวันถึงหลังคาของฟฟลเนาะหรือว่าไฟฟ้าลาวขออนุญาตสบายดีเป็นทางการขออนุญาตทานหลายๆเนาะอู้ยมื้อนี้ต้องขอโทษขออภัยกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตามเวลาที่นัดหมายแล้วแม่นว่าเวลา 11:00 น.แม่นเฮาจะห่วมสนทนาสดเลยแต่ว่าตัวจริงในการออกอากาศสดผ่านทาง Facebook ติกับลาซาเดย
2: ์เอาคือซั่นพวกเฮาเพื่อเป็นการเฮ็ดให้ข้อมูลในมื้อนี้ได้หลายที่สุดในการสนทนา
1: อยากให้ครบถ้วนที่สุดเลย
2: อ
1: าจจะใช้คํามามื้อนี้ให้ท่านฮ้องผอนี่ลมสู่ฟังซะเนาะเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี่แบบมันมีที่ไปที่มาแนวใดแล้วปัจจุบันนี้เฮาได้เริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติเลยบ่ขออนุญาตท่านเลยเนาะเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วเฮาอยากได้ข้อมูลหลายๆเจ้าขออนุญาตท่าน
3: สวัสดีครูจะทำรายการ2ท่านแล้วก็อันผู้ท่านผู้ฟังทางวิทยุ 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะ
2: อัน
3: ที่ฮักแพงทุกท่านเนาะอันข้าพเจ้าชื่อทองสวรรค์แก้วคนยิงเนาะอันน่ะเป็นห้องผู้อํานวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะที่ซีนําเวียกเกี่ยวกับพัฒนาคุ้มครองบํารุงรักษาเวียกอันน่ะสถาบันโดยเฉพาะเวียกเทคนิคและเวียกอันน่ะเทคโนโลยีหรือการสื่อสารเนาะของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะอันน่ะในนามอันคณะอำนวยการและก็ตั้งหน้าให้พนักงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะก็ขอบใจเนาะที่ทางพิธีกรเนาะที่ได้เชิญข้าพเจ้าได้มาเข้าร่วมในรายการโดยเฉพาะมันในหัวข้อที่เฮาจะแลกเปลี่ยนกันมื้อนี
1: ้
3: เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการส่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ถึงหลังคาและมาตรการควบคุมเนาะการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ทั้งหลังคาของภาคที่อยู่อาศัยป
1: ั
3: จจุบันนี้ซึ่งหัวข้อดังกล่าวนี
2: ้
3: เป็นหัวข้อที่หลายคนให้ความสนใจเนาะแล้วก็มีความสำคัญในปัจจุบันนี้เฉพาะเวียกงานดังกล่าวนี้เนาะขอสิบต่อเนาะเฉพาะเวียกจุดประสงค์ของไฟฟ้าเราของเวียกงานส่งเสริมการสมใช้ไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนาะพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ทั้งหลังคานี่จุดประสงค์ที่หนึ่งก็เพื่อส่งเสริมเรื่องการสมใช้ไฟฟ้าให้มีความมั่นคงเนาะในการสนองไฟให้กับภาคที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะแม่นครัวเรือนท่านเนาะแก้ไขปัญหาไฟบ่เพียงพอในดูแลเนื่องจากว่าอยู่ประเทศเฮานี่มีเขื่อนเป็นจำนวนหลายในการสนองไฟเนาะแต่ว่าในยามแรงนี่น้ำแห้งเน
1: า
3: ะก็ให้เกิดการสนองไฟบ่เพียงพอต้องได้ดึงไฟจากต่างประเทศมาช่วยบางครั้งเขาเนาะประเด็นที่3คือลดการนำไฟจากต่างประเทศคือมาใช้แล้วก็ลดการสูญเสียพลังงานจากนำไฟจากเขื่อนอยู่ห่างไกลเนาะที่มาใช้อยู่ในตัวเมืองถ้าว่าเฮามีแหล่งผลิตเป็นของเฮาเองอยู่โรงเรือนแล้วมันก็ลดการนำไฟจากเขื่อนไฟฟ้าต่างๆมาสูญใช้ในครัวเรือนนั้นเหตุการสูญเสียพลังงานในระบบสายส่งไฟส่งก็น้อยลงเนาะ
2: เจ้า
3: ตัวที่สุดท้ายเนาะก็เป็นการส่งเสริมให้การสูญใช้พลังงานสะอาดเนาะพลังงานแสงอาทิตย์แม่นพลังงานทดแทนที่บ่มีวันสิ้นสุดหมายก็ว่าสามารถผลิตได้เองเนาะได้เองก็เฮ็ดให้ครัวเรือนนี้สามารถเข้าถึงพลังงานดังกล่าวนั้นโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนี่แม่นส่งเสริมให้กันสมใช้พลังงานสะอาดเป็นหลักเนาะในเทรนด์ของโลกปัจจุบันนี
2: ้เจ้า
3: แม่นจุดประสงค์หลักของไฟฟ้าลาวเนาะ
1: เจ้า
3: แม่นเป้าหมายเนาะเป้าหมายของเฮานี่เพื่อหยังเพื่อเปิดกว้างเนาะเฮ็ดให้ครัวเรือนนอกจากทานจะเป็นผู้ซื้อไฟอย่างเดียวต่อไปทานจะเป็นผู้ขายไฟให้ไฟฟ้าลาวผม
1: เป็นผู้ขายไฟ
3: เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตไฟเนาะ
1: อ้าวคนเมืองเราเนี่ยสามารถขายไฟ
3: ให้กับมี ตั้งโซล่าอยู่เฮือนของทานแล้วเนาะทานยังใส่พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นอยู่เข้าเฮือนของทานหลังจากที่มันเหลือใส่คือตัวอย่างยามแดดละลายมันจะเหลือใส่ทานสามารถขายอันพลังงานต้นเก่านะให้กับไฟฟ้าลาวไฟฟ้าลาวก็สามารถขายไปเฮือนข้างๆเนาะอันนี้เป็นการนโยบายใหม่ของของ
1: เป็นการแบ่งปัน
3: แบ่งปัน
1: เอิ้นว่าแบ่งปันเพราะว่าเฮาไส้เฮาไส้เหลือแล้วเนาะก็ขายให้กับทางไฟฟ้าลาวในขณะเดียวที่ว่าเบื้องของไฟฟ้าลาวเองกับพยายามสนองไฟฟ้าให้เพียงพอกับผลต้องการของพ่อแม่ประชาชนเลยเนาะดีๆๆ
3: ปัญหาใหญ่สำคัญก็คือว่าอันโครงสร้างราคาไฟในภาคที่อยู่อาศัยยังเป็นราคาไฟที่เกื้อกูลเนาะที่ท่านเห็นยังเป็นราคาไฟที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นราคาไฟต่ำกว่าต้นทุนอยู่เน
2: า
3: ะถ้าว่าท่านโคเฮือนสามารถมีแหล่งผลิตเป็นของตัวเองก็ช่วยลดต้นทุนของไฟฟ้าลาวลง
1: อันนี้ก็คือต้องมา
3: ช่วยลดต้นทุนของรัฐบาลลงต้องมาของรัฐลงเพราะว่าเขาบอกสามารถเพิ่มราคาไฟภาคที่อยู่อาศัยให้ชุ่มขึ้นได้เนื่องจากว่ารายรับของประชาชนเขายังต่ำอยู่เนาะเทียบใส่รายได้แต่ว่าต้นทุนของราคาไฟมันจะมีต้นทุนราคาที่
2: ส
3: ู
2: ง
3: ราคาที่สูงเพื่อเขาต้องได้ลงทุนสั่งเครื่องซื้อไฟจากเครื่องลงทุนสั่งสายส่งเพื่อเสียมเอาพลังงานเขามาใส่อยู่ในตัวเมืองไปผสมสายไฟเสียงต้นทุนดังกล่าวนี่อยู่โดยเฉลี่ยกันคิดเป็นดอลลาร์เนาะกับประมาณอยู่ประมาณเกือบ9เซนแต่เขามาขายเฉลี่ยมีแต่6เซนเฉพาะภาคที่อยู่
2: อาศัย
3: ที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นนั่นนะภาคของภาครัฐเพิ่นยังเบิกฮะภาระตัวนี้อยู
2: ่ส่วนประชาชนอยู่ได้เนาะ
3: จ้าแม่นอันนี
1: ้แล้วมาถามมาฮอดจุดนี้แล้วเนาะถ้าว่าจะบ่ถามคําถามนี้ก็เชื่อในว่าหลายคนก็ยังค้าใจต่อกับความสนใจของสังคมเนาะในเรื่องที่ผ่านมาเห็นว่าประเทศลาวกับพวกเฮานี่มีเขื่อนจํานวนหลายที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่เป็นยังฮอดพอฮอดระดูฮ้อนมาไฟฟ้ามักจะบ่เพียงพอในการสูบใส่วันนี้ก็เกิดคําถามว่าเอ้าทั้งที่ว่าเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้านี่จำนวนหลายเนาะแล้วเป็นอย่างไฟฟ้าเขาจึงบ่เพียงพออันที่หนึ่งเนาะคำถามมากๆตัวนี้เนาะและอันที่สองละแม่นทั้งที่ว่าเขาเป็นผู้ผลิตเองแล้วเป็นยังค่าไฟฟ้านี่เขายังแพงอยู่ เป็นคำถามที่ฝากมาถามท่าน
3: อันนี้ก็สิขอตอบแบบกรอบภาพรวมๆไหมเนาะการผลิตไฟอยู่ลาวเนี่ยมันมีสองส่วนใหญ่เนาะส่วนที่หนึ่งแม่นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเขาเรียกนั่น IPP เนาะที่ส่งออกอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มันผู้นักลงทุนจะมาลงทุนอยู่สปป.ลาวแล้วก็สั่งเครื่องหรือว่าสั่งโรงไฟฟ้าแล้วส่งขายไปต่างประเทศเลยจะไม่ได้ขายให้ไปไหนไฟฟ้าเนาะตัวที่สองมันผู้ผลิตไฟฟ้าขายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะซึ่งตัวนี้ก็มีส่วนหนึ่งของผู้ผลิตไฟฟ้าเนาะบ่แม่นทั้งหมดสั่นในรวมของประเทศเฮานี่ส่วนที่ส่งออกก็แม่นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระที่ส่งออกขายไปต่างประเทศ
1: อันนี้เข้าใจแล้วมั้ยเนาะ
2: เจ้า
3: ผู้ที่ตัวที่2ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้าขายให้ไฟฟ้าลาวส่วนที่ยังมันเหลือเฮาก็ส่งขายต่างประเทศบางครั้งคราวเนาะแล้วก็ถ้าบ่พอเฮาก็ดึงเพิ่นมาใช้อันนี้มันเป็นการแลกเปลี่ยน
1: เป็นการแลกเปลี่ยน
3: แลกเปลี่ยนพลังงานนํากันระหว่างประเทศโดยเฉพาะแม่นประเทศเพิ่นบ้านเฮานี่เนาะประเทศไทยฮะนี่อันนี้แม่นเว้าเรื่องภาพรวมในการผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วบัดนี้มาว่าเรื่องราคาไฟเนาะบัดนี้ราคาไฟคันเทียบใส่ต้นทุนของราคาไฟแม้แต่อยู่ลาวหรืออยู่ต่างประเทศต้นทุนมันก็เท่าเก่าเท่าเดิมเนาะโดยเฉลี่ยต้นทุนของราคาไฟซื้อจากเขื่อนโดยประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 6.5 6.8 เซนประมาณโดยเฉลี่ยเนาะไอ้ว่าประกอบโดยเฉลี่ยนอกจากนั้นมันก็ยังมีต้นทุนในการสร้างสายส่งเพื่อไปหาไฟจากเครื่องดังกล่าวเขามาหาตัวเมืองเขาหาผู้ส่งสายไฟ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นต้นทุนนึงของอันภาครัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในการลงทุนสายเวียดังกล่าวซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนของการผลิตไฟ1กิโลวัตต์โมงในหนึ่งอยู่ปัจจุบันในโดยเฉลี่ยเกือบประมาณเกือบ9เซนละ9เซนบาทละปัจจุบันอันนี้ว่าแบบภาพรวมเน
1: า
3: ะแต่เฮายังมาขายให้ครัวเรือนนี่โดยเฉลี่ยก็ประมาณ6เซนไป
1: ขายถือว่าเป็นราคาหลุด
3: เฉพาะครัวเรือนเนาะเฉพาะครัวเรือนแต่ภาคอุตสาหกรรมถือว่าเฮามีกําไรอยู
1: ่อันนี้ก็ต้องเข้าใจน้ําเนาะแล้วบัดนี้อันน่ะเฮาก็ฮู้แล้วเนาะว่าในระยะที่ผ่านมาไฟฟ้าลาวเองพยายามช่วยเต็มที่เนาะสําหรับอันน่ะ ผ้าโคเฮือนเนาะเป็นต้นก็แม่นผ้าโคเฮือนที่อยู่อันน่ะครอบครัวน้อยๆหรือว่าอยู่เขตทางไกลสกลีกหรือว่าอยู่เขตที่ไฟฟ้าบ่เพียงพอหรือว่าผู้ที่มีรายรับต่ำน่ะทั้งเรื่องของไฟฟ้าเฮาเองก็พยายามเกื้อกูลอยู่ตัวมันมาตัวนี้
3: เจ้าแม่นน่ะตามโครงสร้างราคาไฟในปัจจุบันเนาะมันสิแบ่งเป็นสเต็ปเนาะเป็นแต่ละขั้นแต่0-55กิโลวัตต์โมงแต่25-150แล้ว150-300อันขั้นนั้นมีหลายสเต็ปขั้นนั้นซึ่งขันตัวนี้เป็นนโยบายเกื้อกูลเนาะโดยส่วนฐานจะเห็นว่าจาก0-55ก็มีแต่300กว่ากีบมีแต่10 กว่าเนาะถึงว่าตัวนี้มันอันสะพอโคเฮือนที่ใส่ไฟในนั้นก็ได้ทำนโยบายนี้ไป
1: เจ้า
3: ว่าง่ายๆเนาะนโยบายเกื้อกูลทุกคนได้รับหมดเน
1: า
3: ะทุกคนได้รับ
0: ที่เป็นภาคที่อยู่อาศ
3: ัยที่อยู่อาศัยมันได้ครับ
1: เจ้าอ้าวกลับคือมาเล่าถึงเรื่องของนโยบายในการส่งเสริมการซุ้มไส้ไฟฟ้าพลังงานแสงตะวันถึงหลังคาของฟอฟอร์นี่นะสำหรับประชาชนทั่วไปที่ว่ากำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้เนาะหรือว่าผู้ใดที่ว่ามีความสนใจอยากจะติดตั้งโซลาเซลล์ตัวนี้ถึงหลังคาเฮือนตัวเองนี่จะเฮ็ดได้แนวใดทานแล้วมันจะมีเงื่อนไขแนวใดเด้อแล้วราคาเด้จะสูงบ่ตัวนี้นะ
3: ขอให้ข้อมูลตัวนี้เนาะอันนี้ก็อันปัจจุบันในทางไฟฟ้าลาวเฮามีทางออนไลน์เนาะทางเว็บไซต์ของไฟฟ้าลาวแจ้งไปเฮาจะมีแผนรับซื้อไฟตั้งแต่เดือน6นี้แหละเป็นต้นไป
1: เริ่ม
3: แต่
1: นี้เลย
3: แล้วก็นโยบายใหม่ตอนนี้กำลังออกเนาะ
1: เจ้า
3: ท่านจะมีขั้นตอนในการยื่นเอกสารขออันขายไฟให้ไฟฟ้าลาวสำหรับภาคที่อยู่อาศัยหล
1: ัง
3: จากที่มีท่านได้ติดตั้งแล้วท่านก็ต้องประกอบข้อมูลอันใบเสนออันจุดที่ตั้งเนาะตามระเบียบการต่างๆที่ไฟฟ้าลาวแจ้งออกไปเนาะให้ไปติดตามตามมาในอันเว็บไซต์ของไฟฟ้าลาวมันจะมีขั้นตอนในการสมัครท่านต้องแจ้งถ้าว่าท่านอยู่แขวงใดก็แจ้งไปหาสาขาแขวงนั้น
1: หมายว่าทั่วประเทศเลยเนาะบ่เป็นเฉพาะนครหลวงนี่เนาะ
3: เพื่อเงินเจตจำนงเพื่อขออันขายไฟให้ไฟฟ้าลาวนอกจากท่านผลิตใช้เองแล้วส่วนที่เหลือไฟฟ้าลาวจะหับซื้อกับหับซื้อเอาจากนั้นในราคาที่แจ้งการปัจจุบันแม่น902กีบต่อกิโลวัตต์โมง
1: 902กีบต่อกิโลวัตต์โมงอันนี้แม่นไฟฟ้าลาวรับซื้อคืน
3: ครับซื้อคืน
1: โอ้อันน่ะบัดนี้มาเว้าถึงข้อดีที่ได้รับเนาะจากการใช้พลังงานแสงตะวันตัวนี้นี่ผู้มาว่าทานเองก็เป็นผู้นึงที่ได้ทดลองใช้มาก่อนละ8ปีแล้วว่าซั่นเนาะฉะนั้นก็บ่น่าแปลกมื้อนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ตัวจริงเลยว่า
0: ในน
1: ้ําผู้สมใส่ตัวจริงบ่แม่นเว้าในน้ําหอพอได้เนาะมื้อนี้จะมาเว้าแบบในน้ําที่ทานใส่ตัวจริงมันมีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากแนวใดตัวนี
3: ้ขอให้ข้อมูลซิเนาะในประมาณ10ปีที่ก่อนเนาะ10ปีก่อนคือว่าอันพลังงานจากโซล่าเนี่ยซึ่งจะมันเข้ายากเนาะมีราคาที่สูงซึ่งในฮอดปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วก็ต้นทุนของการลงทุนเรื่องโซล่ามันถึงลงเนาะถึงลงหลายก็เฮ็ดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได
0: ้เจ้า
3: ในมุมของผู้ที่ใช้เวียกนี้มาก่อนแล้วเน
1: า
3: ะเกิดว่าณปัจจุบันนี้มันสามารถเข้าถึงได้ทุกคนเข้าถึงสามารถลงทุนใส่ในครัวเรือนได
1: ้
3: มันสามารถกุมทุนในตัวมันเองได้นอกจากทานสิประหยัดไฟแล้วทานยังจะมีรายรับประหยัดไฟจากค่าไฟในแต่ละเดือนท่านจะมีรายรับเพิ่มจากทานขายไฟให้ไฟฟ้าเราในต้นทุนที่สมเหตุสมผลในปัจจุบันนี้ท่านอาจจะเห็นอยู่ในทาง Facebook อย่างต่างๆที่มีหลายบริษัทที่โฆษณาเกี่ยวกับขายโซล่าลูกท็อปเนาะโซล่าอยู่บนหลังคาซึ่งในราคาที่สามารถจับต้องได้เนาะท่านผู้ชมก็สามารถลงรายละเอียดว่ามันจะเป็นเท่าใดเนาะแต่ทุกท่านสามารถจับต้องได
1: ้
3: ท่านลงทุนไปแล้วสามารถกุมทุนขึ้นในตัวมันเองได
1: ้
3: บันนี้เรื่องการซุ้มไส
0: ้
3: ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีมันก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือขึ้นเนาะทางอุปกรณ์ต่างๆก็มีความกำกันการคำกันของผู้ประกอบการของผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวก็ค่อนข้างหลายเนาะซึ่งตัวนี้ความปลอดภัยก็เขาก็มีมาตรฐานทางไฟฟ้าเรามีมาตรฐานกวดกาห้องหับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้ว
1: หมายว่าผู้ใดที่จะเข้าร่วมภายใต้โครงการตัวนี้ก็ให้ติดต่อมาหาทางเมืองของไฟฟ้าแล้วเนาะแล้วจะมีวิศการเพิ่นไปเบิ่งตัวจริงไปประเมินให้ตัวจริงเลยเนาะว่าการติดตั้งหรือว่าระบบการบำรุงรักษาอย่างแบบใดเพื่อความปลอดภัยนี่แม่น ฝ่ายเฮาเป็นผู้ช่วยอยู่แล้วเนาะฉะนั้นจะหายห่วงเลยในจุดนี้เพราะว่าบางคนนี่อาจจะยังมีความกังวลเลยมีความกังวลว่าไอ้คันเฮาเอามาใส่ถึงหลังคาเฮือนเฮานี่มันจะเหมาะบ่มันจะปลอดภัยบ่แบบนี้เนาะบางเทื่อก็คันเว้าถึงว่าในยามฤดูร้อนยิ่งซุ่มปีให้หลังมานี่อากาศมันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายรู้สึกว่าอากาศมันร้อนนับมือนับฮ้อนขึ้นทุกๆปีเนาะอุณหภูมิมีเพิ่มขึ้นทุกปีฉะนั้นเกิดความกังวลว่าอากาศมันฮ้อนหลายนี่เด้มันหับได้อยู่บ่โซลาร์เซลล์นี่มันจะปลอดภัยอยู่บ่สินะ
2: อาจารย์อนุรักษ์ขอถามอันนี้ขอแทรกหน่อยนึงเพื่อว่าให้หลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมีความสนใจหรือมีความคิดอยากจะหันมาเน
1: า
2: ะเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์นี้พอจะให้ข้อมูลคร่าวๆเห็นภาพได้บ่ทันว่าสามารถช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้านี่ได้จักเปอร์เซ็นต
1: ์
2: เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เนาะแล้วใช้เวลาดนปานไหนจึงจะสามารถเอิ้นว่ากุ้มเอิ้นว่าจุเพิ่นเอิ้นไหน
1: จุดกุ้มทุน
2: จุดกุ้มทุนหรือว่าได้ทุนคืนเอาประมาณนี้เนาะเพราะเห็นภาพเน
3: า
2: ะ
3: โดยหลักการเนาะการออกแบบที่ตั้งโซล่าอยู่บนหลังคานี่สามารถออกแบบได้กุ้มครัวเฮือนเนาะกุ้มอยู่เฮือนเนาะ 100% เลย
2: 100%
3: มีทั้งสามารถออกแบบตัวเก็บไฟเขาเอิ้นแบตเตอรี่เนาะสามารถใส่ได้ทั้งคืนนอกจากกลางเว้นดีได้ไฟจากแสงโซล่าจากแผงโซล่ามาแล้วยังสามารถชาร์จใส่แบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่ที่ตัวเก็บไฟสามารถใส่ได้ถ้าสามารถใส่ได้ทั้งคืนได้ซึ่งการออกแบบนี้สิทานที่ให้มันเซฟค่าไฟได้ 100% เลยก็ได้หรือเซฟ 20% 30 40% ขึ้นกับงบประมาณของเฮาที่มี
2: อ
3: ันนี้การในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้สามารถมีแรงผลิตสงสัยฐานเอง 100% เลยได้ฮอดปัจจุบันถือว่าได
1: ้ขึ้นกับขนาด
3: ขึ้นกับขนาดและขึ้นกับงบประมาณที่เฮาสามารถลงทุนแล้วเฮาสิให้มันลงทุนกลุ่มการลงทุนของเฮาไปแล้วจักปีมันสิกลุ่มทุนอันนี้มันเฮาขึ้นกับเฮาวางแผนเองว่าเฮาสิเซฟพลังงานซำใด
1: จะเลือกแบบใด
3: จะเลือกแบบใดอันนี้สามารถเฮ็ดได้มันขึ้นกับท่าแห้งเฮาเน
1: า
3: ะเนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้สามารถเฮ็ดได้หมดเฮ็ดได้หมดเลยบ่แม่นว่าสิเซฟ 20% 30% แล้วแต่ท่านสามารถออกแบบได
2: ้การวางแผนของเฮาออ
3: กแบบวางแผนเฮา
1: เนาะบ่ฮอดจุดนี้แล้วเนาะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเบื้องต้นเนาะท่านอาจจะถ้าว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกว่าเฮามีก้อนทุนตัวนึงอยู่นี่อาจจะบ่หลายเนาะสำหรับครอบครัวสมมุติว่าแล้วทางเรื่องของ EDL เองนี่มีนโยบายในการช่วยเหลือเนาะหรือว่ามีนโยบายการปล่อยสินเชื่อบ่หรือว่ามีโปรโมชั่นให้บ่สามารถนะผ่อนชำระได้บ่สิเพื่อเป็นการลดผ่อนภาระการใช้จ่ายแก่ประชาชน
2: เบ
1: ื้องต้นแม่นละ
3: นโยบายตัวนี้เฮากำลังค้นคว้าแล้วก็ประสานกับธนาคารอยู่เนาะว่าเพิ่นสิช่วยเฮาได้ใดแต่เฮาเฮ็ดได้สุดในปัจจุบันก็คือนโยบายรับซื้อไฟคืน
1: เ
3: พื่อเฮ็ดให้ทานลงทุนไปแล้วทานยังเสียค่าไฟเหลือยังขายให้ไฟฟ้าเราซึ่งตัวนี้ก็เป็นกระตุ้นนโยบายนึงกระตุ้นให้ครัวเรือนนี่สามารถลงทุนได
2: ้
3: และสามารถคำนวณได้ว่าปีใดทานสิกรุงเทพได
2: ้
3: หลังจากกรุงเทพไป
1: นโยบาย
3: อันนี้มันจากไฟฟ้าลาวเบื้องต้น
1: เบื้องต้นไฟฟ้าลาวเขามีนโยบายเป็นรับซื้อคืนพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากท่านเนาะแปลว่าในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่าเรื่องว่าการผ่อนชำระหรือว่าอย่างต่างๆเบื้องของไฟฟ้าเองก็จะพยายามช่วย
3: เขามีแผนอยู่เนาะปัจจุบันเขาก็ได้ปรึกษากับผู้ให้ทุนเนาะโดยเฉพาะธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB เนาะเขาไปได้ไปซุ่มเดือนที่แล้วเนาะเกี่ยวกับนโยบายนี่เพิ่นก็มีนโยบายแต่เพิ่นสิเน้นส่งเสริมเรื่องตัวจะเป็นใหญ่ๆเนาะโซลาร์ฟาร์มเพิ่นเป็นใหญ่จึงให้ดอกเบี้ยต่ำใส่คืนเป็น30ปีอย่างนี้เพิ่นก็มีนโยบายอยู
1: ่
3: ซึ่งในครัวเรือนนี่เฮากำลังสิเสนอให้เพิ่นว่ามีให้เพิ่นสนับสนุนเพื่อให้ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนสามารถ
1: เข้าถึงได
3: ้ณปัจจุบันนี้ยังอยู่เนาะยังอยู่ขั้นตอนกันเสนอเนาะ
1: เจ้าเพราะว่าก็เป็นโครงการที่เขาจะเริ่มต้นเขากำลังจะเริ่มต้นเมนในเดือนนี้มิถุนา2016นี้เป็นต้นไปเนาะแน่นอนคันถามว่าในอนาคตหลังจากเริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติไปแล้วทำมันเห็นมากเห็นผลดีก็มีโอกาสเปลี่ยนไปได้ว่าจะต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะและนอกจากการติดตั้งถึงหลังคาแล้วนะทาวาหากว่าประชาชนผู้ใดที่ว่ามีที่ดินหรือว่ามีพื้นที่ว่างสามารถติดตั้งและก็เข้าถึงได้บ่ตัวนี้เงื่อนไขตัวนี้ท่าน
3: อันนี้ขอชี้แจงแล้วก็แยกออก
1: อยากผลิต
3: 2อย่างเนาะอันกรณีที่นโยบายส่งเสริมตัวนี้แม่นเว้าเรื่องอนุญาตให้เฮาติดตั้งโซล่าอยู่หลังคา
1: เพื่อ
3: สงสัยเอง
1: หลังคาเงินสงสัยเอง
3: ตัวที่2แม่นว่าถ้าท่านมีดินอยากเฮ็ดโซล่าขายไฟฟ้าลาวตัวนี้จะแยกไปต่างหากจะบ่ได้รับนโยบายนี
2: ้
3: ตัวนี้หมายความว่าเฮาผลิตเพื่อขายเพื่อการค้าอย่างเดียวเน
2: า
3: ะ
2: เป็นภาคธุรกิจ
3: ภาคธุรกิจไปแล้วนะฮะมันจะบ่เข้ากับนโยบายตัวนี
2: ้
3: มันจะแยกไปต่างหากท่านก็สามารถยืนหากระทรวงเงินหาไฟฟ้าลาวเพื่อข เฮ็ดโซลาร์ฟาร์มราคาให้ไฟฟ้าลาว
4: ตอนนี้
3: เฮาก็มีครับมีหลายบริษัทที่เฮ็ดอยู่แล้ว
0: ปัจจุ
3: บันแม่นๆ
0: แต่จะเป็นในภาคธุรกิจจะบ่แม่นภาค
3: บ่แม่นภาคกิจเป็นภาคที่ว่าเป็นบ่แม่นส่งเสริมนโยบายใส่ในครัวเรือนนี่เนาะเป็นสิฐานลงทุนเฮ็ดโซลาร์ฟาร์มเพื่อขายไฟฟ้าลาว
0: โดยเฉพาะ
3: โดยเฉพาะเชิงตัวนี้ก็รัฐบาลก็ส่งเสริ
0: ม
3: ให้ภาคผู้ประกอบการบริษัทอาหารเพื่อเฮ็ดโซลาร
0: ์
3: ขายให้ไฟฟ้าลาวซึ่งปัจจุบันเฮาก็แจ้งไปแล้วว่าเฮาต้องการรับในปี2026นี่เกือบ750เมกโดยเฉพาะหับไฟจากโซลาโซลาฟาร์มอันนี้มีจุดและพื้นที่บอกว่าจุดใดเฮาสิรับเท่าใดอันนี้เพิ่นแจ้งการไปแล้ว
4: จ้าภายใต้โครงการตัวนี้ทานว่ามันจะตอบโจทย์หลายหน่อยซําใดโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องของการสุมไส้กระแสไฟฟ้าในสังคมลาวพวกเฮาเนาะเพราะว่าเห็นว่าบางบอนบางจุดเนาะอันนี้ยกตัวอย่างว่าคือในนครหลวงจันทน์บางบอนนี่ก็เห็นว่ายังมีปัญหาอยู่ว่าเรื่องของการสูบไฟฟ้าว่าบางเทื่อไฟฟ้าบ่เพียงพอไฟฟ้ามีไฟตกไฟดับจังซี่นะตัวนี้คิดว่าจะช่วยได้บ
3: ่ขอชี้แจงไว้ซี่เนาะอันอันที่1ว่าเรื่องการเกิดไฟตกไฟมอดนี่มันเกิดจากระบบเนาะไฟตกกับไฟมอดกับไฟบ่พอมันแตกต่างกัน
0: แต่กัน
3: คนละอันกัน
0: อ
3: ันไฟตกไฟมอดมันเกิดจากอุบัติเหตุ
0: อัน
3: รถตำเสาไฟหรือเกิดจากพายุเหตุให้เสาไฟล่
0: ม
3: ก็ให้เกิดไฟมอดหร
0: ื
3: ออุปกรณ์อยู่ในสายส่งหรือว่าระบบจรไนมันเกิดเป้ๆหรือเกิดระเบิดว่าก็ต้องเกิดระเบิดมาก็ให้เกิดไฟมอดอันนี้เกิดไฟมอดไฟบ่พอเกิดจากหยังเกิดจากผู้สุ่มใส่การสุ่มใส่ไฟฟ้าหลายขึ้นเน
0: ื่
3: องจากว่าหมอกแปลงในระบบจำหน่ายของไฟฟ้าเรามันจำกัดมันตั้งและอีกปี2ปีข้างหน้าขอผู้สุ่มใส่ไฟฟ้าหลายขึ้นหลายเฮ็ดได้การสนองไฟบ่เพียงพอจำเป็นต้องขยายเพิ่มหม้อแปลงในระบบจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้ไฟแห่งดันไฟมันเพียงพออันนี้มันคนละอย่างกันเนาะไฟตกไฟหมดกับไฟบ่พอมันแตกต่างกันได้เข้าใจตัวนี้เต็มเนาะ
0: เจ้าบางเทื่อว่ากระแสไฟหม้อแปลงมันน้อยแต่ว่าคุณ
3: ใช้แรง
0: กำล
3: ัง
0: แห่งใช้ผัดหลายกว่ามันก็จึงเฮ็ดให้ไฟนั้น
3: ตัวอย่างในปีนี้หมู่บ้านนี่ใช้ไฟแต่นะ20กิโลวัตต์บัดอีก30เดือนข้างมามีรถไฟฟ้ามาสร้างได้ยังนะเป็น50กิโลวัตต์สิแต่หม้อแปลงดังกล่าวมันก็บ่เพียงพอจําเป็นต้องได้ขอเสนอเพิ่มหม้อแปลงเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อปรับปรุงแห่งดันให้มันเพียงพออ
4: ัน
3: นี้ว่าเรื่องเทคนิค
4: ฟังฮอดข้อนี้แล้วเนาะอยากถามทานตื่มเลยว่าถ้าสมมุติว่าเฮาเป็นประชาชนเขตใดเขตนึงเนาะที่ว่ามีการสุ่มใส่ไฟฟ้าคือทานเว้าเลยว่าหม้อแปลงนี่ซ้ําเก่าแต่ประชากรของคนไปอยู่หั่นก็เพิ่
0: มข
4: ึ้
0: น
4: การสุ่มใส่กระแสไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นตัวนี้น่ะถ้าว่าเฮาอยากจะขอเพิ่มตัวนี้นี่ในนามประชาชนนี่ขอได้บ่ท่าน
3: ได้อยู่แล้วอันนี้ได้มีแต่ว่าแนะนำช่องทางก็คือ1ให้ท่านไปหาบ้านเนาะให้เสนอจากทางการบ้านแล้วแจ้งไปหาสาขาแขวงที่เกี่ยวข้องหรือศูนย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไฟฟ้าลงไปสำรวจออกแบบเพื่อที่ตั้งหม้อแปลงเพิ่มหรือหยังต่างๆเนาะให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงไฟฟ้าก็ต้องกลับไปสำรวจวางแผนในการเพิ่มบ่หรือเรื่องต่างๆให้มันเพียงพอกับการสงสัยตัวนี้มันต้องมีหนังสือไปทางการเน
4: า
3: ะเพราะเฮาเป็นองค์กรของรัฐมันก็สามารถว่าโทรไปแล้วมันตั้งอย่างนี
0: ้ไฟตกไหนตันเปลงให้แน่จะพอได
4: ้ประมาณว่า
3: ก็ไฟตกแปลงกันได้เนาะแต่ว่าขอเพิ่มหม้อแปลง
4: ไฟบ่พอนี่ถ้าอยากขอเพิ่มต้องแจ้งไปแบบเป็นทางการหรือว่าจะแจ้งผ่านสายด่วนก็ได้บ่ตัวนี้
3: แจ้งได้แต่ว่า
0: เป็น
3: สายด่วนเป็นคำเขียนแต่ว่าแนะนำให้เขียนหนังสือผ่านบ้านให้บ้านเป็นผู้ยังยืนว่ามันแม่นแท้เน
0: า
3: ะเป็น
0: ของแท้
4: แ
3: ท้ใส่เพื่อสุ่มส้นแท้บ่แม่นใส่เพื่อธุรกิจใดนึงว่าซ
0: ั่
3: น
4: แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเฮาเว้าแล้วโดยพื้นฐานก็ต้องแม่นบ้านเป็นผู้เสนอเป็นพื้นฐานไปเนาะเพราะว่าทางบ้านนี่จะเก็บกับข้อมูลได้ดีเด้เนาะว่าบ้านทานนี่มันมีความเพียงพอแล้วบ่
0: จาก
4: ห
0: ลายทาง
4: เด้อถ้าบ่มีความต้องการก็แม่นในนามบ้านจะต้องเสนอไปหาทางเบื้องของไฟฟ้าเนาะ
0: เจ้า
4: เอ้าโอ้ก็เป็นข้อมูลที่ดี
3: อันนี้ก็ฝากให้ผู้ครับสมเนาะทราบถึงและการปรากฏการณ์มันนี่มันก็มีเนื่องจากว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเฮามันก็ไวเนาะการสนองแบบไฟแบบทันทีทันใดคือเฮ็ดหมู่บ้านจัดสรรใหม่มีต่างๆเรื่องต่างที่ว่าเฮ็ดให้การสนองไฟบ่เพียงพอกับเป็นไปได้เนาะแต่ว่าต้องการให้มีการเสนอเป็นทางการไปเพื่อยืนความถูกต้องแน่เน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
4: เอาในเมื่อท่านฮ้องผอ.มาเองมื้อนี้แล้วอยากจะถามอีกอันนึงเพราะว่าสังคมส่วนใหญ่แล้วก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านี่หลายเลยยิ่งเป็นระยะของ
0: ฤดูร้อน
4: เออเฮามักจะเห็นอคีภัยบ่ยังไงไฟใหม่บรรดาซุ้มสายต่างๆนี่เกิดขึ้นเรื่อยๆตรงนี้นี่บางเทื่อก็ฮู้อยู่ว่าต้นเหตุอาจจะบ่แม่นมาจากไฟฟ้าโดยตรงสมมุติว่า แล้วตัวนี้นี่บ่ในใจว่าทั้งเบื้องของสังคมนี้ได้ผ่านสายด่วนมาหาทั้งเบื้องไฟฟ้าของเฮา
3: แล้วได้ตัวนี้มีหลายเนาะท่านก็ได้เห็นอยู่ในสังคมในสื่อออนไลน์เนาะซึ่งท่านเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ก็มันมีหลายปัจจัยเนาะหลายปัจจัยทั้งภายนอกภายในเนาะอันสายที่ท่านเห็นอยู่ในอันเป็น
4: เครือข่าย
3: ชุมสายต่างๆนะมันจะมีสายท
4: าง
3: โทรคมเฮาแน่เนาะสายทางไฟฟ้าเฮาแน่ไฟฟ้าเฮาจะอยู่สูงสุดโทรคมจะอยู่ลุ่มซึ่งในสายของโทรศัพท์นี่ก็ค่อนข้างหลายเนาะก็เกิดให้เป็นซึ่งวันหนึ่งในการเป็นเสื้อไฟหนึ่งก่อนได้เกิดมีการซอดหรือต่างๆเลยก็ให้เกิดมีการใหม่เกิดขึ้นแต่กระตูในสายโทรคมหันก็มีไฟเลี้ยงอยู
4: ่
3: ไฟเลี้ยงเพื่อเลี้ยงระบบส่งขเจ้าหันก็ตัวนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เหตุให้เกิดไฟเกิดไฟอันใหม่เนาะใหม่ในสายแต่คนเข้าใจก็ว่าเป็นสายไฟ
2: อันนี้ก็มาคือว่าไฟฟ้าเลย
3: แต่ทั้งนั้นทั้งนั้นก็เฮาก็บ่ได้ว่าผู้ใดก็ทั้ง2อย่างแหละเน
2: า
3: ะแต่ได้วางแผนแก้ไข
2: นะคร
3: ับแม่ทั้งกลุ่มทั้งอ้อม
2: อ่ะมีนึงคําถามก่อนเวลาจะหมดเด้อพันงาผ
4: ู้
2: เรียนอนุรักษ์แหนมเห็นเนาะทั้งทันจันเพิ่นใส่ชื่อ Facebook เพิ่นว่าสบายดีขออนุญาตถามเด้กรณีมีบริษัทอยากลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนี้ให้โรงแรมหรือว่าอาคารเอกชนเพื่อผลิตและก็ขายไฟฟ้าให้เขาเจ้าโดยกลุ่มนี้หรือว่าแบบ B2B เนาะอยากจะปรึกษาถึงขั้นตอนการดำเนินงานและก็ขออนุญาตว่าในลาวเฮานี่ต้องได้เริ่มต้นคือแนวใดอ่ะจะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่น
3: ก็อันนี้ขอบใจเนาะสำหรับอันขอคิดเห็นมีแต่ขอชี้แจงไปสินโยบายตัวนี้แม่นเฮานโยบายส่งเสริมครัวเรือนถ้าเป็นโรงแรมหรือว่าห้างห้างนั้นมันจะเป็นภาคธุรกิจไปแล้ว
4: ธุรกิจ
3: ไปเนี่ย
4: มัน
3: เอาครัวเรือนไปก่อน
2: เจ้า
3: ซึ่งในกรณีที่ท่านดักเสนออาจจะเสนอแจ้งไปหาไฟฟ้าลาวเนาะไฟฟ้าลาวว่าท่านอาจจะบริเวณโซลารูฟท็อปแล้วตอนนี้มันจะเป็นโซลาเป็นฟาร์มแล้ว
2: โซลาฟาร์มจะเป็นใหม่แล้วโซลาฟาร์ม
3: เป็นฟาร์มใหม่แล้วเป็นนั้นอันนี้มันนโยบายตัวนี้มันเฉพาะครั
4: วเร
3: ือ
4: น
3: ส่งเสริมให้ครัวเรือนหันมามีแหล่งผลิตไฟเป็นของตัวเอง
2: ที
3: ่เลี้ยงแล้วขายให้ไฟฟ้าลาว
4: จุดประสงค์หลักก็คือมันเน้นว่าส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนสามารถ
2: กุ้มตนเอง
4: เรื่องของการสมใช้กระแสไฟฟ้าภายในเรือนของตัวเองนี่เนาะ
2: หลังจากกุ้มตนเองแล้ว
4: เรือแล้วจึงขายให้ไฟฟ้าลาวสรุปง่ายๆสิเลยเน
2: า
4: ะส
2: ่
4: วนมาในภาคของธุรกิจก็จะเป็นอีก
2: จะอีกเป็นนโยบาย
3: นึง
2: เจ้าก็หมายความว่าถ้าว่าท่านสนใจเนาะคือท่านจันปืนส่งข้อความมานี่ก็แมนแจ้งเจตจำนงของท่านหาไฟฟ้าเราเลยว่าเขาจะผลิตเป็นโซล่าฟาร์มจะโบแมนโซล่ารูฟท็อป
4: เจ้าขอขอบใจท่านจันหลายๆเนาะที่เพิ่นน่ะมีความสนใจแล้วก็เพิ่นก็ห่วม
2: แสดงความคิดความเห็นเลยว่าก็มีคำถามกับพวกเขาขอบใจหลายๆเป็นคำถามที่ดีเลยก็ได้ถามเพื่อสังคมเลยได
4: ้เนาะเอาเวลาไหลหลังแล้วอนุรักษ์เห็นที่จะต้องได้จากลาแต่ว่าก่อนที่จะจากลาท้ายสุดนี้ท่านฮ้องผอเองมีอย่างอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมโดยเฉพาะก็เป็นบรรดาลูกค้าก็คือผู้ชมใช้กระแสไฟฟ้าลาวนี่แหละท่าน
2: ที่กำลังมีความสนใจหรือว่าวางแผนอยากเข้าร่วมโครงการ
3: เนื่องจากในปัจจุบันนี้เนาะเนื่องจากเทคโนโลยีมันก็สามารถทุกท่านสามารถเข้าถึงได้เน
4: า
3: ะสามารถท่านลองเรียนมีแต่ว่าเสนอให้ท่านผู้ฟังเนาะท่านผู้ชมนี่แต่ว่าลองพิจารณาเนาะพิจารณาเบื้องว่าถ้าท่านมีท่าแห้งเนี่ยท่านสามารถลงทุนผลิตไฟฟ้าแสงตะเวนอยู่บนหลังคาเนาะเพ
2: ื
3: ่อส่งใส่เองจากนั้นก็ขายไฟฟ้าเราให้ท่านกลับไปวิเคราะห์เบิ่งหรือปรึกษากับผู้บริษัทหรือว่าผู้ที่ฮู้เกี่ยวกับด้านนี
2: ้
3: มาวิเคราะห์เบิ่งว่ามันมีผลประโยชน์ใดมันสามารถท่านจะมีรายหาเพิ่มขึ้นได้ท่านจะประหยัดไฟได้นั้นใดจากการนั้นไล่บินไฟแต่ละเดือ นอันที่ท่านจ่ายไปและสมมติว่าท่านลงทุนไปแล้วมันสามารถจะเสียบไฟได้เสียบอันขาไฟได้ตัวนี้นอกจากนี้มีรายหาเพิ่มจากฐานขายขึ้นในไฟฟ้าแล้วและไหลย้อนกลับขึ้นไปว่าจักปีมันจะคุ้มทุน
2: อ
3: ันนี้อยากให้ท่านกล
2: ับ
3: ไปศึกษาเน
2: า
3: ะศึกษาเบื้องเพื่อยังเพื่อช่วยให้ไฟฟ้าเรามีพลังงานเพิ่มขึ้นไฟฟ้าเราก็จะสามารถได้ไฟจากครัวเรือนขายให้เรือนข้างๆลดการดึงไฟจากเขื่
2: อ
3: นมาอยู่ในตัวเมืองลดการสูญเสียพลังงานในสายส่งของไฟฟ้าลาวลงเฉพาะภาคที่อยู่อาศัย
2: เ
3: ฉพาะอาศั
2: ย
3: ก็เฮียกห้องให้ถ้าท่านมีความสนใจเนาะก็สามารถติดต่อไปทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะเราจะมีเบอร์หน่วยงานสวิตที่ให้ข้อมูลด้านนี้อยู
2: ่
3: ด้านนี้อยู่ว่าอันน่ะสิมีขั้นตอนเด้อใดอยากขายให้ไฟฟ้าลาวต้องมียังไงท่านต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์ยังไง ต้องมีมียังแน่ช่วยมาตรฐานของไฟฟ้าลาวต้องมีหลักการแน่ๆระบบป้องกันมียังแน่เบื้องเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงในการใส่พลังงานดังกล่าวนั้นอันนี้ทีนี้เขาจะมีผู้ให้
1: คำแนะนำ
3: ข
1: ้อมูลหรือว่าจะติดต่อไปผ่านสายด่วนก็ได
3: ้เน
1: า
3: ะ
1: คร
3: ับ
1: 1199จะยังไงเลย
0: ก็ถือว่าฝากไว้กับทุกท่านเนาะที่มีความสนใจมื้อนี้เวลาหมดเวลาต้องขอขอบใจทั้งท่านห้องภูมิในการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวปอโอทงสวรรค์แก้วคุณยิ่งที่สละเวลามาให้ข้อมูลพวกเราในเรื่องนโยบายส่งเสริมการส่งไส้ไฟฟ้าพลังงานแสงตะวันถึงหลังคา
1: เจ้าหวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมักพรมสุธนาตื่นอีกแล้วก็ยังเห็นว่ายังมีหลายๆหัวข้อที่น่าสนใจเนาะทางเบื้องโฆษกเองก็มีโอกาสนะล้มเพิ่นก่อนเข้าออกอากาศสดตัวจริงนี่ก็เห็นว่าโอ้มันมีหลายเวทงานได้แล้วก็เป็นหลายข้อมูลที่อยากจะให้เพิ่นมาแบ่งปันตุ้มอีกเนาะ
0: ก็บ่แม่นเธอเดียวนี้ที่จะมาเนาะ
1: เจ้าเวลา
0: จับมือเพิ่นไว้ก่อนแล้ว
1: จองตัวไว้เลยเนาะเ
3: ออ
1: ขอเข้าใจท่านหลายๆขอเข้าใจหลาย
3: ๆขอเข้าใจ
0: ขอเข้าใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้เวลาพวกเราได้มีเวทีในการสนทนามื้อนี้เวลาหมดเวลาขอบใจทุกท่านโดยเฉพาะก็คือท่านผู้ชมที่เข้ามาทางออนไลน์สามารถเข้ามาเบิ่งการสนทนาหรือว่ารับฟังข้อมูลคืนหลังได้มื้อนี้พวกเราทั้ง3คนจะถือโอกาสกล่าวลากันไปก่อน
1: ขอกล่าวคำว่าสบายด
0: ีสบายด
3: ี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาธแห่งห้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเต้าโฮมความสามัคคีกับบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐและองค์การภาคีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปี2021-2025และวางทิศทาง5ปีต่อหน้าปีนี้แขวงหลวงน้ำทาวางคาดหมายสุขโยส่งเสริมให้สาวเกษตรกรผลิตข้าวให้บรรลุเนื้อที่หลายกว่า 15,000 เฮกตาร์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์นอกแคมป์ฝั่งเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น32คนและบาดเจ็บเกือบ140คนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริการวมมือกันตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี AI ต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ประธานศูนย์กลางและน้องสางสาธที่ห้องเหตุคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเพิ่มทวีเต้าโฮมความสมัครใจให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในและกับบรรดาองค์การจัดตั้งของภาครัฐและองค์การภาคีในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางและน้องสางสาธให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวต้องเป็นคันทุงเต้าหวมความสามัคคีเป็นแบบอย่างอันแท้จริงยึดมั่นตามหลักการนำพาของพรรคปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเข้มงวดซื่อสัตย์ปลอดใสมีความเป็นธรรมและเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
2: พวกเขาหูนี่ความสามัคคีทั้งเป็นมูลเสือทั้งเป็นปัจจัยทั้งเป็นกำลังแห่งทั้งเป็นปัจจัยทรัพย์สินทั้งแม้ความเหี้ยหอกต่อการของหน้าที่การเมืองฉะนั้นความเป็นปึกเป็นแผ่นอยู่ในคณะพรรคมันจะเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานของสมาชิกพวกเขาบอกคันอยู่ในพรรคแม่งความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางบนพื้นฐานหลักการบนพื้นฐานระเบียบกันคันบอกการจัดตั้งของพรรคของหลักร่วมกันแม่งความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นแน่นะคันบอกถึงทั่วทุกส่วนพวกเขาบอกถึงหนึ่งความเป็นพื้นแผ่นสองความสามัคคีปองดองในทั่วสังคมแต่ละอันมันล้วนแต่มีความหมายก็ล้วนแต่มีหลักการของคันสามัคคีปองดองอยู่ในภายในผักบ่บอกจักเด้อมันบ่แม่นสามัคคีอยู่ในผักแม่นความสามัคคีเป็นหรอกครับบางเถอะครับคิดคำเห็นบ่คือกันแตกต่างกันแต่เมื่อเป็นมติเมื่อเป็นคำสั่งเมื่อเป็นการตกลงต่อปฏิบัติน่ะเป็นหลักการ
1: ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลนั้นเน้นนักตื่นว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะต้องเอาใจใส่สิ่งสำคัญค้นหลีกเว้นปัญหาการสร้างกลุ่มก้อนพรรคพวกจุ่มเจื้อเสื้อสายการแกงแย่งแข่งขันสิ่งดีสิ่งเด่นทับถมโจมตีคนล้มกันเอาลัดเอาเปรียบกันและมีแนวคิดอคติสิ่งเหล่านั้นจะนำไปสู่การมั่งเพคความสามัคคีภายในเทศในการจัดตั้งบ่มีความสงบ
0: วันที่8มิถุนายนคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้จัดพิธีสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปี2026-2030โดยการเป็นประธานของทานคำพันธ์พุทธทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์แขวงนครหลวงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมโอกาสนิทานนางแก้วจันทวีไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสิทธิการสังคมห้องประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติในฮุบาลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์สภาพพลเด่นในระยะ5ปีผ่านมา2021-2025ได้พบเห็นการฆ่ามนุษย์หลายรูปแบบอันพลเด่นในปี2025แม่นกลุ่มคนบ่ดีได้ตัวหยอกหลอกลวงเอาหญิงสาวลาวจำนวนหนึ่งไปมั่นหมายหรือแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องและเป็นการแต่งดองแอบแฝงที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215การฆ่ามนุษย์สวยใส่สื่อสังคมออนไลน์เสนอค่าดองสูงมีการบังคับปลอมแปลงเอกสารเพิ่มอายุเด็กและการรับจ้างถือพาแทนต่อปัญหาสภาพการ

0: วิทยุปกสวิทยุกองทัพประชาชนลาวและการกระจายเสียงผ่านโทรโข่งประจำบ้านนอกนี้ยังได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในระยะ5ปีผ่านมาได้รับแจ้งความและขึ้นบัญชีเป้าหมายซึ่งมีคดีทั้งหมด171เรื่องมีผู้ถูกหา379คนหญิง219คนในนี้เป็นชาวต่างประเทศ99คนสามารถช่วยเหลือผู้ถูกขอหายได้379คนหญิง331คนในนี้เป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี256คนคดีเข้าไม้ในปี2025มีทั้งหมด45เรื่องมีผู้ถูกหา119คนหญิง75คนในนั้นมีสาวต่างประเทศ36คนสามารถกอบกู้และช่วยเหลือผู้ถูกขอให้ได้86คนหญิง80คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปี71คนพร้อมนั้นยังได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกขอให้เป็นต้นสถานที่พักเซาสัวขาวอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใส่ซอยจำเป็นการปิ้นปัวด้านทางกายบำบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจตลอดระยะ5ปีผ่านมาสามารถช่วยเหลือและส่งกลับคืนครอบครัว295คนหญิง183คนในนั้นเป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี209คนนอกนั้นยังได้พัวพันหัวมือประสานสมทบกับต่างประเทศแขนงการต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นได้หัวมือ2ฝ่ายลาวเวียดนามลาวจีนลาวไทยและ3ฝ่ายลาวกัมพูชาเวียดนามร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งบสังกัดรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการกิจกรรมตามบทบันทึกความเข้าใจที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้สำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับทิศทางแผนการ5ปี2026-2030และแผนเวียกจุดสุ่มปี2026ทุกๆแขนงการที่รับผิดชอบเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์นับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นจะได้สุ่มใส่แก้ไขบรรดาสาเหตุที่พาให้เกิดการฆ่ามนุษย์ด้วยหลายรูปแบบหลายสีหลายวิธีการทั้งหลวงกว้างและหลวงลึกแทดถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโยแห่งเวียกงานป้องกันการติดตามเป้าหมายที่ยังมีการเคลื่อนไหวฆ่ามนุษย์เป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของพลเมืองลาวปกป้องและช่วยเหลือผู้ถูกขอให้จากการฆ่ามนุษย์ให้มีความปลอดภัยทันกับสภาพการและยกสูงคุณภาพเวียกงานการดำเนินคดีนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและผู้ถูกขอให้ได้รับการสูญเสียค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม
1: โดยตอบสนองตามการเสนอเสริญของพันธานตินมองสเวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพันธานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่12-13มิถุนายนนี้เพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศตลอดระยะ7ทศวรรษผ่านมาให้แน่นแฟนและแตกดอกออกผลยิ่งๆขึ้น
0: เมื่อปุรณมณียุนคอลวิงจันทร์สถานทูตออสเตรเลียประจำลาวจัดงานเลี้ยงอาหารคำเพื่อมิตรภาพให้แก่อดีตนักศึกษาออสเตรเลียผู้ที่มีผลงานพ้นเด่นเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพที่ใกล้ชิดและการร่วมมือที่ยืนยงระหว่างออสเตรเลียและลาวโดยมีทานมลัยทองกมลสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและอดีตนักศึกษาที่เป็นการนำอาวุโสจำนวนหนึ่งเข้าห่วมท่านนางเมแกรนจอห์นเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวได้กล่าวว่าออสเตรเลียได้ร่วมมือกับลาวโดยผ่านการศึกษาเป็นเวลาหลายกว่า70ปีการนำเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากลาวหลายกว่า 1,000 คนได้ไปศึกษาหำเฮียนอยู่ออสเตรเลียและกลับมาพร้อมกับแนวความคิดใหม่ๆสายพันธุ์ที่ยืนยงและความมุ่งมั่นที่เข้มแข็งในการประกอบส่วนให้แก่ประเทศชาติของเขาเจ้าโอกาสนี้ท่านมาลัยทองกมลสิทธิ์ก็ได้หวนคืนในระยะที่ท่านได้ศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ออสเตรเลียว่าถือเป็นระยะเวลาที่สำคัญในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งทางด้านวิชาการและส่วนตัวซึ่งได้เปิดกว้างทัศนะและเสริมสร้างความเข้าใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและการพัฒนาพร้อมนี้ท่านยังได้แสดงความเสื่อมเสียต่อออสเตรเลียสำหรับโครงการทุนการศึกษาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องการลงทุนระยะยาวด้านทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นรูปแบบการร่วมมือที่ยืนยงที่สุดซึ่งได้ช่วยหล่อๆมืออาชีพหุ้นใหม่ของเราปัจจุบันหลายคนก็รับหน้าที่เป็นผู้นำอาวุโสในภาครัฐภาคธุรกิจและองค์การจัดตั้งสากลออสเตรเลียสนับสนุนอดีตนักศึกษาของตนในลาวโดยผ่านโอกาสการพัฒนาวีซ่าซีฟที่หลากหลายกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมชุมชนต่างๆที่ส่งเสริมการร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโครงการทุนการศึกษาที่มีชื่อเสียงของ

0: ออสเตรเลียก็คือออสเตรเลียอวอร์ดเป็นหนึ่งในโครงการทุนการศึกษาต่างประเทศที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในลาวการสนับสนุนทุนการศึกษาออสเตรเลียอวอร์ดสำหรับศุกร์ปี2018จะเปิดรับในเดือนกุมภาปี2017
1: ปีนี้แขวงหลวงน้ำทาวางคาดหมายสุกยู่ส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรผลิตข้าวให้บรรลุหน้าที่หลายกว่า 15,000 เฮกตาร์และนี่ข้าวนาปี 8,000 กว่าเฮกตาร์นาแสง 75 เฮกตาร์และปลูกข้าวเนินสูงให้ได้ 7,431 เฮกตาร์ท่านพิมพ์แก้วธรรมละสินหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงให้ฮู้ว่าการผลิตข้าวนาปีของชาวเกษตรกรได้เริ่มตกก้านับแต่ท้ายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาฮอดปัจจุบันสำเร็จไปแล้ว 45 ส่วนห้อยการไถนาเกี่ยมดินสำเร็จแล้วสาวสนห้อยแนวพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในปีนี้ส่วนหลายแม่นแนวพันธุ์ข้าวเหนียวคือข้าวตาเขียดไก่น้อยเหมือยต้านล่มน้ำทา1และข้าวทาดอกคำ118หรือข้าวหอมดอข้าวเจ้าหอมบลิ105และข้าวอ่านน้อยคาดว่าสมรรถภาพจะบรรลุ4ตันต่อเฮกตาร์ส่วนการปักดำจะให้สำเร็จในท้ายเดือนกรกฎาคมต้นเดือนสิงหาปีนี้เคียงคู่กับการผลิตข้าวนาปีแล้วแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ได้มีการสุกยู่การผลิตให้หลายกลายเป็นสินค้าเป็นต้นปลูกอ้อยมันต้นสาลีพืชตระกูลถั่วเผือกมันและอื่น
2: ๆมาฮอดปัจจุบันสภาพการกาเกียมดินและก็การกาเกียมตกก้าก็คือว่าได้สำเร็จแล้วประมาณ 45% โดยเฉพาะอยู่ตามเมืองรองและก็เมืองสิ่งนี่เกือบ 50% ได้สำเร็จในการตกก้าแต่เปิดไว้ยักษ์ซ่านั่นหนึ่งเป็นอยู่ในประเทศทุกเทียมเมืองหลวงน้ำทาของเฮานี้เหตุผลกันยังมาจากการส่งแต่งชนรับประทานน้ำทาสามก็คือว่ายังบ่ทันสำเร็จเนาะและการก้าเกียมดินก็คือว่าสำเร็จประมาณ 20% ในทั่วแผ่นมหอดในปัจจุบันฉะนั้นสภาพการผลิตนี่ผลผลิตสมรรถภาพในปีนี้เนาะในระยะผ่านมาก็คือในระยะผ่านมาก็คือว่าโดยเฉลี่ยผลผลิตอยู่ใน3.754 ตันต่อเฮกตาร์จะคาดหมายสู่ส่วนในปี2026นี้จะเพิ่มสมรรถภาพหรือผลผลิตเนี่ยให้ได้ 4.654.8 ตันต่อเฮกตาร์และต่อจากที่ว่าการสุกยู่ส่งเสริมการผลิตข้าวแล้วพวกเขาจะยังสืบต่อในการสุกยู่และส่งเสริมการผลิตพืชเป็นสินค้าโดยเฉพาะมันอีกใส่ทาแห้งสภาพเงื่อนไขของแคว้งและท้องถิ่นของพวกเขาในแต่ละเมืองเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามตัวเลขคาดหมายดังกล่าวนั้นเนาะมาฮอดปัจจุบันทางคะแนนกิจกรรมพวกเขาก็ได้แต่งตั้งคณะเพื่อลงสุกยู่ในแต่ละเมืองโดยเฉพาะการแบ่งความรับผิดชอบของคณะแผนกแต่ละทานที่นำแต่ละเมืองเพื่อติดตามกฎกาสภาพการผลิตของพ่อแม่ปลาส้ม
1: โอกาสนี้ท่านพิมพ์แก้วธรรมละสินยังได้เรียกข้องมายังสาวเกษตรกรจงเอาใจใส่ติดตามเบิ่งแยงบัวระบัดทักษะต้นกล้าก็คือต้นข้าวให้ดีในระยะของการขยายตัวเพื่อหาประกันให้ผลผลิตข้าวนาปีทันกับฤดูกาลและได้หาผลผลิตตามระดับคาดหมายที่วางไว
0: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุรุษมณีทานบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเยี่ยมยามเฮ็ดเบียกยุคแขวงกวางนิงไทเหวียนนครไฮฟองและนครหลวงฮานอยของเวียดนามตามแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศประจำปี2016
3: ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบดานระหว่างแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาแขวงนครของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้นับมือนับแน่นแฟนและเกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งคณะการนำของแขวงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากการนำแขวงนครแสดงถึงสายพัวพันธุ์อันแน่นแฟนระหว่างสองฝ่ายพร้อมนั้นคณะการนำแขวงหลวงพระบางได้เดินทางมาเยี่ยมยามและมอบเลี้ยงกาแห่งงานให้แก่มหาวิทยาลัยฮาลองแขวงกวางนิงเพื่อย่องย่อผลงานและการประกอบส่วนในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างบุคลากรให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งได้พบปะและโอลมกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยฮาลองโดยได้เน้นให้การสุกยูและการโอลมให้ตั้งใจเหียนหักษาระเบียบวินัยและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตตลอดฮอดการเยี่ยมยามและ ็ดเวียกอยู่เวียดนามครั้งนี้คณะกันนําแขวงนครบางได้พบปะเล็กเปลี่ยนบทเรียนซอก5แนวทางการร่วมมือด้านการลงทุนการศึกษาการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมร่วมกันเพื่อนําไปสู่การร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวประสบผลสําเร็จอย่างจบงามบนพื้นฐานแห่งมิตรภาพความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างแขวงนครบางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามลาวกับบรรดาแขวงนครของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีมูลเชื้อกันมาแต่ดนนานแสงแก้วประเสริฐกุลรายงานแจ้งวิทยุโทรภาพแขวงนครบาง
0: พิธีเปิดนำไส้สำนักงานใหม่ธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดจำกัดสาขาอุดมไซจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้ที่เทศบาลแขวงอุดมไซโดยการเข้าร่วมของทานบุญคงหลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาปัสสุนแขวงอุดมไซมิทานฟันดึกตูประธานสภาด้านการบริหารธนาคารการค้าหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ทานเหวียนเทถังกรรมการสภาบริหารผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดรายงานให้ฮู้ว่าธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดสาขาอุดมไซได้รับสั่งตั้งขึ้นในปี2014จากการเป็นห้องการธุรกรรมและได้รับการยกระดับขึ้นเป็นสาขาในปี2018ผ่านการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลาหลายปีสาขาอุดมไซได้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเคียงคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นจากจุดเริ่มต้นมีพนักงานเพียง10คนปัจจุบันสาขาได้ขยายการบริการให้แก่ลูกค้าหลายกว่า 9,500 กว่ารายมียอดสินเชื่อรวมบรรลุ419ตื้อกีบและยอดเงินฝากระดมได้475ตื้อกีบเนื่องจากความต้องการด้านธุรกรรมทางด้านการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างไวบาสำนักงานหลังเก่าจึงบ่สามารถรับรองการบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นธนาคารจึงได้ตัดสินใจลงทุนก่อสร้างสำนักงานใหม่ที่สง่างามและทันสมัยโดยใช้เวลาก่อสร้าง12เดือนกว่าจนสำเร็จและเปิดนำไส้อย่างเป็นทางการทานฝานดึกตู่ประธานสภาบริหารธนาคารการค้าหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาเวียดนามกล่าวต่อพิธีว่าพิธีเปิดสำนักงานสาขาอุดมไซแห่งใหม่เป็นขีดหมายที่สำคัญในการเดินทางพัฒนาลาวเวียดแบงก์ไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบุรุษมณีเมืองตุ้มลานแขวงสารวันได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลติดพันกับการปลูกต้นไม้ภายใต้คำขวัญเด็กมีส่วนร่วมปฏิบัติแผนงานเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนจัดขึ้นที่สโมสรเมืองโดยมีทานบัวแก้ววงคำจันทร์กรรมการผักแขวงเลขาคณะบริหารผักเมืองมีคณะนำของเมืององค์การจัดตั้งมหาชนทหารตำรวจประชาชนและนักเรียนเข้าร่วม
5: ทานบ้านเพ็งอินทาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญและคุณค่าของวันเด็กหน่อยสากลโดยปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหน่อยที่หน่อยโอกาสเซ็นเด็กพิการเด็กกำพร้ากำพร้อยเด็กที่ถูกปาทิมเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเด็กอยู่เขตทางไกลสอกเล็กให้มีสิทธิ์ผลประโยชน์แต่การมีส่วนร่วมอย่างเต็มส่วนในทุกกิจกรรมปกติของเด็กในขอบเขตทั่วประเทศเป่ารวมบ่เฉพาะก็คือเด็กหน่อยภายในเมืองตุ่มลานเพื่อหาประกันการพัฒนาและการพันขยายอย่างแข็งแรงในโอกาสนี้ลานน้อยยังได้รับการยอดยาแด่แสดงศิลปะวรรณคดีด้วยบรรยากาศฟดฟืนหวนซืนจากนั้นก็ได้มีการปลูกต้นไม้อยู่ตามเดินสำนักงานห้องการสำหรับปี2016นี้เมืองตุ่มลานจะปลูกต้นไม้ทั้งหมดจำนวน 2,500 เปียใน3ประเภทป่าคือเขตป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิต
6: เวียงละครได้สเกตสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: บริเวณความกดดันอากาศต่ำยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ พอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง27หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา35องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: เมืองบดลมานี่คณะสหพันธ์กีฬาบิลเลียร์สนุกเกอร์แห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะและนักกีฬานำโดยท่านลิขิตอินทวงศ์หักจากการประธานสหพันธ์กีฬาบิลเลียร์สนุกเกอร์แห่งชาติลาวได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมสมาชิกคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬาบิลเลียร์รัสเซียพร้อมทั้งเข้าร่วมสมการแข่งขันกีฬาบิลเลียร์รัสเซียฟรีพีระมิดสิงแซมโลกประจำปี2026ที่เมืองเซอร์กุตประเทศรัสเซียกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้แทนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกับการหัวมือหอบด้านในการพัฒนากีฬาบิลเลียร์สนุกเกอร์รวมทั้งการเน้นนักสุกยู่และเผยแพร่กติกาการลิ่นกีฬาบิลเลียร์ประเภทรัสเซียให้ได้รับความนิยมสมซอบและแพร่หลายขึ้นในบรรดาประเทศสมาชิกสำหรับการแข่งขันกีฬาบิลเลียร์รัสเซียฟรีพีระมิดสิงแซมโลกครั้งนี้มีนักกีฬาจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด28ประเทศสำหรับลาวเฮาได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสิงไซจำนวน1คนคือท่าวสุริยามีนาลาวงนักกีฬาสนุกเกอร์อันดับ2ทีมชาติลาวเข้าร่วมแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกโอกาสนี้ท่านลิขิตอินทวงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในนามหักษาการประธานสหพันธ์กีฬาบิลเลียร์สนุกเกอร์แห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะบริหารงานย้ำได้ก็เน้นนักใส่เวียกงานจุดสุมด้านการหัวมือกับสากลเพื่อขนขวยและญาติแยงเอาการสนับสนุนการสู้เหลือทางด้านงบประมาณและเทคนิคต่างๆเข้ามาพัฒนากีฬาบิลเลียร์สนุกเกอร์ภายในประเทศลาวให้มีการขยายตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งยังคู่กันนั้นพวกเขาก็ได้ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือบรรดาสโมสรอ้อมข้างให้มีการเติบใหญ่เข้มแข็งมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานดำเนินกิจกรรมภายใต้ระเบียบกฎหมายอย่างมีแบบแผนและพร้อมกันสุขยู่ช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยืนยง
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเจ้าหน้าที่ป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์นอกแคมป์ฝั่งเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในตอนเช้าเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นเป็น32คนและบาดเจ็บเกือบ140คนจากซากอาคารเรือนสานทับและดินเจือนปัจจุบันทางการได้ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งควบคุมพื้นที่ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์และทางภาคเหนือของอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับการค้นหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ฟิลิปปินส์ต้องประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่ถึงวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงยาวจนฮอดอเมริกาใต้ไปจนฮอดรัสเซียและตะวันออกไกล
0: ตามข่าวต่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาประกาศว่าทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงการจัดตั้งหัวมือด้วยมูลค่า1ตื่นดอลลาร์เพ ื่อเล็งพัฒนาเทคโนโลยีเกิดใหม่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายใต้การร่วมมือดังกล่าวญี่ปุ่นจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรต่างประเทศคนทำอิฐของโครงการ Genesis Mission ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติของสหรัฐอเมริกาแนใส่ AI เพื่อเล็งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์โดยทั้ง2ฝ่ายจะลงทุนฝ่ายละ500ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา5ปีข้อตกลงนี้ได้เปิดทางให้นักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริการวมถึงสถาบันวิจัยสั้นน้ำของ2ประเทศสามารถเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดหลายขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นคอมพิวเตอร์วอนตัมพลังงานฟิวชั่นและระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหพันธ์ข้าวเมียนมาได้เปิดเผยในวันที่7มิถุนายนนี้ว่าเมียนมาได้ส่งออกข้าวสารและข้าวหักทั้งหมด 300,000 กว่าตันในระยะ2เดือนทับอิฐของปีงบประมาณ 2006-2007 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษาปีนี้ข่าวระบุว่าเมียนมามีรายได้ประมาณ93ล้านดอลลาร์จากการส่งออกข้าวสารในระยะดังกล่าวการส่งออกข้าวสารในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณนี้มีปริมาณต่ำกว่าระยะเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้านี้ที่เคยส่งออกได้หลายกว่า 400,000 ตัน
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่6มิถุนายนนี้ว่าในกองประชุมสุดยอดสหภาพเอโรปหรือ EU บานการตะเวนตกที่ดำเนินอยู่มอนเตเนโกเยอรมันและฝรั่งได้เสนอข้อริเริ่มใหม่ในไซสุกโยวิวัฒนาการขยาย EUโดยสร้างกำลังหนุนปฏิโภคให้แก่บรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งทานฟิสดิกเมอร์สนายกรัฐมนตรีเยอรมันและทานเอลมานูเอลมาคงประธานาธิบดีฝรั่งได้เสนอเอกสารเกี่ยวกับการหันวิวัฒนาการเจรจาเข้าร่วม EU แบบง่ายดายสำหรับบรรดาประเทศบัลกานตะวันตกก็คือมอลโดวาตามเอกสารฉบับดังกล่าวแล้ว EU และบรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งต้องสุ่มใส่การปฏิรูปอย่างแท้จริงแทนบรรดาขั้นตอนระเบียบการและต้องเพิ่มกำลังหนุนให้แก่นโยบายการขยาย EU ข้อริเริ่มของเยอรมันและฝรั่งมุ่งไปถึงการส่งเสริมบรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งในการยู่แห่งการปฏิรูปเมื่อสำเร็จมาตรฐานจำนวนใดหนึ่งแล้วบรรดาประเทศเหล่านั้นอาจจะได้เข้าถึงตลาดรวม EU หรือส่งผู้สังเกตการเข้าร่วมบรรดาองค์การของ EUในวิวัฒการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกในทันทีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน
8: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
8: แท้วะอีลีวะ
9: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
11: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยชาติพัฒนา
12: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
13: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆขั้นต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
14: ้ใส่เงินเก็บมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
13: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
15: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ปู่ลาวตั้งแต่เดิมมา
16: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอกับรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากหลายคนนี่ก็ติดตามช่องทางผ่านทางวิทยุแดบางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายรับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่เป็นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียงงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากรู้ว่าบริษัทที่สักส่วนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่อย่าลืมท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงหลายคนิกาหาประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บางท่านิกากำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำไส้สินทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญก็คือการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาก่อนและยาต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ
17: เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
18: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
17: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
18: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
17: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
18: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
17: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ่
18: น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
19: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
16: ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และผัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-260-283และนอกจาก ากนี้พวกเขาก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในโมงเวลาราชการเอาละท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้นำเสนอในมาตราที่169เว้าถึงการรักษาความลับท่านผู้ฟังคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศาสตร์สุลาวและองค์การคุ้มครองเรื่องงานหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ตนได้รับหรือสนองให้ในมาตรา170ได้ว่าเกี่ยวกับการปฏิเสธการฮ้องขอคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถปฏิเสธการฮ้องขอข้อมูลจากองค์การคุ้มครองเรียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศถ้าเห็นว่าฮ้องขอข้อมูลดังกล่าวหากแต่ต้องต่อความมั่นคงของชาติความสงบของสังคมและบ่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลหรือบทบันทึกความเข้าใจสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแล้วเป็นคู่สัญญาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอในมาตรา169เว้าถึงการรักษาความลับและมาตรา170การปฏิเสธการฮ้องขอตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เต็มอีก

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันแล้วก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ธคต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายคนก็อิดเมื่อยจากการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันอีกท่านหนึ่งท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเด้อถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602นอกจากนี้ถ้าว่าอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถติดตามได้เนาะที่ www.lsc.gov.la และอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา171เว้าถึงข้อห้ามทั่วไปท่านผู้ฟังห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา146ของกฎหมายฉบับนี้ 2. ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์บริหารกองทุนเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ศูนย์หับฝากหลักทรัพย์โดยดำเนินการระดมทุนที่นำใช้เครื่องมือทางด้านการเงินโดยบ่ได้รับอนุญาตและ 3. ดำเนินธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินตรวจสอบหรือจัดลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลในขงเขตเวียกงานหลักทรัพย์โดยบ่ได้รับฮ้อง 4. สวยใช้ธุรกิจหลักทรัพย์และซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อฟอกเงินนอกจากนั้นการสนองทุนให้แก่การก่อการร้าย 5. นำไส้ให้ไส้บัญชีและสื่อของบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ยกเว้นกรณีการนำไส้บัญชีต่างหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 6. คัดขวางหรือบ่ให้การร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์บ่สนองข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานตามการเรียกร้องของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 7. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสืบต่อในมาตราที่172ท่านผู้ฟังเว้าถึงข้อห้ามสำหรับการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ห้ามนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. นิติบุคคลภายในออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในและต่างประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาต 2. นิติบุคคลต่างประเทศเข้ามาออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยบ่ได้รับอนุญาต 3. ออกจำหน่ายหลักทรัพย์บนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องกับความเป็นจริงหรือมีการตั๋วข้อมูลในทุกรูปแบบ 4. นำไส้เงินจองซื้อหลักทรัพย์หรือทุนที่ระดมได้ก่อนได้รับการยั่งยืนผลสำเร็จการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ห้านำไส้ทุนที่ระดมได้บ่ถูกต้องตามเป้าหมายหรือเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การนำไส้ทุนที่บ่สอดคล้องกับหนังสือส่วนซื้อเว้นเสียแต่มีมติรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือกองประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา 6มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้มาเป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
1: ้วะเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: คนลาวหักเมืองลาวซาดลาวก้าวไปขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเราผ่านไปฝากไว้เติมเนาะประธานที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มาโทรเข้ามาสอบถามได้ในมงเวลาราชการจะบ่มีการใส่ใจใดๆนอกจากนี้การติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพิ่นจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆของเรื่องงานหลักทรัพย์มีรายการสามารถเข้าไปเบิ่งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้เนาะผ่านทาง Facebook และอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังจากทางรายการพวกเขาระยะนี้ก็เป็นประจำเนาะก็ได้นำเอาสารานหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเมื่อนี้อยากแนะนำสารานหู้ให้ทานได้หู้จากเกี่ยวกับบางคนนี่ว่าอาการท้อนๆกินน้ำเย็นผสมกับน้ำอุ่นแม่นมีคุณประโยชน์หรือว่าดีหรือบ่แต่ว่ามื้อนี้อยากแนะนำให้ทานได้หู้จักเนาะคุณประโยชน์บ่ว่าจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นก็เป็นน้ำคือการท่านผู้ฟังแต่ละคนก็จะมากินน้ำอุ่นแน่มากินน้ำเย็นแน่บางคนว่ากินน้ำเย็นผสมน้ำอุ่นจะได้รสชาติแซ่บกว่าหลายคนก็มีความคิดแตกต่างกันไปเนาะมิตรรายการบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเมื่อยเฮ็ดเวียกเป็นประจำอาจจะเห็นหายมีความรู้สึกอิดเมื่อยแดบางเมื่อเดี๋ยวอาการห้อนๆท่านผู้ฟังหลายคนที่คิดหาก็จะเป็นน้ำเย็นๆเนาะถ้าว่าได้ดื่มน้ำเย็นนี่ก็จะเห็นหายห่างกายนี้มีความสดชื่นแต่ว่าการดื่มน้ำเย็นนี่ท่านผู้ฟังก็ดีเส้นเดียวกันเนาะเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นแต่ว่าเฮาดื่มน้ำเย็นหลายเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ห่างกายนี้เกิดความบ่สมดุลเด้อมิตรรายการแต่ว่าการที่ดื่มน้ำเย็นเฮ็ดให้รสชาติการดื่มน้ำเย็นนี้ดีกว่าน้ำอุ่นแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจน้ำกันเนาะว่าบ่ว่าจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นก็มีรสชาติคือกันแต่สิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังเฮาต้องได้รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการดื่มน้ำน้ำเย็นน้ำอุ่นสำคัญก็คือห่างกายของเฮาเนาะถ้าว่าอาการห้อนหลายเกินไปบางคนว่าดื่มน้ำเย็นๆจากจอกนี้อาจจะเห็นให้ความสดชื่นของห่างกายได้ดีแต่อย่าลืมมิตรรายการถ้าว่าอาการห้อนหลายเกินไปบวกใส่กับเฮาดื่มน้ำเย็นหลายเกินไปอาจจะเห็นให้ภูมิคุ้มกันของเฮาภูมิต้านทานของเฮาบางคนนี่บ่แข็งแรงเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายเนื่องจากว่าห่างกายของเฮาเนาะอุณหภูมิจากห่างกายของเฮาไปกระทบใส่กับน้ำเย็นๆนี่รู้สึกได้เลยมิตรรายการเป็นวัดเจ็บคอเป็นไออย่าลืมมิตรรายการการเบิ่งแยงสุขภาพเนาะต้องได้เอาใจใส่บ่ว่าจะเป็นทั้งผู้ที่เฮ็ดเวียก เป็นประจำบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกกลางแจ้งแน่อาการฮ้อนๆก็คิดหาแต่น้ำเย็นๆเนาะแต่ว่ากินได้เม็ดรายการก็ขอให้กินในปริมาณที่พอดีกับห่างกายเด้อบ่ควรกินหลายจนเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ห่างกายมีผลกระทบทั้งด้านสุขภาพแด่อันนี้ก็คือความเป็นห่วงเนาะจากรายการเพื่อนธนาคารเอาล่ะท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารสำหรับระยะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบใจอีกท่านนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ดีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อฐานฟังข่าวต้นสมงในโอกาสที่พลเอกวิไลลาคำฟ้องกรรมการกลุ่มกำลังศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางเข้าร่วมพิธีประกาศแต่งตั้งประธานรองประธานผู้ประจำการและคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสละวันในวันที่2มิถุนายนอยู่สมุทรสนแขวงสละวันท่านได้โอลมและเน้นนักหลายปัญหาโดยเฉพาะเน้นให้คณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงสุดใหม่เสริมขยายมวลเสื้อสามัคคีเป็นปึกเพนพลเอกวิไลลาคำฟ้องกล่าวว่าบรรดาสหายที่ถูกแต่งตั้งเป็นประธานรองประธานผู้ประจำการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงต้องเอาใจใส่เสริมขยายมวลเสื้อสามัคคีเป็นปึกเพนภายในคณะพรรคคณะกรรมการเป็นใจกลางการจัดตั้งที่มีความนักแน่นเข้มแข็งเป็นแบบอย่างในการสี่นำนำพามีทัศนะและแบบเพนดำรงชีวิตที่ปลอดใสมีสติสูงในการติดตามเป้าหมายที่เข้ามาเคลื่อนไหวบ่ดีพร้อมนั้นก็ต้องฮู้นำใส่บรรดาทายแห้งที่บ่มซ่อนโดยเฉพาะบุคลากรกงจักการจัดตั้งทรัพยากรของท้องถิ่นและกำลังคนที่มีต้องรับประกันพันขยายจัดตั้งปฏิบัติบทบาทการนำพารวมศูนย์เอกภาพโดยโกงเด็ดขาดหอบด้านของพรรคต่อกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทั้งเป็นเจ้าการซีนำบรรดาคะแนนการคองรัฐและองค์การปกครองท้องถิ่นในการพันขยายแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านของพรรคเพื่อหับประกันให้แขวงสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองนักแน่นหันลงก็สังหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทตามที่สามสร้างเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเป็นเจ้าการเข้าร่วมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอย่างพร้อมเพียงนอกนั้นต้องเอาใจใส่แก้ไขปัญหาอาวุธเสกยาเสพติดให้ลงสู่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นอย่างแข็งแรงป้องกันและแก้ไขการค้าขายเถื่อนแห่งงานต่างด้าวการยกย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ตามสายเดนพร้อมนั้นก็เพิ่มทวีการประสานงานทางในระดับศูนย์กลางในท้องถิ่นและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความบ่สงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวสายเดนหรือกลไกหัวมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันนิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: นิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแน่นได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
6: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
7: รายการ
8: Colorful Music
9: Welcome to Colorful Music
8: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
9: The program updates world music trend for you

นี้พวกเรานำเพลงเก่าๆกับเมื่อวันอังคารให้มีรายการได้ฟังเอาใจผู้ใดมักฟังเพลงเก่าจะเป็นรุ่นพ่อตู้แม่ตู้รุ่นทรงข้าบานคันรุ่นใดเอาเจ้าค่อยมันทรงข้ารีบเราเป็นบ่เดี๋ยวนี้ก็กลับมาบานอีกครั้งหนึ่งเซนเก่าเซนเคยเบอร์ที่พวกเราสามารถซื้อซ่านกันกระพาน03057870520ทางการได้สนใจยากจะเดินทางห่วมกับพวกเราตอนต้นรายการยังได้อยู่ติดต่อคณะจะทำรายการแล้วปะเบื่อไว้ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเกี่ยวกับบรรหาเรื่องตาตามือตามัวเจ็บตาตาแดงตาบ่เห็นหงตาเสื่อมสภาพต่อกระจกตาหรือว่าต่อหินม่านตาอักเสบต่างๆไปห้าพวกเขาได้พวกเขามีแพทย์ที่เซียวสารจากยูนานประเทศจีนเซียวสารเกี่ยวกับสายตาเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งทำการผ่าตัดหลายกว่าหมื่นคนมีประสบการณ์เป็นเทิงสาวปลายปีอ่ะฉะนั้นก็คงมั่นใจได้อ่ะกับความเซียวสารซับเหาะทางของเพิ่นตอนนี้เพิ่นมาผ่าตัดให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีบัญหาเกี่ยวกับตาให้ฟรีเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นได้ซื้อเครื่องที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนั่นล่ะก็ไปหาได้เด้อไปปรึกษาได้ไปปินปัวได้ไปสอบไปถามได้บ่ได้ไก่แถวน้องบ่ท้องเนื้อเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์กับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเบอร์โทรแมน5755 4111อันนี้เป็นเบอร์มือถือสามารถได้เลข5เลย

มักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้มื้อนี้เน้นเก่าๆก็ดีนะให้มันทึกตามธีมกันท่าว่า2025 26 24สิก็ถือว่าอย่างค่อนข้างจะใหม่อยู่ได้นะเอาแบบ10ปีล่าง20ปีล่าง30ปีล่างยิงเก่ากึกยิงข้างเพิ่นว่ามีมนข้างมาฟังผลงานของ BG ทักทายมีรายการได้ฟังเพลงนี้ใส่เสื้อ Wish You Were Here กับมอบให้กับทุกคน

0: แล้วยีเพลงนี้ค่อนข้างจะเศร้าอ่ะไม่เป็นไรการได้ฟังของ BG ยังไม่เขาบอกคอยได้เปิดเพลงนี้ฟังอย่างเถื่อนจนลืมลั่งอ่ะเพลงนี้ Wish You Were Here มันแปลตามโตก็คงจะปรารถนาอยากให้เจ้าอยู่แถวนี้อยู่ด้วยการเพลงนี้ปล่อยในเดือน4 1989เก่าพอมีรายการ37ปีสังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่18ของพวกเกียวไซซือวาบวันก็เป็นเพลงที่ครอบครัวบีจีเออแล้วเป็นครอบครัวได้เป็นไอ้น้องกันนี้เนาะไฟมิลี่ที่ไซซือนามสกุลวากีปะเป็นแต่งเพลงนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้กับน้องสายล่าที่ไซซือว่าแอนดี้กีฟเสียชีวิตกระทันหันอยู่ฮูมอในอังกฤษนะในวันที่10เดือน3 1988หลังจากเสริมสลองวันเกิดตัวเอง3ครบรอบ30ปีเพียงแต่5มื้อฉะนั้นพวกเกี่ยวแต่งเพลงนี้คือถึงการจากไปกระทันหันถึงการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไม่ถึงความคิดถึงปรารถนาอยากจะให้เขาอยู่และกับความรู้สึกดีๆที่ผ่านมาประมาณนั้นขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งให้การสนับสนุนตอนต้นรายการนอกรจะนำรายการนั้นเข้าสู่ไลน์ยาของเราทีเลยคอมไทม์ฝากไว้อีกบ้านหนึ่ง
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
2: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทส์แอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
3: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
4: Colorful Music on FM 103.7 MHz
5: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
6: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: Colorful Music the best radio in town
8: สนับสนุนโดย
9: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้น คุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้ข้าวเดียว
7: จบ
10: พิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอ็กเข้าเดียว
7: จบ
10: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
11: ้โอ
8: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
11: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
11: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
8: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
11: โอ
8: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
11: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
8: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
11: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ับเราโทรคมโทรคมคนเราเพื่อสร้างคมเรามีรายการติดตามอยู่แห่งคนได้ก็สามารถสื่อสารกับพวกเราได้ขณะจะทำรายการกระแมน0305787052ทราบกันไปแล้วกิ่งไม้ปล่อยให้มีรายการได้ฟังบริการ Fiber to the Room ก็ถือว่าเป็นบริการอันหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะนครลุงเวียงจันทร์ได้ซ้ายเป็นแพ็กเกจ 1,500,000 กิฟต์จ่ายได้3เดือนความไวนะ50เมกะเน้นความไวทั่วทุกห้องทั่วทุกแจมมุมห้องหื้อก็สามารถสอบถามได้131แล้วบริการอยู่ในเครือเดียวกัน FTTH Fiber to the Homeก็เป็นอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือนเซนกันตอนนี้ก็มีเป็น10แพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกความไวได้แล้วแล้วผู้ใดต้องการอยากจะเอาเข้าตอนนี้เพิ่นแจกสูกซองสันได้กับบริการ FTTH ลูกค้าใหม่เอาบริการนี้เข้าเพิ่นก็มีเบอร์งามอ่ะเบอร์นำไซในเครือข่ายเบอร์งาม5เบอร์มีมูลค่าโทรฟรีสูงถึง600นาทีมีดาตา60กิกอันนี้แม่นมอบให้เลยเนาะเฉพาะลูกค้าใหม่แล้วถ้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำไซฟรี6เดือนได้2เดือนฟรีจ่ายเป็นปีได้ทั้ง4เดือนฟรีส่วนโศกสันที่ซ่องนั้นพวกเราสามารถลุ้นหับเงินล้านเงินล้านเท่าได้ล้านเฉพาะผู้สบพมเสาไก่ก็บ่ค่อยจะมาคำว่าล้านล้านปันได้เนาะต้องขอโทษขออภัยลุ้นหับเงินไล่กว่า50ล้านกิฟเพียงแต่พวกเราสำราคาบริการ FTTH ลวงหน้า3เดือนขึ้นไปเท่านั้นซึ่งเพิ่นจะมอบโซกตัวนี้ท้ายเดือนมิถุนาก็ท้ายเดือนนี้ล่ะกับบริการ FTTH เบิ่งสีเบิ่งนั่งฟังเพลงเฮ็ดเบียกเฮ็ดวาได้อย่างสะดวกสบายดังที่กิ่งไม้บอกว่าตอนนี้เพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราเลือกความไวได้ตามใจมีทั้ง10แพ็กเกจด้วยกันเริ่มแมน35เมก 165,000 กิบต่อเดือนมีรายการสามารถเลือกจาก35มาเป็น55 70 80 120พุ่นได้จนถึง400เมกการเลือกตามความเหมาะสมสนใจอยากจะได้รายละเอียดอีกตื่มก็สามารถสอบถาม131เด้อหรือว่าได้เลข5เบอร์ตั้งตัวพวกเฮา021219385ตอนนี้เดินทางพร้อมทาง Colorful อยู่มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อ152โมงมื้อวันอังคารก็เน้นเป็นเพลงเก่าๆคือตามธีมของแต่ละมื้อที่พวกเฮาหยิบมาปล่อยหยิบมาเว้ามาฟังอีกตืมเพลงเก่าหนึ่งค่อนข้างจะกึกบอกกับบกึกค่อนข้างจะเก่าอยู่เป็นผลงานของเจนนิเฟอร์ลูเปสเพลงนี้ใส่ชื่อว่า If You Had My Love ก็มอบไปให้กับมิตรรายการทุกคนโดยเฉพาะลูกค้าเราโทรคม

ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะเก่าอ่ะปล่อยในปี1999เก่าพอเฉพาะเมื่อวันอังคารที่พวกเฮาหยิบเพลงเก่านี่เป็นผลงานของนักร้องนักแสดงจากอเมริกาซึ่งมีชื่อย่อเป็นที่รู้จักกันแม่นเจโร่นะเจโร่หรือว่าเจนิเฟอร์โลเปสผู้เกี่ยวข้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่สตูดิโออัลบั้มทำอิดของผู้เกี่ยวใส่ชื่อว่า On The Sick ชื่อเพลง Man If You Had My Love เนื้อในเพลงบอกว่า If You Had My Love I Gave You On My Trust ก็จะบอกได้เลยว่าถ้าว่าฮักได้ความฮักจ้างเฮาแน่นอนละทุกความเสื่อความไว้ใจจะมอบให้ออกจะมอบออกไปให้ว่าซ่านจังหวะก็ได้ใจอยู่เอาใจผู้ได้มาเพลงเก่าๆทูนอินมาติดตามคาร์ลฟูนกับมือวันอังคารตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมลาวโทรคมก็มีไลน์บริการให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้เลือกอะมักแบบใดก็สามารถเลือกสายเพื่อความสะดวกสบายเลือกการติดต่อสื่อสารกันบ่ขาดสายประมาณนั้นเวลาที่มีรายการไซส์เครือข่ายเราโทรคมทุกพันกีบไม้ทั้งหนึ่งคะแนนแล้วทางระบบนั้นก็จะสะสมคะแนนไว้ตอนนี้เพิ่นให้โอกาสพวกเฮานั้นได้นำคะแนนไปแลกเป็นมูลค่าโทรก็ได้หรือจะแลกเป็น data แต่ data นี่เพิ่นก็มีหลายวิธีให้เลือกอ่ะเซ็นว่าเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มือพวกเฮาก็สามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว5 6 7เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นค่ะ100คะแนน100คะแนนก็จะตัดไปแล้วเราก็จะได้มูลค่าถูก 10,000 กิฟต์ใส่ได้5มื้อถ้าเราบ่อยากแลกเป็นมูลค่าโทรเราเอา100คะแนนแลก data มี3แพ็คเกจด้วยกันเนาะ100คะแนนแลก5กิกใส่ได้1มื้อรหัสเป็นเลข11 100คะแนนแลก data 3กิกใส่ได้3มื้อรหัสตัวนี้มันเลข12แล้วเอา100คะแนนแลก data 2กิกใส่ได้5มื้อรหัสเป็นเลข13ก็เลือกเอาถ้าเฮามักแบบใดเนาะบางคนก็มักไวแบบจะลวดใส่มือเดียวก็คุ้มก็เลือกเอารหัสเลข11บางคนก็คอยใส่คอยไปเอามัน5มือนึง2กิกก็โอเคการรหัสเป็นเลข13สินะหรือว่าเอากลางๆได้3กิก3มื้อกับเลข12เมื่อเฮาจื้อรหัสแล้ววิธีกดแลกก็ง่ายๆกดดาว5 6 7เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจที่เฮาต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นก็สามารถแลกได้มีรายการแล้วบริการฝากเบอร์นะฝากเบอร์เฉพาะผู้ใดที่จำเป็นต้องได้เดินทางไปเฮ็ดเวียกบอนทีบ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมได้มีรายการก็สามารถฝากเบอร์ไว้นำเพิ่นเพราะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่เฮามีคอนเนคชั่นไลน์ติดต่อลูกค้าไลน์คนรู้จักแล้วว่าซั่นแล้วเฮาก็บ่อยากจะมาเริ่มใหม่อ่ะฉะนั้นเฮาสามารถเอาเบอร์นั้นฝากไว้สามารถฝากเป็น3เดือน6เดือนหรือ1ปีจำเป็นต้องเข้าไปซูนบอร์ถ้าอยากใช้บริการฝากเบอร์บ่จำเป็นเด้อเพียงแต่มีรายการนั้นซื้อบัตรมาตื่มเงินในเครือข่ายหรือจะตื่มผ่าน BCL แล้วแต่หรือว่าแอปอื่นๆตื่มเงินเข้าระบบแล้วถ้าเขายังจะฝาก3เดือนก็จื้อว่ารหัสมันเลข3 6เดือนเลข6 1ปีมันเลข12ค่าบริการฝากเท่ากับเดือนละ 10,000 กีบ
5เดือนก็มัน6เดือนก็60,000ก็มีแต่เป็น3แพ็คเกจได้3เดือน6เดือนและ1ปีบางคนก็ว่าเอาค่อยไป4เดือนเฮ็ดจังใดก็ให้เลือกเอาระวางสีฟาก3เดือนหรือสีฟาก6เดือนเมื่อเฮาจื้อแล้วเนาะเฮาก็กดวิถีฟากอะกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวอยากจะฟาก3เดือนก็ใส่เลข3เข้าไปถ้าว่า1ปีก็ใส่เลข12สินะครึ่งปีก็เลข6เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแล้วเมื่อเฮากลับมาเฮาอยากจะเฮียกเบอร์นั้นมาใช้เฮาก็กดดาว3344เครื่องหมายดาวตามด้วย00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นได้

0: นอกจากบริการฝากเบอร์แล้วพวกเขายังมีบริการอื่นๆฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถเลือกตามใจอ่ะว่าตู้ใดที่เหมาะกับพวกเขา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: โ
4: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณได
9: ้โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
9: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนินเข้ามาติดตามรายการผ่านห้อยสามก็ดีบางคนก็ติดตามผ่าน94หลายคนก็ทูนินมาเว็บไซต์พอหาที่ www.lnr.org.la ก็สามารถเข้าถึงรายการได้ฝากไปยังห้างห้าและบริษัทต่างๆอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเขาเช่นตอนนี้พวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรศัพท์นะก็สามารถมาเดินทางได้10นาทีตอนต้นยังว่างตอนนี้พวกเขายินดีต้อนรับนั่นแหละก็สามารถกิ่งกังมาผ่าน030-578-7052ขณะจะทำรายการแล้วกระปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาโอลมกันเนาะมื้อนี้ก็คงสื่อว่าคึมคึมฝนคึมฟ้าคึมฝนอยู่ได้กับฤดูฝนก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นั่นแหละพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เข้าป่าซอกเห็ดซอกเครื่องขบข้องกินห้าลัวห้าฟืนห้านอต่างๆก็ให้มีสตินั่นแหละการที่เฮานำเห็ดมาหับประทานเป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกปีก็จะเห็นว่ามีเคสในเบื่อเห็ดเนาะบางเทือเห็ดที่เฮาเบิ่งว่าเห็ดนี่เฮาเคยกินแต่เห็ดดังกล่าวนั้นไปเกิดอยู่บอนที่มีสารพิษบางเทือใส่ยุกใส่ยาฆ่ายอกฆ่าหญ้าต่างๆหรือว่าฆ่าเหม็งมอกเหม็งไม้เห็ดเป็นสิ่งที่สามารถดูดซึมเอาสารพิษได้ไวฉะนั้นก็ระมัดระวังนั่นแหละผู้ว่าผู้ว่านี่ก็ตอนไล่ก็จะซื้อเห็ดที่เป็นปลูกอ่ะบอกว่าจะเป็นเห็ดสนุนเห็ดไก่น้อยเห็ดอื่นอ่ะเห็ดเข้มประมาณนี้นะเห็ดเพาะเห็ดเพาะนี่ก็เห็นกันลำลายโยดคือกันส่วนไล่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกว่าเขาสามารถแทสเบิ่งกวดเบิ่งว่าเห็ดนั้นเบื่อหรือบ่อันนี้เป็นความจริงหรือบ่จริงไหมก็ยังบ่ได้พิสูจน์เวลาเขากลัวกินแล้วเขาเอาข้าวทิ่มใส่ถ้าว่าข้าวเขานั้นกลายเป็นสีแดงหมายถึงว่าเบื่ออันนี้ยังโบหูไล่ขนกระบอมแบบนั้นพอตัวเองต้องไล่ก็หมักอาหารประเภทปลูกเองที่มนุษย์เขาปลูกได้ประเภทสัตว์ก็คือกันเนาะประเภทสัตว์ปอกสัตว์ป่าบ่อกินสัตว์ที่เขาสามารถเลี้ยงได้นี่ล่ะมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

ค่ะเป็นเพลงซาอีกเวอร์ชันหนึ่งที่กิ่งไม้หยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังเป็นผลงานของ Eagles วง Eagles แล้วมีเสียงเพลงที่เป็นซิงเกิลฮิตฮอตกัน Love Will Keep Us Alive กิ่งไม้ก็หยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังเรื่อยๆกับเพลงนั้นแล้วแต่เพลงนี้ก็บ่ค่อยได้ปล่อยซานจึงหยิบมาปล่อยเพื่อให้มีรายการได้ฟังไลฟ์เวอร์ชันแตกต่างกันไปจังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่6ของพวกเกี่ยวใส่ซื้ออัลบั้มตอนนั้นว่า The Long Run ปล่อยโดนบอมเพลงนี้ปล่อยตั้งแต่เดือนกันยาปี1979บวกลบคูณหารเบิ่ง2026กับประมาณ47ปีเป็นเพลงที่เว้าถึงความสัมพันธ์ที่กำลังมีปัญหาเดินต่อไปบ่ได้ทั้งที่ว่าทั้งสองยังมีความผูกพันที่ยังหักกันทั้งที่ว่าทั้งสองเคยหักและผูกพันกันเอาแท้เอาว่าเอาแบบนั้นซะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของเพลงนี้ว่า I can't tell you whyสามารถจะบอกเหตุผลอธิบายว่าเป็นยังจึงยอมอดยอมทนหรือว่าเป็นยังบ่สามารถเดินจากกันไปได้จากเถื่อทั้งที่ว่าย้ำได้กับผิดกันย้ำได้กับมีน้ำตาคันท่าบอในสิ้นในธรรมเป็นบอกว่ายังบ่หมดเวรหมดกรรมต่อกันแม่นบ่กระแปกได้บางคู่อยู่กันแบบนั้นล่ะสิไปจ้ากันก็ไปบ่ได้สิหักกันก็หักบ่ได้แบบทรมานแต่ต่างฝ่ายต่างทรมานกันประมาณนั้นก็หยิบให้มีรายการได้ฟังเนาะเดินทางพร้อมทางคาลิฟูนขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการยิ้มกับ Family Package เป็นแพ็กเกจที่เฮ็ดขึ้นมาให้กับผู้ใดที่ใช้เบอร์ตื้มเงินบริการเบอร์ตื้มเงินสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วลงทะเบียนไซต์แบ่งปันกันไซต์ได้หลายเบอร์พวกเขามีแพ็กเกจ 100,000 ไซต์ได้1เดือนมีดาต้าถึง45กิกะไบต์นาทีโทรในเครือข่ายถึง100นาทีบริการตัวนี้นี่นะพวกเขาสามารถแบ่งปันกันไซได้3เบอร์ได้ก็คือความสะดวกอันหนึ่งถ้าว่าเขามีหมู่สนิท 2-3 คนที่ใช้บริการเบอร์ตื้มเงินเขาก็ซื้อแพ็กเกจเดียวลงทะเบียนได้3เบอร์สินะหรือจะเป็นครอบครัว 4-5 คนอาจจะซื้อแพ็กเกจมูลค่า 150,000 พวกเขามี2แพ็กเกจเด้แพ็กเกจ1 100,000 ก็มี 150,000 ก็มีตัว 150,000 นี้มีดาต้า70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วสามารถลงทะเบียนนำไซได้5เบอร์ซ้ำเฮาซีโทรซ้ำซีติดต่อซ้ำซีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คู่และครอบครัวกับแพ็กเกจนี้กับ Family Package

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด้อัน
3: ใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้
3: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณได
8: ้โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
8: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: would say
1: เฮามาส่งท้ายกันด้วยผลงานของ Air Supply
0: Understand it's not a role I usually
1: เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Having You Near Me
0: Don't speak to
1: เสียงเพลงนี้เหมือนเมื่อใดก็ถือว่าทีมงานพวกเฮาเซกูดบายกันไป
0: When
1: ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาตอนต้นรายการขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาติดตามผ่านช่องทางนี้มืออื่นมาติดตามได้ใหม่โมงเก่าเด้อ152โมงมื้อนี้อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day Bye bye See youTomorrow.

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงและยะ5ปีผ่านมาคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคได้เปลี่ยนเจ้าการติดตามและเก็บกรรมสภาพแนวคิดทางเสียงสังคมบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมถ้อยทำนองบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีของอิทธิกำลังปรปักษ์ดำเนินกองประชุมส่งแสงข่าวคันศูนย์กลางประจำเดือนสรุปสั่งรวมรายงานการแค้นไว้เวียกงานโฆษณาอมโฮมของคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคคณะโฆษณาอมโฮมท้องถิ่นและการแค้นไว้เวียกงานการเมืองแนวคิดของบรรดากระทรวงองค์การรายงานคันถึงเป็นปกติในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอมโฮมขององค์คณะพักคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพักระยะ5ปีต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพักครั้งที่5องค์คณะพักคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพักที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านคำมรจันทจิตห้องคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพักให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาได้ฝึกอมโฮมเวียกงานไอทีให้พนักงานคณะโฆษณาอมโฮมแขวงจำนวน18แขวงฝึกอมโฮมผ่านระบบห้องประชุมทั้งไกลเว็บไซต์ฝึกอมโฮมระบบลงทะเบียนออนไลน์ระบบห้องการทันสมัยของรัฐบาลการนำใช้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ให้พนักงานบรรดากรมภายในคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพักฝึกอบรมการนำใช้โปรแกรมนับคะแนนเสียงเลือกตั้งได้สมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการหันเป็นดิจิตอลให้พนักงานคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางภาคและอื่นๆท่านคำมรจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าระยะผ่านมายังได้เอาใจใส่ปรับปรุงเนื้อในและรูปการของทรงวารสารขึ้นใหม่โดยลงเลิกเหตุบทบาทนาทีโฆษณาเผยเพรลัทธิมรรคเลนินแนวทางเพรนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐผลสำเร็จการปฏิบัติเพรเศรษฐกิจสังคมของรัฐของคณะการและท้องถิ่นบรรดาผลสำเร็จและบทเรียนของประเทศเพื่อนมียุทธศาสตร์ไปเคียงคู่กับการปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์วารสารรุ่นใหม่วารสารโฆษณาก็ได้ค้นคว้าสร้างเว็บไซต์ของตนเพื่อหันเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
3: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
3: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
5: ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆ
2: พียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: 1สมต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านมวลสื่อ

0: เอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้หูได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเบาวากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
2: พบกันเมื่อนี้นี่พระพื้นน้ำมือแข็งได้วันอังคารผู้ได้เกิดปีขานวันอังคารเดือนเก้าแม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดเมื่อนี้พ่อกันเป็นเก้าวันละของเดือนมิถุนาพี่น้องเลยวันอังคารมืดเมื่อเก้าวันเต็มๆเป็นเมื่อแฮมเก้าคำเดือนเจ็ดพ.ศ.2569กันละเด้มาเว้ามาว่าทักทายกันก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาข่าวมาฝากมาต้อนกันเอาขึ้นเหนือลงใต้ไปใกล้มาไกลไปทั้งในคดีมีสติเด้อใส่รถใส่ถนนอย่าสุประมาทชีวิตมีค่าอย่ามรณากับอุบัติเหตุใส่รถใหญ่ก็รักษาความไวใส่รถจักก็ใส่หมวกกันทบใส่หมวกกันกระทบป้องกันหัวนกพื้นกันแน่นับถือกฎระเบียบจราจรนั่นแหละคอยไปคอยมาไฟแดงไฟเขียวก็จงมีสติไฟเขียวไปได้ไฟแดงไงยุดทันแล้วเนาะจะสู้ลวงเด้อเกิดอุบัติเหตุมาอันตรายได้พี่น้องเลยมาเว้ามาว่ากันเป็นประจำย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะพี่น้องเนาะ
0: เอาบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวพวกเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนี่ยตัวนี้ได้แมนโครงการดีๆของบริษัทไอราดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจได้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบได้ถ้าว่าท่านซื้อ3ชุดได้พิเศษระดับ VIP เมื่อท่านซื้อ6ชุด6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน 600,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ธนา VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ำในเมื่อครบ10สุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอ สิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปี

0: สิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนั้นพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปฮั่นเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดและก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อท่านซื้อเป็นสุดเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาร่วมกับร่วมโครงการกับพวกเขาได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาต้อนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449ท่านใดที่สนใจอยากเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1สุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตครับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดซื้อ3ชุดนอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบ VIP 6ชุด 900,000 กีบนอนห้องหมอ1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบ VIP Plus ซื้อ10ชุดฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งนอน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10สุดแน่เป็นเครือจังสันโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเอามาฝากมาตอนกันท่านที่เป็นสมาชิกของนูนิเอนไซม์ยาฟอกเลือดและก็ยาคลายเส้นเนาะ3ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเดี๋ยวนี้พวกเรามีข่าวดีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฮาหากสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ได้เข้านอนห้องหมอหรือรับการรักษาตัวตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทางโครงการจะมอบเงินรางวัลน้ำใจเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกโดยมีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนี่คือการตอบแทนผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพรักษาห่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีโมเมนเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกลับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะแม่นจะได้รับรางวัลตอบแทนคือจังซั่นผลิตภัณฑ์อินไซโนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเว้าให้กันฟัง
1: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-544-9449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเฮ้ยพี่น้องเอ้ยน้อสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญมันเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสดยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสดนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาสำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสดหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาปัจจุบันมาฟังนิทานกันเนาะ
2: อ่ะมาฟังกันเลยเสียงเมี่ยงตัวพญาลงหนองพญาทวาราวดีผู้เป็นใหญ่ในการปกครองเมืองทวาราวดีขีดเขียดในเสียงเมี่ยงผู้เป็นไพฟ้าราชดรที่เคยหับใส่ในราชวังแล้วเนาะในพระราชวังบ่เลิกบ่แล้วถึงจะช่วยอย่างหลายอย่างแก้ปัญหาได้ก็ตามแต่ก็ยังคิดงำอยู่เห็นบอกเพื่อนว่าคนบ่จริงใจเขาช่วยได้ละดีบัดเขาบ่มีประโยชน์ละบ่อ่อนซ้อนว่าซั่นซะเนาะบ่เห็นคุณดีบ่เห็นคุณงามความดีมันก็เป็นซั่นได้จึงซอกหาทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะเสียงเมี่ยงให้ได้ย้อนภูมิปัญญานี่ล่ะว่าซั่นซะกูสิบ่มีความสามารถหลายบ่สิบ่มีภูมิปัญญาเฮ็ดเสียงเมี่ยงแก้เคล็ดมันได้คืนจักเทื่อบ่ชนะอันนี้ก็ได้เนาะเมื่อหนึ่งพญาสั่งให้เสนาอามาตย์ทั้งหลายห่างหากกาเกียมขบวนออกเที่ยวลิ้นป่าแล้วมันเป็นท่านในเสนาน่ะผู้รับใช้นี่ก็ต้องได้ห่างหากกาเกียมให้ผู้ใหญ่ไม่โตยับ ครูญาซาเจ้าเมืองใหญ่พญาลามื่นเพิ่นมีเวลาไปลิ้นได้ล่าเนื้อล่าสัตว์ได้คนเด็กี้เนาะขี่ม้าแล้วบ่ได้ขี่วีโก้คือเดี๋ยวนี้ล่ะเข้าป่าพุ่นตรับๆๆซอกล่าสัตว์ลิ้นป่าชมสวนดอกไม้ซั่นตัวชมสวนดอกไม้และสั่งให้บอกเสียงเมี่ยงไปนําพร้อมบ่แม่นว่าสิไปแต่เสนาอามาตย์ทั้งหลายได้ต้องเอาเสียงเมี่ยงไปนําพญานี่น่ะเว้าว่าเสนาอามาตย์เอ้ย
3: เด้อขนาย
2: ไปซอกเบิ่งบักเสียงดูมันอยู่ทางใดพาเฮาออกไปเที่ยวลิ้นป่านํามันเบิ่งดูหาเรื่องสิไปลิ้นป่าเด้อบัดนี้พญานี่เมื่อได้เวลาแล้วขบวนก็เคลื่อนไปสู่ป่าแล้วพญาทวาราวดีนั่งอยู่ทางหลังสร้างเว้ยบ่ยอมขี่ม้าม้ามันอยากแล่นไวขี่สร้างมันตัวใหญ่ค่อยบ่ตกง่ายมีเสนาอามาตย์แห่แหนแผนกั้งแล้วย่างขับคานแน่นย่างขับคานแน่นการไปชมป่าเท่านี้นี่เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานมวลซื่นให้กับพระองค์เพิ่นฮ้องว่าไปอาบลมชมวิวนะกินอากาศเนาะและขบวนที่ติดตามหันก่อพอแต่ขบวนเคลื่อนไหวไปถึงกลางป่าแห่งหนึ่งก็ได้หยุดพักเซาเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติแน่พญาว่าเฮาเห็นดีแล้วเอาบ่อนนี่ละโอ้ยอากาศดีลมเด่นเย็นวิวก็งามกกไม้ใบหญ้าก็งามโอ้ยเอานี่เนอพักเซาอยู่นี่ว่าซั่นซะอยู่ในป่าแห่งนี้นี่ยังมีหนองสาใหญ่หน่อยนึงเด้มีน้ําอั่งอยู่เต็มหนองล่ะบ่แห้งจักเทื่อหนองตัวนี้น่ะน้ําอั่งอยู่หนองบักใหญ่ฝ่ายพญาทรวดีนี่ก็ได้แหนมเห็นหนองสาใหญ่ทั้งงามทั้งกว้างใสเย็นก็อยากลองพญาปัญญาเสียงเมี่ยงซะละได้บาดนี้หวังจะเอาเสียงเมี่ยงนี่ให้ได้สิตัวมันคักๆเบิ่งพญาก็จึงได้เว้ากับเสียงเมียงว่าเสียงเอ้ยเจ้าก็อยู่หับใส่เฮาก็ไล่ฟ้าไล่ปีความดีก็มากมายความสลัดหลักแหลมนี่ก็มีเอาแท้เอาว่าเฮาอีหลองทำเจ้าอีกเบิ่งปัญญาของเจ้ามันยังอีแหลมคมคือเก่าบ่เสียงก็เลยว่าคนน่ะ
3: มีอีหยังเว้ามาแล้วนะคนไหนบ่ต้องอ้อมค้อม
2: โอ้ได้ไอ้เสียงนี่ก็ได้บ่ต้องหลายเรื่องเว้ากับพญาทางพญาก็จึงตั้งคําถามว่าถามเสียงเมียงกันว่าเสียงเอ้ยถ้าตัวมีพญาปัญญายังเก่งกาอีหลีอยู่คือเก่านี้เฮาตัวลองตัวเฮาลงไปในน้ํากลางสระนี่เบิ่งดูเสียงเอ้ยว่าซั่นซะพญาโอ้อยากให้เสียงตัวลงน้ําได้บ่นี่ทางเสียงเมียงก็จึงตอบว่า
3: โอ้ยท่านพญาเอ้ยเก่งก็เก่งอยู่ดอกพญาปัญญาฮะนะแต่ซึ่งผู้ฆ่าตัวให้พระองค์ลงไปในน่องนั้นบ่สร้างขอน้อยบ่สร้างชิดตัวแล้วกันว่าลงไปแล้วตัวให้ขึ้นนั้นบางเทื่ออาชีพพอได้ก็ขอน้อย
2: ว่าซะโอ้เมื่อไอ้พญาได้ยินเสียงเว้าจังซั่นนี่ก็บ่คิดในใจแล้วมึงบัดนี้ละกูสิลงไปเบิ่งมึงสิตัวกูจังได๋กูจะขึ้นได้ว่าซั่นซะซ้ําตัวกูลงมึงยังบ่กล้าแล้วปัญญามึงอยากปู้แน่แล้วล่ะว่าซั่นฝ่ายพญาทรวดีก็คิดบ่ถึงแล้วถึงกลอุบายของเสียงเมี่ยงพอได้ยินเสียงเมี่ยงว่าในนั้นแล้วตัวให้ขึ้นก็สิได้โยตัวลงนี่บ่อาจได้แล้วพญาก็จึงขมังขมอแล้วกระจั่นกระจ้อถามเสียงว่าตัวขึ้นได้แท้บ่มึงเจอว่าลุลีเนี่ยมึงตัวขึ้นได้แท้บ่ว่าซั่นซะเสียงเมียงก็ตอบฉี่เฉยๆไปว่า
3: โอ้ก็ลองเบิ่งซั่นล่ะว่าคั่นอีตัวได้บ
2: ่ปัญญาก็ฟ้าวปุ๊บปั๊บแล้วแก้แพ้ออกแล้วก็ลงจากหลังสร้างแล้วแหละแก้แต่อยู่ถึงหลังสร้างพุ่นน่ะฟ้าวแห่งสิชนะเสียงเมียงย่างลงสู่หนองกลางน้ําทันทีก็ลงไปแช่อยู่น้ําแล้วจักสั่นจักหนาวก็ยังอดเอาถ้าให้เสียงตัวขึ้นหลังจากไปแล้วก็ค้างกระไตกระสั่นเนี่ยก็จึงห้องเสียงว่าเสียงเสียงมึงอยู่ใช่มาแม่กูลงแล้วนี่มาตัวกูขึ้นลงรู้ว่าสั่นซะถ้ามึงมีปัญญาเก่งกาแท้นั้น สั่นแบบนี้เสียงเมียงเนียมลงไปเบิ่งหน้าพญาพร้อมทั้งหัวยุ่มๆหัวยุ่มเปื่อยแล้วก็เว้าอย่างมีผู้สนะเนาะเว้าอย่างผู้มีไสยชนะว่า
3: ตัวลงไปแล้วเด้คะน้อยสิขึ้นก็ขึ้นกับเรื่องของพญาแล้วคะน้อยจุดแล้วแต่เจอเนอตัวลงไปเพราะแห้งแล้ว
2: ฝ่ายพญาก็บ่มีความสิเว้าใดๆตอบคืนจึงย่างก้มก้อยก้มก้อยขึ้นจากวังน้ำทั้งสั่นทั้งเซ็นและก็ห้องชัยเสนาว่าโอ้ยเอาเพมาช่วยไปตายเศร้าหมดแล้ว

0: ก็ถือว่าเมดตัวนี้เชียงเมียงตัวพญาลงหนองเพิ่นก็ว่าเพิ่นพญาดีปัญญาลักแหลมว่าสิลองไปลองหยุดกันกับเชียงเมียงลองเบิ่งมันสิเป็นแนวใดมันสิเย็นจังน้ํามันสิฮ้อนจังไฟเอาเข้าคักๆก็แม่นเชียงเมียงตัวเพิ่นลงน้ําก็คือเก่าเนาะนิทานนี้ก็ได้เป็นขึ้นอันนั้นดอกผมมีพี่น้อง
1: หวังว่าคงจะได้รับความสุขกันเนาะมีรายการที่แก่ติดตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้รายการนิทานพื้นบ้านสําราญมวลซื่นว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสําราญมวลซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน้ําสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใช้โนนี้เอนไซม์เถอะพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมื่อไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราเฮาโนนี้เอนไซม์ของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารเด้เนาะมากมายโนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนหลายก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยัตต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
3: เฮาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสําคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสําคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียร่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนําเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาค่าห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการชุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการ
3: สบายดีเอนไซโนนี่เอนไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
2: พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-544-9449
3: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตรช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวายเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449020-8856-5599
3: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยค่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเหงที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจึงเป็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือน โนนิเอนไซม
1: ์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
3: โนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนิเอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-95-449

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงรถไฟฟ้าหรือรถ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อเห็นว่าสังคมมีความต้องการสมใช้หลายในปัจจุบันเนื่องจากระยะผ่านมาประเทศเราพบวิกฤตสภาพน้ำมันขาดตลาดและมีราคาแพงเห็นให้สังคมหันไปนำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอัมไพวรรณแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และแผนขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ที่จัดขึ้นเมื่อบดินมานี่อยู่นครเวียงจันทน์อิงตามคำแนะนำหรือคำสั่งของรัฐบาลที่กำหนดไว้ว่าฮอดปี2030ให้อัตราการสมใช้รถไฟฟ้าความ30%ฉะนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าให้แพร่หลายส่วนการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนยานพาหนะแม้ได้กำหนดนโยบายเป็นต้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการเข้าในกิจการขนส่งโดยลดภาษีถึง30%เพื่อให้สังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอัมไพวรรณแก้วประดิษฐ์ไทยฮู้ถึงว่าการนำเข้ารถไฟฟ้าแม้ได้สมทบกับ3กระทรวงคือกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งเฉพาะกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือกรมขนส่งแม้เป็นผู้คุ้มครองกวดกาเกี่ยวกับไปยั่งยืนมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกวดกาใบอนุญาตเทคนิคและอื่นๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางแนวลาวสังสารเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. 15:30 น.มื้อนี้ไซวังว่าโกฮับหน้าที่ดําเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่9 มิถุนายน 2026กงกับปีมะเมียแฮม9คําเดือน7พุทธศักราช2569ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาก็จะได้นําเสนอให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสังสารซึ่งระยะที่1นั้นจะให้บรรดาท่านไปรับฟังพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีศูนย์กลางเซาหนุ่มประกอบคําเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสารทั่วประเทศครั้งที่12และระยะที่2จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังป่าไม้คือคําเขียวของชาติประธานในลาวสังสารแขวงพงศาลีแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสารทั่วประเทศครั้งที่12ท่านผู้ฟังระยะที่1นี้จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีมีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีในอาทิตย์ผ่านมานี้ที่สวนบรรดาเผาบ้านด่าน4เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คําพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางในลาวสังสารท่านภูวงภาคมีสิทธิ์ประธานสวนบรรดาเผากรรมการศูนย์กลางในลาวสังสารรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสารผู้บ่ประจําการมีบรรดาท่านรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสารผู้ประจําการและบ่ประจําการเลขาภาคเมืองประธานสภาประชาชนเมืองนาไซทองบรรดาท่านหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มท่านคณะที่ปรึกษาพนักงานปฏิวัติอาวุโสน้องๆ นักเรียนจากหลายโรงเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคึกคืนมวลซื่นโดยมีหลายกิจกรรมเช่นพิธีปล่อยป่าปลูกต้นไม้สมสวนดอกเพิงสมพิพิธภัณฑ์สนเผาสมการแสดงศิลปะการเดินแบบและแจกแยกของขวัญให้น้องๆ นักเรียนท่านภูวงภายมีสิทธิ์ได้กล่าวว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งกงกับวันที่1มิถุนายนของทุกๆปีแม่นมื้อที่มีความหมายสําคัญทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งโดยได้ถูกกําหนดขึ้นภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในระยะก่อนหน้านั้นทรัพยากรป่าไม้ของลาวได้ถูกทําลายอย่างหลวงหลายจากภัยสงครามและการถากถางป่าเฮ็ดให้แบบซาซายในนี้เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรัฐบาลลาวได้ตกลงเอาวันที่1มิถุนายน1980ซึ่งกงกับวันเด็กน้อยสากล1มิถุนายน1924เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งการเลือกเอามื้อเดียวกันนี้แม่นมีความหมายสัญลักษณ์ว่าการปลูกต้นไม้คือการสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานในตอนท้ายพิธีท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คําพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคประธานศูนย์กลางในลาวสังสารได้กล่าวคําเห็นโอลมว่าการสร้างเด็กให้เติบใหญ่เข้มแข็งมีคุณภาพเข้าใจและเข้าร่วมปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม้นมีความท้าทายหลายด้านในน้ําต่างหน้ากลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคของเฮียงห้องมายังการนําภาคราชครอบครัวลูกหลานทุกท่านจงเชื่อสู่ความเป็นเจ้าการความสามัคคีเป็นเอกภาพเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญหัวคิดประดิษฐ์สร้างและมีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองเพื่อส่งเสริมสิทธิและการพัฒนาเด็กลาวในด้านต่างๆให้กลายเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถมีสุขภาพแข็งแรงรู้ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นอนาคตที่ดีสดใสของชาติ
1: และต่อไปจะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟัง
0: ท่านทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวประกอบคําเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนลาวสังสารทั่วประเทศครั้งที่12
2: ตลอดระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางเซาหนุ่มได้ชื่อเอาเนื้อในจิตใจของ4ร่วม เป็นเข็มทิศเงื่อนทางในการประสานกับศูนย์กลางแนวรับสัญชาติสหพันธ์พบเก้าและองค์การจัดตั้งมหาชนอย่างเสมอต้นเสมอปลายพวกเขาได้ร่วมกันโฆษณาศึกษาพรมคนป่วยมหาชนในทุกสั้นพลและแต่ละท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านแนวคิดร่วมกันติดตามกวดกาส่งแสงและให้คำปรึกษาอย่างเข้มงวดโดยยิงใส่รัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติกฎหมายของห้าองค์การภาคีและโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติข้อกำหนด01ว่าด้วยระเบียบการติดตามกฎกาของแนวราวสัตว์ซากและองค์การจัดตั้งมหาชนต่อองค์การอำนาจรัฐเพื่อหับประกันความโปร่งใสและปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนพร้อมกันนั้นพวกเขาก็ยังได้ร่วมกันค้นคว้าหัวข้อการสร้างขบวนการทักษะและพัฒนาให้กลายเป็นผลงานตัวจริงและร่วมกันสร้างการหันเปลี่ยนแก้ไขความยุ่งยากเพื่อสร้างรายรับร่วมกัน

0: สามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบทด้านขบวนการได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นขบวนการยางสุขภาพขบวนการกีฬาต่างๆการช่วยเหลือสังคมซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีที่เป็นปึกแผ่นได้ร่วมกันลงใกล้ชิดติดแทบกับหาดฐานเพื่อศึกษาคมกรรมกรวัยรุ่นเยาวชนและแม่หญิงให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและปรากฏการยกพ่อในสื่อสังคมออนไลน์บนพื้นฐานความสัมพันธ์ดังกล่าวว่าเฉพาะสู่กับสาวนุ่มกษัตริย์ปฏิบัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติ04กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้กลายเป็นกระบวนการบุกของสาวนุ่มพวกเขาได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างเศรษฐกิจกิจกรรมที่สร้างอะไรครับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนบวชจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางภายในต่างประเทศเพื่อสร้างวิกฤตงานทำให้สาวนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานที่เคลื่อนย้ายการแต่งดอกก่อนไว้อันควรเป็นการประกอบส่วนเหตุให้สาวนุ่มกลายเป็นกำลังแข็งในการผลิตที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักษาเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม
1: ่ท่านผู้ฟังระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นอากาศในตอนเช้าอาจเย็นและฝนตกฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านรักษาสุขภาพกันในเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังเนื่องในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นเฮาจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื่องในจากทางรายการกันต่อ
2: แนวลาวสังขารมีบทบาทมาตั้งหลายปีศูนย์รวมความสามัคคี
3: พลังแห่งความสามัคคีสู่คุณภาพใหม่กองประสุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทของแนวลาวสร้างชาติสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห่งสังรวมของทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: มีความสุขอยู่ดีกินดีสงบปลอดภัย
4: กองประสุมใหญ่ได้กำหนดทิศทางคาดหมายสู่สนเรียกงานจุดสุมและแผนพัฒนาองค์การแนวเล้าสั่งซาด5ปีต่อหน้า2026หา2030ซึ่งประกอบมี6แผนงานและ62โครงการเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อเป็นเข็มทิศเยื่อทางในต่อหน้าพนาธานทงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นเกียรติโอ้ลมโดยได้เน้นหนักหกเนื้อในสำคัญซึ่งมีเนื้อในบางตอนว่า
5: แนวเราสารศาสตร์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีค้นควายมหาชนโดยหลายรูปแบบหลายรูปการหลีกเลี่ยงการหันเป็นแบบบริหารอ่อยต่อยต้องสืบต่อยึดมั่นแบบแผนที่ถือเอาการค้นควายสัดส่วนการปรึกษาหารือการประสานสมทบความเป็นเอกภาพและห่วมสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของตน

0: เนื่องในโอกาสก้าวปิดกล่องประสุมท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้ยืนยันเกี่ยวกับการเต้าโฮมความสามัคคีว่า
1: ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งประเสริฐกว่าอาวุธสตาความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายใต้การนำพาของพรรค

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะคณะกรรมการแนวลาวสังสาสแต่ละคันพร้อมกันตั้งหน้าปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริง

0: ท่านผู้ฟังระยะนี้ถ้าหากบรรดาทานเดินทางไปต่างแขวงต่างเมืองก็ขอให้บรรดาทานกวดกาเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวทานเองท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังป่าไม้คือค้ำเขียวของชาติในอาทิตย์ผ่านมานี้อยู่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ากงทับได้จัดพิธีปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีโดยการเข้าร่วมโดยสหายลาวประสงค์ณวงไสกรรมการศูนย์กลางผักห้องเลขาคณะผักห้องประธานผู้ประจำการศูนย์กลางในลาวสังชาติมีสหายพ้นตีแสงมณีวรคำมณีกรรมการคณะผักกระทรวงห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกงทับมี4กลุ่มใหญ่ห้องว่าการคณะปกครองเมืองไซเศรษฐาในลาวสังชาติบรรดาบริษัทพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมด้วยพนักงานนักหบและน้องน้อยนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมโซนเผ่ากงทับเข้าร่วมในพิธีสหายพันเอกเพชรสมรวิลาวรหัวหน้าการทหารโรงเรียนวัฒนธรรมโซนเผ่ากงทับได้กล่าวจุดประสงค์ความหมายความสำคัญในการปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่น้องๆเยาวชนพนักงานนักหบครูอาจารย์เห็นได้ถึงความสำคัญของการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมแรงร่วมใจการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียนซึ่งกิจกรรมปลูกต้นไม้นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการรักษาธรรมชาติและสร้างความร่มเย็นทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ขององค์การปกครองแต่ละขั้นศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นคะแนนการศึกษาและโรงเรียนที่ร่วมกันบำรุงสร้างรักษาทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติให้เติบใหญ่อย่างยืนยงไปพร้อมๆกันเนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีท่านรองประธานศูนย์กลางในลาวสังชาติได้เน้นเติมว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปี1มิถุนายน1980หา1มิถุนายน2026ซึ่งกลุ่มกับวันเด็กน้อยสากลแม่นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกองค์การจัดตั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นทุกๆปีในทั่วประเทศบ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มเนื้อที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิสันฐานให้สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าเป็นการลดพรมลพิษและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังก็คือน้องๆเยาวชนอนุชนที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นเสาค้ำของชาติในอนาคตเพื่อแน่ใจเห็นให้อัตราปกหุ่มของป่าไม้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เขียวงามส่งเสริมเวียกงานเติบโตสีเขียวและเวียกงานแก้ไขการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อลดพรและเพิ่มการดูดซับธาตุอายเงินแก้วตามเป้าหมายใหญ่ที่4แผนเวียกจุดสุ่มที่2ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของรัฐบาลได้กำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมทั้งเป็นการร่วมแรงร่วมใจปกป้องรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ตามที่สีเขียวและยืนยงดังคำโอวาทของท่านประธานไก่สอนภูมิหาทิวาป่าไม้คือค้ำเขียวของชาติจงเชิดชูสตรีรักษาและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไปเคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งและระยะสุดท้ายนี้จะให้ประธานไปติดตามรับฟังท่านหุ่มเพ้งจอมวิสารกรรมการประจำพรรคแขวงประธานในลาวสังสัดแขวงพงศาลีแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสัดทั่วประเทศครั้งที่12
1: ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตั้งหน้าให้คณะกรรมการในลาวสังสัดพนักงานรัฐกรและประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงพงศาลีได้มาเข้าร่วมกองประชุมผู้แทนแนวหลักสร้างชาติครั้งที่12ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของแนวหลักสร้างชาติอยู่ในครอบเขตทั่วประเทศถือเอาโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ข้าพเจ้าในนามประธานแนวหลักสร้างชาติแขวงขอรายงานย่อเกี่ยวกับผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานแนวหลักสร้างชาติอยู่ในขั้นท้องถิ่นแขวงพงศาลีประกอบมี15ส่วนเผ่าและ34แสงส่วนเผ่าแต่ละส่วนเผ่ามีการดำรงชีวิตวิถีชีวิตฮิตของประเพณีภาษาปากเว้ามีความแตกต่างกันแต่โดยภายใต้ การชี้นำนำพาของคณะพรรคองค์การปกครองแขวงก็คือคณะกรรมการแนวหลักสร้างชาติในการศึกษาอบรมเต้าหมความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นของประชาชนอันบรรดาเผ่าอยู่ในทั่วแขวงเฮ็ดให้แขวงพงศาลีในตลอดระยะ5ปีผ่านมาก็มีความเสถียรภาพทางด้านการเมืองและมีความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นของประชาชนบรรดาเผ่าอันพ้นเด่นอีกอันนึงในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขององค์การแนวหลักสร้างชาติในตลอดระยะ5ปีผ่านมาลงซีนำรับผิดชอบโดยกงกับบรรดาบ้านที่อยู่เขตห่างไกลโซลิกบ้านที่มีความยุ่งยากเฉพาะแม่นบัญหาการเต้าหมความสามัคคีบัญหาการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าแม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่และผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็สามารถประเมินได้อยู่ในทั่วแขวงมี7เมืองในนั้นนี่แม่นได้รับรองเป็นเมืองสามัคคีปองดองได้2เมืองคือเมืองบุญเนื้อและเมืองบุญไตพร้อมกันนั้นก็แม่นได้ประเมินและรับรองเอาบ้านสามัคคีปองดองก็373บ้านและได้รับรองเอาครอบครัวสามัคคีปองดองก็แม่นอยู่ใน 30,000 กว่าครอบครัวอันนั้นแม่นผลงานอันพ้นเด่นในตลอดระยะ5ปีผ่านมาฉะนั้นถือโอกาสที่มีความหมายความสำคัญที่ข้าพเจ้าได้นำพาคณะกรรมการแนวได้เข้าร่วมของประชุมครั้งนี้ก็แม่นนำเอาเนื้อในจิตใจมติของประชุมใหญ่ศูนย์กลางเนี่ยเราสร้างชาติครั้งที่2ครั้งที่12นี้ก็นำไปจัดตั้งพันขยายเข้าสู่ชีวิตตัวจริงของประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะในแม่นจัดตั้งพันขยายบรรหากันอันเป็นคันทุงในการเต้าหงความสามัคคีบรรดาเผ่าให้มันนักแน่นกว่าเก่าให้มันทั่วถึงอยู่ในทุกเป้าหมายก็เฮ็ดให้บรรดาคาดหมายที่วางไว้อยู่ในมติประชุมใหญ่ขององค์การแนวหลักสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ก็คือมติของประชุมใหญ่ของแนวหลักสร้างชาติการแขวงครั้งที่8นั้นให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายที่ได้วางไว้อีกเท่านึงถือโอกาสนี้ก็ขอเรียกร้องมาอย่างคณะพรรคองค์การปกครองแต่ละคันอยู่ในคันท้องถิ่นโดยเฉพาะแขวงพงศาลีก็ให้การร่วมไม้ร่วมมือและขอเรียกร้องมาอย่างประชาชนบรรดาเผ่าว่าเขาพร้อมจิตพร้อมใจกันนำเอาเนื้อในจิตใจของประสุมนี้จะตั้งพันขยายให้มันมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมาย
0: ท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวล้าวสังสาสที่ทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้มาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาทานยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาทานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ทานสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวล้าวสังสาสได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวล้าวสังสาส www.lfnd.gov.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFNDสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทานผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดี

0: เมื่อยเด้เวียกกันหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด้
0: แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดม้งการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมเทินคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึง 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์30นาทีและก็ท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้อีกหนึ่งคลื่นนั่นก็คือ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. นะ1ชั่วโมงก็ฝากให้กับมีรายการได้ติดตามนะข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ของตนเองพร้อมด้วยครอบครัวเพื่อเป็นการป้องกันนะบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์อย่าลืมว่าทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะได้มีการสำรองเงินในแต่ละเดือนแล้วเนาะเมื่อเวลาที่ได้รับการตัวอย่างว่าเกิดลูกสินะก็ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมหรือว่าผลประโยชน์ด้านอื่นๆการปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีเฮ็ดเอาใดเห็นบ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรรู้เนาะคันว่ายังเรียนอยู่กับบัตรนักศึกษากับบัตรประกันสังคมมาแจ้งอัปเดตเพื่อเป็นคุ้มครองปีนึงแจ้งเท่านึงเพิ่นก็จะคุ้มครองไปจนฮอดอายุ23ปีเติมให้อีก5ปีอันนี้ก็เพื่อป้องกันผ่านมานี่ก็มีกรณีลูกอายุกาย18ปีแล้วบ่ได้มาแจ้งมาอัปเดตบัตรนักศึกษาเวลาไปหมอก็เสียเงินบ่สามารถเคลมเงินคืนได้เนาะความจริงการแจ้งต่างๆในกระแมนบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเพียงแต่เอาบัตรนักศึกษามาอัปเดตข้อมูลเท่านั้นลูกของท่านก็จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพได้ปกติจนฮอดอายุ23ปีเนาะผ่านมาก็มีนะที่ว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ในตัวนี้อายุกาย18ปีลูกหลานก็บ่ค่อยฮู้เนาะสำคัญเฮานี่แหละเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องได้ติดตามนะอัปเดตข้อมูลอัปเดตอันนั้นระเบียบหรือว่าบ่เข้าใจก็แม่นโทรไป1508โลดล่ะให้เพิ่นอธิบายให้ฟังว่าอันน่ะอันใดแน่ที่เฮาบ่ฮู้เนาะผลประโยชน์ของเฮามีหยังแน่เพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะผ่าน1508ท่านก็ได้โดยย่อหรือว่าท่านอยากไปศึกษาด้วยตัวเองก็แม่นเข้าไปเว็บไซต์เนาะพวกเฮาจะนี้เป็นแผ่นโฆษณาแผ่นพับแล้วก็กฎหมายระเบียบการต่างๆท่านสามารถไปศึกษาได้เพื่อป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์ต่างๆขนาดเนาะอันนี้มันก็ฝากไปก็แล้วกันส่วนในมื้อนี้ก็มีอีก1หัวข้อที่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตโดยเฉพาะแม่นสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นี่แหละค่าของชีพแพงเนาะอีหยังต่างๆแพงบางคนว่าเงินเดือนนี่นะมันก็บ่หลายเนาะอันน่ะตื่นมาจ่ายค่าประกันสังคมนี่นะมันก็สิอันน่ะยุ่งยากตื่นบ่หรือแนวใดเนาะบางคนก็นี่แหละเนาะเป็นคำเว้าของเพิ่นเลยแหละก๊อปปี้มาเพิ่นว่าเงินเดือนน้อยอยู่แล้วนี่นะเนาะจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมเงินเดือนน้อยจำเป็นบ่ต้องเข้าประกันสังคมค่าใช้จ่ายก็หลายอยู่แล้วมีความจำเป็นบ่ล่ะที่จะมาเข้าประกันสังคมมันก็เป็นทัศนะสำหรับบางคนสำหรับบางท่านที่ความจริงมันก็บ่ผิดดอกเนาะเป็นข้อสังเกตอันนึงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเนาะมีสิทธิ์ที่จะเพื่อให้ได้คำตอบข้อมูลนะเนาะก็มันก็จะเป็นนี่ละเนาะมาจากคำถามตัวจริงนี้เลยเนาะอันที่สมาชิกเวลาเฮาลงไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่นก็จะถามมาเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมบางคนก็เอิ้นว่าระบายพุ่นละรับฟังนั่นแหละพวกเฮาก็รับฟังมันแต่ว่าจะมาเว้าเนาะก็คือแม่นโดยเฉพาะแม่นเอาคันว่าบริษัทนี่เนาะบริษัทแม่นแต่ว่าพนักงานรัฐเองนั่นแหละเพิ่นว่าเงินเดือนน้อยจะเป็นบ่ต้องเข้าประกันสังคมคันว่าตามกฎหมายแล้วก็คือแม่น
ปฏิเสธบ่ได้เนาะตอนที่เข้ามามันเป็นเรียกว่าพันธะของมดทุกคนอยู่ในสังคมที่จะต้องได้เบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเวลาเจ็บเวลาเป็นนะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆก็แม่นเป็นของภัยของเราเนาะแต่ว่าการเจ็บเป็นมันเป็นการระบบการแชร์เนาะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพราะว่าคนๆ หนึ่งคันว่าเจ็บคันว่าเป็นแล้วก็บางเทื่อก็อาจจะบ่สามารถจะนะเพียงพอเนาะที่จะใส่ตัวอย่างว่าเกิดมีการผ่าตัดในที่นี้เงินของผู้เดียวปิ้นปัวเองเนาะท่อนเองปิ้นปัวเองนี่อาจจะบ่เพียงพอเพราะฉะนั้นแนวระบบประกันสังคมก็คือเป็นระบบของการสำหรับการปิ้นปัวสุขภาพนี่นะอยู่ของหมอนะก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเป็นการนะแชร์กันเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกองทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะที่ได้ระบุอยู่ในกฎหมายมันมีจะแยกเป็นกองทุนเนาะกองทุนปิ้นปัวสุขภาพกองทุนอุบัติเหตุเวียกงานกองทุนอุดหนุนระยะสั้นกองทุนอุดหนุนระยะยาวนะกองทุนอุดหนุนวางงานจะแยกเป็นกองทุนแต่ว่าพิเศษมันกองทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะหมายความว่าแต่ละคนนี่มันจะมาแชร์กันนะเพิ่นกันแยกออกมาแยกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในทั้งหมดที่ว่าเฮาจ่ายเนาะภาควิสาหกิจนี้จักเปอร์เซ็นต์นะ 11.5 ภาครัฐมี 16.5% นะภาคสมัครใจมี 9% ซึ่งในนั้น 1.5% เพิ่นก็ได้เอาไปใส่อยู่ในการปิ้นปัวสุขภาพ 1.5% ของแต่ละคนนั่นแหละแต่ละฐานนั่นแหละเนาะที่ว่าเป็นผู้ประกันตนเพื่อกับแบ่งใส่เพื่อการปิ้นปัวนะสุขภาพนะหมายความว่าเป็นกองทุนรวมอันนึงเวลาที่มีผู้ใดมีการเจ็บการเป็นที่เป็นสมาชิกหรือว่าแม่นครอบครัวเนาะเพราะว่าประกันสังคมนี่ปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวก็จะผู้เจ็บมันก็จะไปใส่บริการเนาะผู้ที่บ่เจ็บก็ได้เอาเงินในกองทุนนั้นช่วยเหลือคนที่เจ็บแต่ว่ามันก็บ่แน่บางเทื่อเฮามีการเจ็บก็เป็นเงินคนอื่นนำมาที่ว่ามาช่วยเหลือเบิ่งแยงเขาเนาะในเวลาที่เฮาเจ็บเขาเอิ้นว่าเป็นกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะสำหรับกองทุนประกันสังคมกองทุนการปิ้นปัวสุขภาพนี้เนาะเป็นการเบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในสังคมคันสิเว้าไปทางกับเอิ้นว่าทางพุทธศาสนาสินะก็เอิ้นว่าได้บุญนำกันแม่นบ่มันเป็นกองทุนรวมเวลาเฮามูเจ็บเพิ่นก็เอาเงินกองทุนรวมนี่ไปนะปิ้นปัวคนที่เจ็บนี่ให้ดีให้เซานะเฮาบ่เจ็บเฮาก็ได้มีส่วนร่วมนะฮะเอิ้นว่าได้บุญนำกันคันว่าในทางพุทธศาสนาเนาะมันเป็นกองทุนสามัคคีเบิ่งแย้งกันก็บ่แม่นนะแต่ว่าเวลาเขาเจ็บเขาเป็นนะก็ได้ใส่กล่องเทือนนี้เส้นเดียวกันเนาะนะเพราะเรื่องของการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ก็แมนคันว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าได้บ่ก็ต้องในเข้าเนาะเป็นเอิ้นว่าอันบังคับเนาะเป็นพันธะเว้าจ้ะเนาะเป็นพันธะสำหรับมนุษย์ทุกคนแต่สำหรับประชาชนนี่แหละประชาชนอันนี้มันก็จะเป็นภาคสมัครใจแหละเนาะภาคสมัครใจอันนี้ก็ขึ้นกับเอิ้นว่าบ่ได้บังคับแต่ภาคสมัครใจว่ายังไงคันว่าเห็นระบบนี้มีความสำคัญนะท่านก็มาสมัครเนาะเพราะว่าสมัครใจนี่มี7อุดหนุนด้วยกันเนาะ1ในนั้นก็มีเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเนาะปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเงินเกิดลูกต่างๆเนาะค่ายคือกับพนักงานนั่นแหละสำคัญก็คือมีเงินบำนาญเวลาเท่าเวลาแก่บ่ต่างกันแต่ว่าบ่ได้บังคับเนาะบ่ได้บังคับบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับอันน่ะภาครัฐเนาะทหารตำรวจอันนี้มันเป็นเป็นพันธะที่จะต้องได้ประกอบส่วนประชาชนคันว่าเห็นมีความสำคัญก็เข้าสู่ระบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกันเนาะก็ประชาชนนี่ก็ได้บำนาญกันหลายคนหลายท่านด้วยกันที่ประกอบครบเงื่อนไขแล้วก็ได้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมวันนี้
เงินเดือนน้อยนี่นะเนาะจะมาเว้าสู่ฟังว่าอันเงินเดือนน้อยนี่ก็เป็นข้อคิดทั้งพนักงานอันน่ะอันน่ะอยู่บริษัทอยู่รัฐพร้อมหั่นแหละเนาะกับหมดทุกคนว่าเงินเดือนเฮาน้อยนี่เป็นหยังเฮาจึงต้องได้มาเข้าประกันสังคมเติมอีกเนาะก็คือสันติภาพก็จะเว้าเลยแหละเนาะว่าเงินเดือนน้อยนี่นะยิ่งจำเป็นเนาะต้องได้เข้าประกันสังคมใช้คำว่ายิ่งจำเป็นเลยล่ะเงินเดือนน้อยยิ่งมีความจำเป็นต้องเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าหยังแน่นอนคนเฮาเนาะเกิดมาก็คันว่ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนหนึ่งออกจากเงินจากซานแล้วก็มีความเสี่ยงมัดแม้แต่ว่าขับรถขับลางก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนาะไปเฮ็ดเวียกก็มีความเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเรื่องฟื้นเรื่องไฟอย่างต่างๆเนาะหรือว่าแม้แต่ประชาชนเองก็ดีเนาะใช้ชีวิตมันก็มีความเสี่ยงมัดไปไถนาหัวสวนเนาะบ่ได้อยู่กับเครื่องจักรไปไถนาหัวสวนเกิดมีสัตว์งูกัดงูตอดสัตว์มีพิษกัดเนาะอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนาะออกให้งานก็บางคนก็ตัดต้นไม้บ่มีโอกาสบางคนก็ขึ้นไปตัดต้นไม้พลาดตกนะใส่เครื่องจักรตัดแม้แต่ว่าใส่ผ้าใส่อย่างต่างๆเนาะก็มีความเสี่ยงมัดแต่ว่าความเสี่ยงมันแตกต่างกันอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะผู้ที่เฮ็ดเวียกกับเครื่องจักรกลจักรเนาะเฮ็ดเวียกกับไฟฟ้าอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าก็แม่นอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงคือกันเพราะฉะนั้นแล้วการเจ็บการเป็นนี้อันที่หนึ่งมันกันในเรื่องของสุขภาพกรรมพันธุ์พยาธิอันที่สองมากับว่าเรื่องของอุบัติเหตุอันที่สามมาเนาะมันกับว่าเรื่องของสิ่งที่เขาอาจจะโดยเฉพาะแมนอายุอาวุโสขึ้นไปสินะอายุหลายขึ้นไปยิ่งมีความเสี่ยงเนาะมีพยาธิประจำตัวเบาหวานความดันตั้งทรงความดันนั่นเดียวกันเนาะไขหลังหัวใจเป็นพยาธิตับหลายอันนะติดพันเนาะเฒ่าแก่มาเหมือนเครือกับตาเริ่มบ่เห็นหุ้งเห็นบ่มีเคยเอิ้นว่าเป็นต้อลมก้อนเนื้อก้อนสิ้นในหน่วยตาอย่างต่างๆมันก็ล้วนแต่เป็นพยาธิที่สามารถเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นผู้อายุหลายเนาะแต่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ก็บ่แม่นว่าบ่มีความเสี่ยงเนาะก็มีความเสี่ยงคือกันไปลูกหลานตัวอย่างเนี่ยไปเล่นกีฬาเห็นบ่ขับรถขับลางไปรุ่นเดี๋ยวแฮงเอิ้นว่าเป็นวัยคึกคะนองใจฮ้อนเกิดไปเล่นกีฬาเกิดมีการปะทะกันหุนแฮงเจ็บเนาะแขนขาหักก็มีความเสี่ยงเนาะเอิ้นว่าทุกคนที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนหนึ่งออกจากเฮือนไปแล้วก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงนับแต่ว่าอยู่เฮือนก็ยังมีความเสี่ยงบ่แม่นว่าอยู่เฮือนซื่อๆบ่มีความเสี่ยงได้เนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้เนาะตัดหญ้าอยู่เฮือนตัวอย่างเกิดมักหินก็ดอนใส่แขนใส่ขาใส่ตาก็ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงไข้ยุงสินี่บางทีก็อยู่เฮือนได้เป็นไข้ยุงเนาะถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันค่าใช้จ่ายเนาะเวลาไปใช้บริการอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาบ่ธรรมดานับแต่ว่าเกิดลูกขนาดบ่แม่นพยาธิเนาะไปเกิดลูกซื่อๆนี่นะสันติภาพคิดว่าจะบุรุษแหละระดับ3ล้านค่าเกิดค่ายุบค่าหยาเห็นบ่ค่าห้องนอนยังบ่ทันเว้าเรื่องอันนั้นแพมเพิร์ดค่านมลูกค่าหยังเนาะยังบ่ทันได้เว้ากวมในจุดนั้นอันยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เนาะอันนี้ขนาดบ่ได้เว้าเรื่องของพญาติอันนี้เกิดลูกปกติเนาะถ้าว่าบ่มีปัดประกันสังคมนี่ก็ถือว่ายุ่งยากพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เฮาว่าเงินเดือนน้อยแล้วเฮาบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะเงินเดือนน้อยบางคนเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทบางคนเป็นประชาชนเพิ่นว่ารายรับน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่อยากเข้าอยู่แต่ว่ารายรับมันน้อยเสียเนาะเฮาก็เข้าตามน้อยเพราะว่าหยังก็คือสันนิษฐานได้ว่าไปว่าถ้าว่าเงินเฮาน้อยอยู่แล้วนะถ้าว่ามีการเจ็บการเป็นเนาะมีการเจ็บการเป็นเงินเฮานี่จะเพียงพอบ่ที่จะปิ้นปัวตัวเองสันนิษฐานว่าคันว่าจะเป็นทั่วไปเนาะเป็นไข้เป็นหนาวนี่ก็สิพออันนั้นได้อยู่ดอกสำหรับส่วนสั้นกลางนะคือไทยเฮาเจ้าค่อยหลายๆคนก็สินั่นอยู่ดอกแต่คันว่าถึงขั้นต้องได้นอนห้องหมอเนาะผ่าตัดตัวอย่างเฮาจะเอาเงินจุดใดเนาะมาปิ้นปัวถ้าว่าเงินเดือนเฮาก็น้อยอยู่แล้วตื่มบ่มีประกันสังคมบ่เข้าประกันสังคมอันว่าค่าใช้จ่ายทุกอันเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เนาะสมมุติว่าลูกหลานเกิดแขนขาหักนะบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเด้นะไปเล่นกีฬาตัวอย่างถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่นะเนาะท่านว่าสิเมื่อหลายหน่อยซื่อใดสำสาจนสิได้ออกหมอตัวอย่างเนาะต้องมีการผ่าตัดไส้เล็กไส้เล็กแล้วก็ติดตามจากแพทย์เนาะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็1อาทิตย์2อาทิตย์เนาะเพื่อติดตามอาการเนาะก็ติดพันกับค่าใช้จ่ายหมดทุกอันนะถ้าว่าเฮาบ่มีบัตรประกันสังคมเติมนะเงินก็น้อยเอ้าภาระค่าใช้จ่ายหลายอันมาเข้ามาเนาะค่าน้ำค่าไฟก็ยังพอแฮงละบ่ทันได้ว่าเรื่องการกินการอยู่เนาะหมายความว่าการใช้ชีวิตของคนโดยเฉพาะในเมืองเนาะก็จำนวนบ่น้อยหั่นแหละก็แม่นหาเช้ากินค่ำก็พอมีอยู่แห่ทงแห่หยังก็แม่นอยู่แต่ว่าคันว่าปิ้นปัวหนักๆแบบกรณีเกิดต้องได้ผ่าตัดจังซี่นะเนาะก็ถือว่าก็สิได้รับผลกระทบพอสมควรสันติภาพคิดว่าได้อันที่หนึ่งก็ต้องได้ยืมอ้ายืมน้องแล้วเนาะยืมพี่น้องไปยืมธนาคารยืมบ้านเอาคันว่าเพิ่นก็ บ่ได้ให้เอิ้นว่าจนเท่าที่เฮาอยากได้เนาะบางเทื่อมันหมดหลายกว่านั้นปิ้นปัวหมด40 50ล้านตัวอย่างห้อยล้านจังซี่นี่มันบางเคสบางกรณีเนาะเกิดอุบัติเหตุกระทบสมองสินะได้มีการผ่าตัดอย่างต่างๆความจริงก็บ่อยากให้เกิดนั่นแหละแต่เนาะเฮาปฏิเสธบ่ได้มันนะเป็นคันว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเนาะมันก็เกิดเฮาห้ามมันบ่ได้อยู่แล้วเนาะคันว่าโชคบ่ดีมันเกิดขึ้นมาก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หนักบางคนก็ดิ้นทนไปเนาะไปกู้ยืมนอกระบบดอกเบิ่งสูงเสียเงินอยู่ใส่มาใส่มาจ่ายเพิ่นเนาะเพราะนอกระบบนี่เขาจะให้หลายยินว่าเด้แต่ว่าดอกเบี้ยสูงยืมง่ายแต่ว่าดอกเบี้ยสูงเรียนเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนเนาะเขาก็จะเห็นเนาะทั้งสื่อออนไลน์บ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในลาวหรืออยู่ต่างประเทศนั่นแหละบ่แม่นง่ายเนาะเวลาเขาทวงหนี้เนาะมีการคู่การเข็นเขากับบ่กล้าไปหาเจ้าหน้าที่เติมบ่มีเงินก็คิดหยังบ่ออกหั่นแหละเนาะเขามาทวงมาต่างประเทศมาทุบมาตีบังคับให้เจ้าใช้หนี้ให้ทันเนาะดอกเบี้ยก็สูงจังซี่นะเห็นบ่มันก็เป็นประสบการณ์อันนึงที่แบบที่เฮาสามารถเห็นได้ในสังคมข่าวสารที่เฮาเบิ่งหั่นแหละเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเฮาเนาะบางคนก็ขายทรัพย์สินอยู่เฮือนอยู่ซ่านขายรถขายดินขายเฮือนไปเนาะเพื่อมาปิ้นปัวก็ย้อนว่าเฮาบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม
มีแต่ว่าเงินเดือนหน่อยอ้อยาแล้วค่อยบ่เข้าแหละประกันสังคมเนาะการจะปั่นเป็นมันบ่แน่แต่ว่าอันที่สันติภาพเฝ้าไปนี่ก็ผมจริงแล้วมันก็แน่นอนเนาะบ่แม่นว่าห้อยครอบครัวสิแม่น7 80ครอบครัวห้อยครอบครัวเป็นบ่แม่นเนาะภัยโชคดีในก็บ่ได้เป็นหยังแต่อย่าลืมว่ามันบ่แน่นอนเนาะบางเทื่อในห้อยคนอาจจะเกิดกรณี2กรณีไม่ก็เดือดร้อนได้บางเทื่อก็ลายกว่านั้นในสังคมเนาะการเจ็บการเป็นบ่มีภัยดอกทีอันน่ะเอิ้นว่าจะมีเงินเหลือทงไว้หลายๆเพื่อปิ้นปั่วตัวเองอ่ะนะบ่มีไผคิดดอกคิดแต่ว่าทอนเงินไว้ซื้อนั่นซื้อนี่ดาวนั่นดาวนี้ก็มีก็สิบ่ก็พยายามทอนฮะเนาะบางคนก็ทอนได้มีวินัยก็ทอนได้หลายเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วสันติภาพก็คิดว่าก็พอแบบจุนเจือครอบครัวเนาะมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนค่าจ่ายค่าเรียนลูกเนาะค่าน้ําค่าไฟมันหลายค่าอีหลีเนาะตื่นมาบางคนดาวนั่นดาวนี่นะมันก็แห้งไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากเนาะความเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าเป็นหยังจึงว่าเงินเดือนหน่อยจริงต้องเข้าประกันสังคมสังคมเนาะสันติภาพก็คือบอกเลยว่าแม่นยิ่งมีความจําเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมโดยเฉพาะแม่นผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะแต่ว่ายังมีเงื่อนไขก็คืออายุบ่ทันได้เกิน60ปีก็ฮีบฮ้อนเนาะไปสมัครใจนำประกันสังคมมีทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเบื้องต้นต้องไปด้วยตัวเองเฮ็ดสัญญาอย่างต่างๆหลังจากนั้นต่อสัญญาอาจจะให้ครอบครัวต่างหน้าไปต่อให้ได้เพื่อเขาจะได้รับการคุ้มครองนะบทเฉพาะแต่ประกันปินปวดสุขภาพที่สำคัญก็มีเงินบำนาญจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถขอเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้บ่ว่าจะเป็นประชาชนก็ตามเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองจากพรรคและรัฐบาลตามกฎหมายอันเดียวกันก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่นำใช้ในปัจจุบันนี้เนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรเบอร์เสียค่าในโมงราชการ 8:00 น. 5-4:00 น.พบกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: เมื่อยเด้เวียกกันหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นําเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาๆขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดวงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ไปดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักรายการทุกท่านยินดีต้อนรับบรรณาธิการเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนุรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังท่านสามารถรับฟังทางระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันก่อนมาที่คะแนนการท่องเที่ยวกันแน่ไปทางแขวงบ่อแก้วคะแนนการท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้วได้มีการสรุปตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกโดยผ่านด่านสากลและด่านจุดต่างๆภายในแขวงบ่อแก้วแต่เดือนมังกรหาเดือนเมษายน2566เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศนี่เพิ่มขึ้นหลายเพียงแต่4เดือนมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแขวงบ่อแก้วทั้งหมด 85,862 เทื่อคนถ้าเทียบใส่ในระยะเดียวกันของปีผ่านมาก็แม่นเพิ่มขึ้น 3,670 เทื่อคนหรือเท่ากับ 4.46 ส่วนห้อยถ้าเทียบใส่แผนการคาดคะเนหมดปีปฏิบัติได้แล้ว 40.89 ส่วนห้อยของแผนการในนี้ด่านสากลควมิตรภาพ4ห่วยซ้ายเสียงของแม่นมีนักท่องเที่ยวเข้าผ่านด่านถึง 54,290 เทื่อคนและด่านเขตสถิตพิเศษสามเหลี่ยมคำแม่น 18,367 เทื่อคนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแขวงผ่านช่องทางอื่นๆจำนวน 3,778 เทื่อคนนักท่องเที่ยวภายในแม่น 9,427 เทื่อคนและนักท่องเที่ยวสากลที่เดินทางออกจากแขวงบ่อแก้วแม่น 34,231 เทื่อคนนักท่องเที่ยวชายแดน 16,275 เทื่อคนและยา4เดือนท่านผู้ฟังสามารถสร้างรายรับทางกลุ่มจากการท่องเที่ยวสูงถึง4,293,100ดอลลาร์สหรัฐและจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรานับมือขยายตัวถึงแม้นว่ามีบางระยะจะพบกับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและอื่นๆแต่ว่าประเทศเรายังเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกดังนั้นพวกเขาเป็นคนลาวต้องเกี่ยมความพร้อมในการที่จะหับแขกต่างด้าวเท่าต่างแดนที่จะมาเที่ยวสปป.ลาวบ่เฉพาะแต่อยู่เขตแขวงใดหนึ่งเท่านั้นก็คืออยู่ทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศต้องได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เขาเจ้ามีความประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวประเทศลาวอีกเที่ยวใหม่เอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนและยังต่อไปจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

กลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันเติมอีกท่านผู้ฟังมาที่ข่าว

ำอยู่ในสภาพฝังดินดังนั้นจึงได้ระดมกำลังเพื่อขุดเอาระเบิดดังกล่าวขึ้นมาและเคลื่อนย้ายไปจุดที่ปลอดภัยเพื่อวางแผนดำเนินการทำลายในขั้นต่อไปเอาระมัดระวังละกาซวยทางเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตื่มสำหรับประชาชนที่พบเห็นเกี่ยวกับระเบิดบ่ทันแตกอันนี้อันตรายแท้ๆและอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังที่อยากเตือนภัยกันไว้ว่าอย่าไปหลงเสื่อในหน้าเทือนส่วนไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกคำเตือนถึงพี่น้องแรงงานลาวทั่วประเทศให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่พบว่ามีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะก็แมน Facebook ในการสักสวนประชาชนไปเฮ็ดเวียกอยู่มองโกเลียแคนาดาออสเตรเลียเกาหลีใต้และอีกหลายๆประเทศโดยอ้างว่าเป็นเวียกงานรายได้สูงสามารถเดินทางได้ง่ายโดยบ่จำเป็นต้องมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนกระทรวงแรงงานเน้นย้ำว่าการเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยบ่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีความเสี่ยงสูงและอาจจะนำไปสู่ผลเสียหายหรือว่าผลให้แหงทางด้านชีวิตทรัพย์สินและอนาคตของแรงงานได้ความเสี่ยงจากการไปเฮ็ดเวียกผิดกฎหมายมีอย่างแน่ท่านผู้ฟังหนึ่งก็แมนการเสี่ยงตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ผู้เสียหายอาจถูกหลอกลวงถูกกักขังถูกยึดหนังสือผ่านแดนหรือถูกบังคับให้ใช้แรงงานโดยบ่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงและขาดการคุ้มครองตามกฎหมายบ่มีสัญญาจ้างงานที่ถูกต้องบ่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองด้านแรงงานหรือประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยและยังเสี่ยงถูกจับกุมและส่งกลับประเทศการเข้าเมืองหรือเฮ็ดเวียกโดยผิดกฎหมายอาจถูกดำเนินคดีถูกปรับไหมถูกกักตัวถูกขึ้นบัญชีดำแบล็คลิสต์เฮ็ดให้บ่สามารถเดินทางไปต่างประเทศในอนาคตได้นอกจากนั้นกระทรวงเสียเงินจำนวนหลวงหลายพอมีหลายกรณีที่ถูกหลอกลวงเก็บค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าดำเนินการจำนวนสูงแต่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกตามที่โฆษณาไว้ดังนั้นเนาะก็มีข้อแนะนำสำหรับแรงงานลาวให้ติดต่อข้อมูลผ่านกรมการจัดหางานหรือบ่ก็แม่นบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้นและตรวจสอบสัญญาจ้างงานวีซ่าและเอกสารเดินทางให้ครบถ้วนก่อนเดินทางบ่ควรโอนเงินหรือส่งเอกสารส่วนตัวให้ผู้ที่อ้างตัวเป็นนายหน้าโดยบ่มีหลักฐานหรือเอกสารทางกฎหมายรองรับกรมการจัดหางานกับเฮียกฮ้องถึงพี่น้องแรงงานลาวทุกคนให้ใช้วิจารณญาณในการรับฮู้ข้อมูลข่าวสารหรือว่ารับข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและก็ตกเป็นเหยื่อของขบวนการฆ่ามนุษย์ฝากเตือนกันไว้ตื่มอีกเด้อท่านผู้ฟังเด้อจังได๋ก็สร้างรอบคอบไว้ก่อนเป็นการดีเนาะป้องกันตัวเองเอาไว้เอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการแล้วจึงกลับมาพบกันอีกในระยะต่อไป

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหับทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั้นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งแจ้งการของศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวซึ่งได้ออกแจ้งการถึงพระอาจารย์ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวนครหลวงจันทน์และองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งเนื้อในของแจ้งการเพิ่นได้ระบุไว้ว่าในปัจจุบันนี้การนำใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Facebook WhatsApp TikTok YouTube และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแม้นมีการนำใช้อย่างกว้างขวางซึ่งในการนำใช้นั้นมีทั้งผลดีและผลเสียสิ่งที่เหมาะสมและบ่เหมาะสมสำหรับพระภิกขุสามเณรพ่อขาวแม่ขาวต่อสมณะเพศฉะนั้นเนาะเพื่อเป็นการควบคุมการนำใช้ให้มีความถูกต้องและความเหมาะสมจึงได้ออกแจ้งการมายังภิกขุสามเณรพ่อขาวแม่ขาวห้ามแสดงออกทางสื่อสังคมออนไลน์คือ1แม่นห้ามโพสต์โฆษณาสวนเสือสักจูงแนะนำพุทธศาสนิกชนและประชาชนลาวบรรดาเผ่าเกี่ยวกับเรื่องงมงวยบะบนหรืออ้อนวอนบ่มีเหตุผลซึ่งขัดกับหลักพระธรรมวินัยและ2ห้ามโพสต์อวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์หรือปฏิหาริย์เพื่อหวังผลทางลาภสักการะ3ห้ามโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอที่บ่เหมาะสมเช่นการถ่ายรูปอวดสรีระห่างกายวิดีโอในลักษณะตลกคึกขนองหรือการแสดงพฤติกรรมที่ผิดต่อพระธรรมวินัยและภาพพจน์ของคณะสงฆ์4แม่นห้ามวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสังคมบ้านเมืองบ่ให้โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสร้างความขัดแย้งให้สังคมบ้านเมืองความมั่นคงหรือสร้างความแตกแยกในสังคมและระหว่างศาสนาห้ามไล่สดในลักษณะที่บ่สำรวมไล่สดเฮียกห้องความสนใจหรือไล่สดขายเครื่องวัตถุมงคลหรือรีวิวสินค้าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและห้ามใช้คำเว้าที่บ่สุภาพการคอมเมนต์ตอบโต้หรือทกเถียงกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังที่แต่ละภาคส่วนได้รับแจ้งการฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่และจะตั้งปฏิบัติอย่างทั่วถึงกันแล้วถ้ายังมีภิกขุสามเณรพ่อขาวแม่ขาวยังมีพฤติกรรมที่ละเมิดต่อข้อห้ามที่แจ้งการไปนั่นแมนมอบให้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นนำผู้เกี่ยวมาศึกษาอบรมไปจนถึงขั้นปฏิบัติวินัยเด็ดขาดตามที่ได้กำหนดไว้ในธรรมวินัยและธรรมนูญสงฆ์ลาวเอาท่านผู้ฟังที่หักแพงนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเติมสำหรับแจ้งการของศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจที่ทุกท่านที่ตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดของพวกเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
4: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้แม่นมื้อวันอังคารแฮม9ค่ําเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนาคม2026ตอนต้นของทางรายการพวกเฮามื้อนี้จะไปสัมภาษณ์ท่านสมหวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งกรมป่าไม้เพิ่นได้จัดกองประชุมฝึกอบรมและสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าซึ่งกองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์คือแนวใดสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่านี้จะเป็นแนวใดจะมีประสิทธิภาพคือแนวใดแน่ถ้าว่าฝึกไปแล้วจะเป็นคือแนวใดตอนนี้เฮาไปลมสายกับเพิ่นสบายดีท่านสมหวัง
5: สบายดี
4: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
5: เจ้า
4: เจ้า
5: ขอบใจครับ
4: เจ้าเป็นแนวใดอันคือว่าเห็นทั้งกรมป่าไม้เนาะได้จัดกองประชุมฝึกอบรมแล้วก็สร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าตัวนี้เนี่ยมันมีจุดประสงค์คืออะไรท่านจะให้ท่านเล่าสู่ฟัง
5: เจ้ากองประชุมฝึกอบรมแล้วก็สร้างครูฝึกนะเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าแม่นพวกเฮาได้จัดอยู่เมืองสังทองนะจะในวันระหว่างวันที่8หาวันที่11มิถุนายน2026นี้นะก็ถือว่าการเห็นว่ากองประชุมฝึกอบรมดังกล่าวก็แม่นมีความหมายความสําคัญหลายนะโดยเฉพาะก็แม่นมีเป้าหมายในการยกความสามารถดักขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักสมรรถกรก็คือบุคลากรเนาะในแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนะฉะนั้นว่าอันหลักๆนะก็ที่ว่ามันจุดประสงค์กันอันหลักเลยว่าคาดคะเนผลได้ครับนะก็มี3ด้านหลักๆนะอันทบิดก็แม่นเพื่อยกระดับนะนักสมรรถกรก็คือผู้เข้าฝึกนะผู้เรียนให้กลายเป็นครูฝึกมืออาชีพนะก็ให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งนะบ่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎีแต่ว่าได้ไปฝึกตัวจริงนะฝึกตัวจริงเฮ็ดตัวจริงนะให้กลายเป็นครูฝึกที่มีความพร้อมในอนาคตนะฉะนั้นภายหลังที่ว่าสําเร็จการฝึกอบรมสุดนี้ก็ถือว่านักสมรรถกรเหล่านี้ก็จะมีความสามารถเป็นกําลังหลักเพื่อนําพาท้องถิ่นและก็ประชาชนในการวางแผนป้องกันไฟป่าเนาะให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะด้านที่2นี้ก็ถือว่าอันน่ะความเสี่ยงอันการประเมินความเสี่ยงจากไฟป่านี่นักสำนักก่อนก็สิได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติเวียกตัวจริงนะว่าพวกเขาสิได้มีการนำไซโดรนเนาะเพื่อติดตามจุดความร้อนนะและการบุกลุกเข้าไปในป่านะการไซโดรน มอดไฟป่านี้เพื่อมามอดไฟตัวจริงพวกเขาสิมีวิธีการเทคนิคและเทคนิคเรื่องสี่ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนี่โดยเฉพาะเป็นการสกัดกั้นแต่ต้นที่นะการลดการล้ามของป่านะและการสร้างสิ่งที่ว่าจูงใจให้ประชาชนที่ว่าลดทอนการกสิกรรมแบบจุดป่านี่และก็วิธีการร่วมมือของชาวบ้านเนาะและจุดประสงค์ที่3นี่อันสำคัญและก็แม่นทักษะเนาะทักษะการเฮ็ดเวียกกับชุมชนและวิธีการสร้างทางแผนขันบ้านเนาะเป็นแผนการป้องกันไฟป่าขันบ้านนี่ที่ว่ามีความสำคัญหลายพอไฟหลังฝึกและพลนักสำนักก่อนจะต้องได้มีทักษะในการห้างแผนป้องกันไฟป่าขันบ้านเนาะซึ่งว่ามันมีความสำคัญหลายจากจุดประสงค์ที่3
4: เจ้าแปลว่าแต่ละจุดประสงค์นี่ก็มีความสำคัญเบิดเนาะเพราะว่าเพื่อสร้างให้บุคลากรให้มีความสามารถแล้วก็เป็นมืออาชีพถ้าว่าสร้างความสามารถเป็นมืออาชีพแล้วก็เฮ็ดให้เวียกงานของเฮามีประสิทธิผลขึ้นเรื่องเวียกงานป้องกันไฟป่าเนาะท่านเจ้าและในระหว่างวันที่8หา11นี่นี่สัมมนากรนี่จะได้เรียนรู้หยังเติมอีกแน่เจ้าที่ว่าเป็นกิจกรรมต่างๆปิ่นอ้อมในระหว่าง4-4มื้อนี่เจ้า
5: ในวันที่8กับวันหาวันที่11นี่หลักๆก็เมื่อวานนี้กับมื้อนี้เนาะก็ที่ว่านักศึกษานักสัมมนากรจะได้เรียนอยู่4หลักการเนาะ1แม่นการสกัดกั้นและการต้านไฟไหม้ลำปานี่เนาะเฮาสิมีขบวนการใดเนาะเพื่อโดยเฉพาะแม่นการต้านก่อนการเกิดเนาะการป้องกันไฟป่าก่อนการเกิดเริ่มจากการโฆษณาเนาะการโฆษณาการวิเคราะห์จุดความร้อนเนาะการแนะนําประชาชนในการบ่ต้องจุดป่าเนาะโดยเฮ็ดกับกสิกรรมแบบบ่จุดเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะแล้วก้าวไปถึงการป้องกันหรือว่าการลดพ้นการล้ําของไฟป่านั้นเวลาไฟเกิดมาแล้วเพิ่นจะมีการจัดการกับไฟเฮ็ดจังได๋นะกันและวิธีการสร้างแผนพวกเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะหลักๆก็แม่นสิได้เรียนเกี่ยวกับตัวนี้จ้ะ
4: จ
5: ้ะมื้ออื่นกับมื้อวันพฤหัสนี้แม่นสิได้ลงไปภาคสนามตัวจริงแล้วก็ถือว่าสิได้นําใช้เทคโนโลยีนะขันโดรนนี้ไปสํารวจป่าอยู่เขตเมืองสังทองโดยเฉพาะแม่นพื้นที่ที่ว่าถูกไฟไหม้ลําป่าค่อนข้างหลายนะอยู่เมืองสังทองนะจ้ะ
4: เจ้าและท่านแปลว่านักสัมมนากรนี่นะที่ว่ามาเรียนรู้เรื่องการนําใช้โดรนเพื่อกวดเบิ่งเนาะคือมีคือท่านเว้าแล้วมีการป้องกันแม่นักสัมมนากรนี่คุณสมบัติของนักสัมมนากรที่เฮาได้คัดเลือกมาให้ฝึกอบรมนี่มาตรฐานก็เจ้าเป็นคือได้ท่าน
5: สําหรับสุดนี้ก็ถือว่าเป็นสุดฝึกอบรมขั้นเบื้องต้นนะฉะนั้นการที่พวกเขาอยากให้มีการฝึกแพร่ลามออกไปเป็นวงกว้างภายในทั่วประเทศนะฉะนั้นว่าคุณสมบัติลักษณะของนักสัมมนากรในครั้งนี้พวกเขาสิเล็งใส่สร้างให้เป็นครูฝึกนะฉะนั้นผู้เข้าร่วมก็สิมี1มากับแม่นพนักงานจากกลุ่มป่าไม้นะที่2มากับแม่นครูอาจารย์ศาสตราจารย์มาจากมหาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะก็เข้าร่วมนอกจากนั้นก็มีนะทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์นะมีห้องการกสิกรรมป่าไม้เมืองเพราะว่าในส่วนนี้พวกเรามีเชี่ยวชาญสากลเนาะที่ว่ามาจากองค์การ FAO นะซึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องการสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าอยู่ในเขตประเทศอาเซียนนี่กับอยู่ในอันหลายประเทศอยู่ในโลกนี้มาเป็นครูฝึกนะฉะนั้นว่าเพื่อสิมีความรู้ความสามารถสูงนะฉะนั้นว่าหลักๆพวกเราเน้นใส่เอาศูนย์กลางเนาะเอามาฝึกก่อนเนาะเพื่อว่าสิได้เป็นครูฝึกในตอนหน้าเนาะออกไปหลายๆแข่งทั่วประเทศ
4: เจ้าโตการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นครั้งทําอีกบ่ท่านหรือว่าเคยผ่านมามีกล่องประชุมฝึกอบรมจังซี่มาแล้ว
5: จะกับบ่แม่นครั้งทําอีกเนาะพวกเฮาก็ฝึกมาหลายๆ10ปีแล้วแต่ว่าชุดนี้พวกเฮาก็ถือว่าพิเศษนิดนึงเนาะเพราะพวกเฮามีโครงการร่วมมือกับเป็นโครงการร่วมมือกับทาง FAO นะพวกเฮาก็ได้มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถนะและพิเศษพวกเฮาก็มีเครื่องบินโดรนเนาะที่ในการสํารวจจุดความร้อนนะที่ว่าทางกรมป่าไม้เนาะก็ได้ร่วมมือกับบริษัทอยู่ในประเทศลาวนี้ มีเครื่องดูดมดไฟที่ว่าพวกเฮาหากันนําเข้ามาหาเครื่องเนาะเอาก็ถึงว่าพวกเฮาสิได้มีการฝึกในมืออื่นตดสวยนี้นะที่มีการเฮ็ดอันสร้างเป็นไฟไม้ลําปาหลังจากนั้นก็สิให้นักสํานักก่อนนั้นนําใส่ดูดไฟป่านั้นเพื่อมามอดไฟจุดๆตัวอย่างนั้นครับจ้ะสิพิเศษก่อนปีผ่านมาครับ
4: เจ้าก็คือแท้เหมาะเกี่ยวกับสภาพไฟไหม้ลำปาในปัจจุบันนี้แหละเนาะที่ว่าเฮาส่วนใหญ่มันที่ผ่านมามันนําใช้เขาเอิ้นว่ายังนําใช้การสกัดกั้นแบบพื้นฐานที่ยังบ่ได้เอาเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยแม่นบ่ท่าน
5: เจ้าเจ้าแม่น
4: แล้วตัวนี้
5: พิเศษอันนึงมันพวกเฮาอันน่ะยังสร้างแผนขั้นบ้านเนาะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ทั้งเมืองเป็นผู้รับรองเลยเรื่องแผนผ่านมาพวกเฮาหลายเมืองหลายบ้านก็บ่มีแผนการคุ้มครองป้องกันไฟป่านี้ส่วนนี้สิมีแผนซึ่งถูกรับรองโดยองค์การปกครองท้องถิ่นขั้นเมืองนะครับ
4: เจ้าอันสมณกรนี่หลายหน่อยปานใดท่านที่เข้าร่วมฝึกอบรม
5: นักสมณกรชุดนี้ก็บ่หลายปานใดเนาะประมาณ30ปลายคนเจ้าเข้า
4: โอ้30ปลายคนคัน30ปลายคนนี่ถ้าว่าเป็นเพิ่นมีความเข้มแข็งเชี่ยวชาญด้านการมอดไฟที่นําใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วเพิ่นก็สิเป็นตัวอย่างในการพันขยายไปสอนให้แต่ละเมืองในขั้นต่อไปเนาะ
5: เจ้า
4: และท่านเองคิดว่าการที่จัดฝึกอบรมครั้งนี้ในนับแต่เมื่อวานนี้เนาะจนมาฮอดมื้อนี้ท่านคิดว่าสิพบสิ่งขอสิ่งท้าทายหยังบ่ในการฝึกอบรมให้แก่สมณกรนี
5: ่สังเกตแต่เมื่อวานมาฮอดปัจจุบันเนาะพวกเขาก็เห็นว่านักสมณกรก็ถือว่ามีความตั้งอกตั้งใจในการเข้าฝึกเนาะเพื่อพัฒนาทักษะนั้นแล้วก็ทางครูฝึกก็มีความเชี่ยวชาญก็มีการสนทนากันแลกเปลี่ยนความรู้เนาะก็ถือว่าสังเกตว่าหลายนักสมณกรก็มีทักษะมีความสามารถนะแล้วก็สามารถสนทนาเป็นบทเรียนอันดีเนาะในการสร้างกําลังแห่งสู่การคุ้มครองป่าไม้แบบยืนยงนี้โดยเฉพาะเป็นการช่วยให้เขาเจ้าสามารถที่ว่าเข้าใจเนาะเข้าใจถึงอันที่1มันสาเหตุแล้วก็วิธีการป้องกันวิธีการสกัดกั้นนะแล้วก็การนําใช้เทคโนโลยีนะก็หวังว่ามื้ออื่นนี้ที่ว่าสิมีการเห็นตัวจริงนะเขาจะสามารถนําใช้เนาะหรือว่านําใช้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการนําใช้โดรนเนาะเขาในเรื่องงานการป้องกันการสกัดกั้นไฟไหม้ลําปา
4: เจ้าแล้วเฮาได้แบ่งกันเป็นจักจุดเจ้าที่ว่าสิเฮ็ดเป็นปฏิบัติตัวจริงในการลงอันนั้นทดลอง
5: การฝึกก็ทดลองมันพวกเขาวางแผนแล้วมันสิเฮ็ดอยู่ 2-3 จุดเนาะอยู่เมืองเพียราดนั่นน่ะโดยเฉพาะก็แม่นอยู่บ้านเพียราดน่ะแล้วอยู่บ้านหินลับนั้นสิได้ลงไป2บ้านน่ะ2บ้านอาจจะ2บ้านหรือว่า3บ้านเจ้าตามเวลาที่เฮามีเจ้า
4: บ้านนี้มันส่วนใหญ่ก็เป็นจุดเขตที่เฮาไปทดลองนี่ก็เป็นจุดที่ผ่านมาก็เคยเกิดไฟไหม้ลำปามาแล้วแม่นบ่จุดบ้านที่เฮาได้ไปลง
5: จะเป็นเขตที่ว่าไฟไหม้ลำปาอุ่นแห้งเนาะที่ว่าพวกเฮาได้นําเอายนต์จากกระทรวงป้องกันประเทศเข้ามามอดไฟในวังบ่ดลมานี้ครับ
4: แปลว่าเป็นบ้านเป้าหมายเบิดที่เฮาสิไปทดลองว่าซั่นซะ
5: จ้า
4: ตอนนี้กับประชาชนก็สิเห็นนําก็สิได้เรียนรู้ไปนําน่ะเนาะประชาชนนี่เนาะ
5: จ้า
4: และภายหลังจัดกองประชุมฝึกอบรมให้แกสร้างความเข้มแข็งให้แกนักสมณกรก็คือครูฝึกนี่เนาะเพื่อให้เป็นครูฝึกที่เข้มแข็งในการมอดไฟสกัดกั้นมอดไฟไหม้ลำปานี่แผนในต้นหน้านี้เฮาสิสุ่มใส่ไปหาแขวงได้อีกเพื่อพันขยายไปให้แต่ละแขวงให้ได้เป็นส่วนร่วมนํากัน
5: หลักๆ ก็ถือว่าภายหลังฝึกครบนี้แล้วนะพวกเฮาก็เอาทีมงานบุคลากรที่มีครูพวกเฮาได้ฝึกที่มีความรู้และมีทักษะนี่ก็ถือว่าก็สืบต่อไปแต่ละแข่งภายในทั่วประเทศนี้โดยเฉพาะก็มันเล็งใส่บรรดาแขวงพวกแขวงภาคเหนือเนาะที่ว่าได้พวกเฮามีการร่วมมือกับทางธนาคารโลกนั้นที่ไม่มีงบประมาณอยู่แล้วนี่แล้วกับบรรดาแข่งต่างๆที่มีการร่วมมือกับองค์การจัดตั้งสากลเนาะลงไปหลายเท่าที่จะเป็นไปได้
4: อือฮึเจ้าและท่านเองได้อยากฝากถึงประชาชนก็คือสังคมขึ้นได้ใดในการเอาใจใส่เป็นเจ้าการนํากันในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในการสกัดกั้นเป็นเจ้าการ เป็นหูเป็นตาในการสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าการมีส่วนร่วมในการบ่ให้จูดขี้เหงื่อสะทรายแล้วก็จูดปลาเพื่อทําการผลิตนี่จูดให้
5: เจ้าจ้ะเจ้าก็เฮียกร้องให้บรรทุกคนอยู่ในสังคมเนาะพ่อแม่ประชาชนนักศึกษานักเรียนจงพร้อมกันช่วยกันนะปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมนะก็ถือว่าป่าไม้ก็มันมีความสําคัญต่อกับระบบนิเวศนะต่อระบบการอนุรักษ์นาป่ายอดน้ำเนาะระบบแม่น้ำฉะนั้นมีความสำคัญหลายฉะนั้นว่าพวกเขาจึงช่วยกันเพื่อปกปักรักษาป่าไม้ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มันได้หลายนะเพราะว่าการรักษาป่าไม้ก็คือการรักษาประเทศชาติเนาะการทำลายป่าไม้ก็คือการทำลายประเทศชาตินะฉะนั้นพวกเขาต้องได้ช่วยกันนะหลายคนปลูกเนาะคนปลูกคนหนึ่งก็ปลูกได้ต้นหนึ่งเนาะหรือว่าลายก็ต้นหนึ่งเนาะสำหรับมัดสังคมพวกเขาปลูกความกันการมันจะสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายต้นนะขณะพวกเขาช่วยกันเป็นหูเป็นตาปกปักรักษาเราบูพากันจุดป่าไม้กับเสียไทยป่าไม้พวกเขามีความสวยสดงดงามนะปกคลุมทั่วประเทศนะก็ถือว่าสามารถปกป้องป่ายอดน้ำนะโดยเฉพาะเป็นพวกประเทศของพวกเขาแม่นต้องการป่าไม้เพื่อเป็นบ่อนเก็บกักรักษาน้ำนะเพื่อพลังงานไฟฟ้านะและการท่องเที่ยวจ้า
4: เจ้าแล้วก็ขอขอบใจท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมหลายๆท่านที่ได้เข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเราในมื้อนี้ท่าน
5: เจ้าขอขอบใจ
4: เจ้าขอให้การจัดกองประชุมครั้งนี้สําเร็จไปด้วยดีแล้วก็ได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลเด้อ
5: เจ้าเจ้าขอบใจไพวัน
4: เจ้าเจ้าเจ้าโชคดีท่าน
5: เจ้าโชคดี
4: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสกลแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
6: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
7: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเป็นเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
6: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
7: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจต่อไม่ต่อเลย
6: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
7: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
8: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: กลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการเฮาบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการเฮาบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังจากไปสัมภาษณ์ท่านหัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้พวกเราจะไปที่เมืองแบงแขวงอุดมไซวันนี้พวกเขาจะไปล้มสายกับทานบุญส่วงคำภูวงห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงทานจะมาเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองอยู่ทางเมืองแบงเขานี่เป็นขึ้นเท่าไหร่ปัจจุบันนี้เพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติแล้วบ่และได้รับผลสำเร็จขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบุญส่วง
9: เจ้าสบายดี
4: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการของบ้านพันเมืองทาน
9: เจ้า
4: เจ้าเป็นคืนได้ไหนเนาะเจ้า
9: ก่อนอื่นก็แสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินอนที่ได้มีโอกาสโทรเดินสายสัมภาษณ์ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองแบงของพวกเขาโดยเฉพาะและเป็นการจัดตั้งปฏิบัติในที่ส่วนซีติดสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองนั้นแต่อยู่เมืองแบงของพวกเขาแล้วมันอันที่หนึ่งมีพวกเรากับหญิงไซทาแห่งที่ผมซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเราท่านเนาะกับภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันธกันย้ายมติของประชุมใหญ่ของพรรค ครั้งที่12แล้วก็มติของผู้สุญใหญ่ขององค์คณะผักแข็งครั้งที่10แล้วก็มติของผู้สุญใหญ่ขององค์คณะผักเมืองครั้งที่23ที่ได้สำเร็จในงานนั้นนะทางการนำเมืองพบปังเฮาก็ได้ขุดค้นซุ้มไทยโดยเฉพาะและเป็นอีกสายทางแห่งและจุดพิเศษการบ่มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อหั่นเศรษฐกิจเอกลักษณ์ขึ้นจากตนเองการมีดังนี้อันที่หนึ่งในพวกเราอิงไซท่าแห่งที่ตั้งและเส้นทางของมนาคมมีเมืองแบงของพวกเรานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางของมนาคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเล็กที่ช่อง Wเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลแข้งไปห้าบรรดาเมืองแข้งไก่เคียงจุดต้นก็เป็นแข้งสัญญบุรีบ่อแก้วลงลำธารก็เห็นได้มีการเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าขนส่งผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในแหละในต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนการมีความมองไว้การนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำเป็นที่ช่วงนี้พวกเราอิงไซต์ตาแห่งทางด้านกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์เนาะโดยเฉพาะและเป็นเมืองแบงของพวกเราและเป็นมีเนื้อที่ทำการผลิตและกว้างขวางเนาะในความอายุ 53,000 กว่าเฮกตาร์แล้วก็มีดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมพืชเสบียงอาหารต้นเป็นเขาตะลิแข้งแล้วก็พืชผักลมลุกต่างๆและนอกจากนั้นจะเป็นอิงไฟการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะและมันมีสถานที่ในที่สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มพวกเราสนใจการเลี้ยงสัตว์ใหญ่หัวควายแบะเพื่อส่งออกสัตว์สร้างรายได้เพิ่มที่มั่นคงด้านท่าแห่งทรัพยากรธรรมชาติพวกเราก็มีแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะการนำธรรมชาติเนาะมีสองสามสายที่สามารถก่อสร้างเป็นสลับประธานเรือตอบสนองอำนวยความสะดวกเขาในการผลิตปลูกพืชต่างๆมีเนื้อที่ประมาณอุดมสมบูรณ์สามารถเก็บกู้เครื่องปลาคงดงเพื่อเพิ่มเป็นในหาบนั้นและนอกจากนั้นก็มีท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่เมืองแบงคอกของเราก็มีการที่ท่องเที่ยวธรรมชาติการที่สวยสดงดงามนั่นแหละโดยเฉพาะว่ามันน้ำตกตาดน้ำแจ้ตัดสาวาการทำล้วงการวัฒนธรรมการที่เอกลักษณ์ของมันดาเผาเนาะมีในเมืองพวกเราก็มี5สภาวะกิมุพะลุพะมงแล้วก็ไตเขาและเผายังแล้วก็การพัฒนาและท่องเที่ยวก็ติดพันกับกิจกรรมช่วยกระตุ้นกับเศรษฐกิจอยู่หาท่านโดยเฉพาะเลยเป็นพวกเรามีมูลเชื้อดูมันในการออกแข่งงานการตำมุกหัตถกรรมซึ่งอยู่เมืองแบงคอกของเรานี่ค่ะได้มีสินค้าหัตถกรรมเนาะภาพฝ่ายขึ้นเมืองแล้วก็ปั้นหม้อรอให้ครับหัตถกรรมทรงเปียกจะเป็นสินค้าอุดมของเมืองของพวกเขาแล้วอยู่ในการสร้างเศรษฐกิจในกาลนี้เนาะที่เมืองแบงค์ของพวกเขาก็จัดเข้าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีการที่4 2025-2029 นี้เราก็ได้กำหนดคำควันของเมืองพัฒนาเมืองแบงค์กลายเป็นเมืองพุทธุกข์ที่เอาการผลิตกสิกรรมเป็นท่าแห่งติดพันกับอุตสาหกรรมปลูกแป้งการบริการตามทิศที่เขี้ยวและยินยงยินยงนี้พวกเราชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองมีในหนึ่งปีผ่านมานี่พวกเราจะได้บรรลุมีคนสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะก็เป็นเศรษฐกิจของเมืองขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5.95% แล้วก็ รวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมนี่ก็บรรลุ950กว่าตื้อถ้าเทียบไซส์แทนปีก็ถือว่าเกินแผนเฉลี่ยไซส์ของคนนี่ก็ประมาณอยู่21ล้าน5แสนกว่าตีบต่อคนต่อปีหรือว่าเท่ากับ1,125ดอลลาร์สหรัฐถ้าจัดใช้แผนปีก็ถือว่าเรียนขัดไม้นั่นแหละอยู่ในนี้พวกเราก็ศึกษากันเก็บเลยครับภายในนี้ก็ถือว่าได้ลื่นในเกินแผน18%ในการซึ่งใช้แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนนี้การขัดไม้ของเราแต่นี้ฮอตปี2019ก็สามารถประกาศเป็นเมืองปนทุกและวงเงินปนทุกเราหาได้85%ขึ้นไปแน่อยู่ในนี้ในหนึ่งปีผ่านมาของเราก็สามารถปฏิบัติได้36ล้านหรือว่า 5,355 ครอบครัวบรรลุอยู่64%เกือบซื้อแทนแต่จากนั้นของเราก็ชุมชนปฏิบัติบรรดาขัดไม้ของคณะการโดยเฉพาะของเขตการศึกษาสาธารณสุขก็คือว่าเราก็ได้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นกันนั้นคะแนนการศึกษาของเราก็สามารถบรรลุเป็นส่วนใหญ่การของเขตสาธารณสุขก็เช่นกันขัดไม้ของสภาแห่งชาติเป็นใหญ่กำหนดในนอกจากนั้นเราก็ไปที่กำหนดเอาจุดพัฒนาจุดซุ่มพัฒนาเมืองแบงค์ของพวกเราตามสร้างคิดและการผลิตและเขาทางออกเพื่อการพัฒนาอยู่ในสร้างคิดการผลิตนั้นมันเป็นเคสที่พวกเราจะเร่งใช้เคสที่หนึ่งส่งใช้การส่งเสริมยกระดับทางของเอกชนส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกพืชตระกูลถั่วอนุรักษ์เครื่องป่าของดงและปลูกกาแฟเป็นต้นและการเลี้ยงสัตว์เขตการผลิตที่2เลี้ยงทางหลวงตามลองแม่น้ำพวกเราประชุมใช้การผลิตภูเขาปลูกพืชและดูแลงต้นไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นก็เป็นปลูกยางพาราเขตที่3พวกเราประชุมใช้การเลี้ยงสัตว์ใหญ่การปลูกเขาสลีแข็งก็อนุรักษ์เครื่องป่าของดงแต่เรียแล้วสรุปรวมแล้วกันท่านเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั้นก็พวกเขาก็ได้วางขัดไม้ชุมชนเป็นในปี2019นี้เศรษฐกิจของเมืองนี้ขยายตัวอยู่ในระดับ 5.49%กระทรวงส่วนจัดเก็บนะครับให้คุ้มครองเลยครับเราคุ้มตนเองนั่นในความอายุ 25% อยู่ภายในเมืองเราปัจจุบันนี้ก็พวกเราก็ยังประสานได้คุ้มตนเองร้อยส่วนร้อยเทื่อเนาะก็ยังทางการแข่งทางส่วนกลางก็ยังดูไล
4: ่เจ้าแผนในแผนก็คือว่าตัว3เขตการผลิตและก็เก้าทางออกนี่นะท่านเนาะที่ว่าเฮาได้สุ่มใส่เพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาเมืองแบงเฮาแล้วก็สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็คือสร้างรายรับเข้าให้เมืองโดยสร้างความเข้มแข็งให้เมืองเฮานี่แหละเนาะเจ้าอันนี้ก็ขอบใจท่านบุญสวงคำภูวงศ์หลายๆเจ้าที่มื้อนี้มาเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับแผนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้แก่รายการเฮาบ้านพันเมืองของพวกเฮายังอีกหลายเวียกเนาะของทั้งเมืองแบงเฮาที่พวกเราจะต้องได้สัมภาษณ์เพื่อเอามาผันขยายให้ทั้งผู้ฟังเขาได้ฟังนำแต่ว่ามื้อนี้ก็เวลาเบิดต้องเพียงพอดีก่อนเอาโอกาสหน้าจะขอเชิญท่านกับความรายการนำพวกเขาใหม่นะท่านเนาะเจ้า
9: เจ้าม
4: ื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านหลายๆที่ได้ให้เกียรติกับความในรายการของพวกเขาเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
9: เจ้าสวัสดี
4: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญสวงคำภูวงศ์องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซ ท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ทั้งเมืองแบงนี้เพิ่นก็ได้เอาใจใส่ขนาดโดยซุ่มใส่3เขตการผลิต9ทางออกเดี๋ยวนี้เพิ่นเน้นใส่ตัวนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เมืองซึ่งการจะตั้งปฏิบัติที่ติดพันกับการจะตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของศูนย์กลางพรรคครั้งที่12นี้จะเป็นขึ้นเท่าใดเพิ่นมีแผนการขึ้นเท่าใดตื้มพวกเขาจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตื่มน้ำกันท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของรายการกระเบิดลงเพียงผู้ดีผู้ดำเนินรายการอัมพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอเก่าคำว่าสบายดี
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3บือมันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Packageสมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
11: ้
10: อ
11: แท้วะอีหลีวะ
10: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
11: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
13: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
12: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
13: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
12: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
13: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
14: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนทำทานเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันในรายการอีกเช่นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้กุ่งกับวันอังคารวันที่9มิถุนาคิดศักราช2026กงกับมือแฮม9คำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้วันอังคารบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะมีแต่มืออื่นเด้อมีรายการอาจารย์แสงฟ้าของเรานุภาพเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะก็บ่เป็นหยังสืบต่อนำเสนอไวยากรณ์ลาวภาคอักขรวิธีภาคที่1เนาะให้มีรายการได้รับฟังสืบต่อมาจากอาทิตย์ก่อนบทที่1เสียงในภาษาลาวเสนอไปแล้วบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะแล้วๆบทที่3ว่าด้วยสระเมื่อวานนี้บทที่4ว่าด้วยวรรณยุกต์เนาะนำเสนอให้มีรายการรับฟังเฮ็ดฮอดแล้วมื้อนี้จะสืบต่อบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวทั้งหมดมีอยู่15บทของเฮาจะพยายาม

นำเสนอสู่มีรายการได้ครับฟังทุกเทื่อที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะเพื่อเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนในด้านไวยากรณ์ลาวสู่เพิ่นเป็นรายการได้ครับฟังบทที่5นี่แมนเครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งเป็นข้อที่1เนาะในบทที่5นี่เครื่องหมายวรรคตอน 1.1 จะเป็นหมายจ้ำมีรายการในรูปแบบเขียนก็คือจ้ำเนาะจ้ำเม็ดสำหรับหน้าที่ของจ้ำเม็ดหรือว่าเครื่องหมายจ้ำนี่นะใส่หมายท้ายประโยคเพื่อแสดงว่าหมดประโยคหรือว่าหมดวรรคตัวอย่างปัจจุบันหมายจุดยะวางสภาพของแม่น้ำลำเซในลาวผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปหลายจะเม็ดถือว่ามดประโยคเนาะเอามดวักขออภัยเอามดประโยคมดประโยคเนาะพอยังมีต่อยะวางและดูแรงน้ำแต่ละสายแห้งขอดจะเม็ดยะวางและดูฝนน้ำสัมผัสล้นฟังพาให้เกิดภัยน้ำท่วมจะเม็ดสาเหตุต้นตอแม่นเนืองมาจากการตัดไม้ทำลายป่าสะทรายของคนเฮาที่นับวันนับเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆและการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนั่นเองจะเม็ดมดประโยคบัดนี้หน้าที่อันที่2ของหมายจ้ำแม่นไส้หมายไว้หลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกลำดับข้อตัวอย่างว่าสามัญศึกษาประกอบด้วย2จ้ำเนาะลงแถวแล้วก็เขียนเลข1จ้ำเม็ดแล้วก็ยะวางทุกเทื่อจะต้องแม่นยะวางซะก่อนเนาะหลังจากจ้ำเม็ดสั้นประถมศึกษาลงแถวข้อที่2จ้ำเม็ดยะวางสั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ลงแถวย่อหน้าข้อกอไก่ตัวกอเนาะแล้วก็จำเม็ดยะวางสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นลงแถวขอใครจำเม็ดยะวางสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอันนี้แม่นใส่หมายไว้หลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกลำดับข้อ 3. ใส่หมายไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าแม่นอักษรย่อตัวอย่างสปปลาวสจำเม็ดปจำเม็ดแล้วก็ปและจังยะวางลาวเนาะคำเต็มแมนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปจำเม็ด1บ่ต้องยะวางใดมีรายการปจำเม็ดแล้วก็1เลยเนาะคำเต็มแมนสั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็ปจำเม็ด2คำเต็มแมนสั้นประถมศึกษาปีที่2มจำเม็ด1คำเต็มแมนสั้นมัธยมศึกษาปีที่1มจำเม็ด5คำเต็มแมนสั้นมัธยมศึกษาปีที่5บใส่ตัวอย่างว่าปบ่แม่นสิเขียนสระอแล้วก็ใส่สระบ่แม่นเขียนตัวปแล้วก็สิใส่สระออยู่ถึงอีกได้บ่เด้อเขียนแต่ปละล่าเพราะว่าปแม่นคำย่อของประถมศึกษาแล้วก็มก็บ่ใส่อีกได้มแม่นคำย่อของสั้นมัธยมศึกษานี่เรามาระวังหรือว่าเอาใจใส่ตื้มเนาะเพราะว่าสังเกตเห็นหลายโรงเรียนเวลาเขียนคำย่อของสั้นประถมศึกษาปีที่1หรือว่าสั้นมัธยมศึกษาปีที่1สินะเขียนปอปายังใส่สระอแล้วยังจำเม็ดแล้วยังเล็ก1อีกหรือว่าเขียนมอแมวใส่สระอแล้วจำเม็ดแล้วยังเล็ก1อีกบ่ถูกเด้อบ่ต้องใส่สระอเนาะบัดนี้ยังมีหน้าที่อันต่อไปสำหรับหน้าที่อันต่อไปสำหรับการใช้จุดจำเม็ดเนาะ4แม่นใส่ขั้นจำนวนเลขนับจากหลักหน่วยไปเทื่อละ3เลขตัวอย่างว่าเขียนเลข1จำเม็ดแล้วก็เลข0 3ตัวอ่านว่า 1,000 เลข2จำเม็ดเลข0 3ตัวก็จำเม็ดอีกเลข0 3ตัวอ่านว่า2ล้านสิ่งที่ควรเอาใจใส่เนาะเวลาอ่านพบจำให้หยุดพักหายใจก่อนแล้วจึงอ่านต่อเวลาที่เราอ่านพบจำได้ต้องหยุดพักหายใจก่อนแล้วจึงอ่านต่อเวลาเขียนจ้ำให้เขียนติดกับท้ายคำจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบาทหนึ่งในเวลาพิมพ์แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเวลาเขียนจ้ำอยู่วางกลางตัวเลขกลางตัวอักษรบ่ต้องยะวางเวลาเขียนอักษรย่ออยู่ในเลขทีเอกสารบ่ต้องใส่จ้ำขั้น
เว้นเสียแต่ในเลขที่นั้นมี2ภาคส่วนจึงใส่จ้ำเพื่อขั้นกลางตัวอย่างเด้อเลขที่245/สวส.บ่มีบ่อนใดหยะวางเลยได้มีแต่ว่าเลขที่แหละจังหยะวางเนาะแล้วก็245แล้วหมายทับเลยและสวส.บ่มีบ่อนหยะวางบัดนี้กรณีที่มี2ภาคส่วนจึงใส่จ้ำคือตัวอย่างเลขที่หยะวาง601หมายทับแล้วก็สสกจำเม็ดสวสหมายความว่าอันไหนมี2ภาคส่วนนี่นะเขียนภาคส่วนที่ใหญ่กว่าแล้วจำเม็ดจังเป็นภาคส่วนที่ห้องลงมาหรือว่าขึ้นกับหันเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรเอาใจใส่มี4ข้อเว้าขึ้นอีกทีนึงอันนี้ใจความสำคัญ1เวลาอ่านพบจ้ำให้หยุดพักหายใจก่อนแล้วจึงอ่านต่อ2เวลาเขียนจ้ำให้เขียนติดกับท้ายคำจากนั้นจึงหยะวางหรือเคาะบัตร1ในเวลาที่พิมพ์แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเวลาอันที่3เวลาเขียนจ้ำอยู่วางกลางเลขหรือว่ากลางตัวอักษรบ่ต้องหยะวางอันที่4เวลาเขียนอักษรย่ออยู่ในเลขที่เอกสารบ่ต้องใส่จ้ำขั้นเว้นเสียแต่เลขที่นั้นมี2ภาคส่วนจึงใส่จ้ำเพื่อขั้นกลางเนาะอันนั้นแม่นเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายที่1หมายจ้ำบัดนี้เครื่องหมายที่2หมายจุดหน้าที่อันที่1ใช้ขั้นคำในรายการที่เขียนต่อๆกันตั้งแต่3รายการขึ้นไปโดยเขียนขั้นแต่ละรายการส่วนหน้าคำและหรือว่าหรือเนาะที่อยู่หน้ารายการสุดท้ายบ่จำเป็นใส่จุดตัวอย่างในห้องการมีคอมพิวเตอร์หมายจุดหยะวางโต๊ะหยะวางและหยะวางตั้งจะเม็ดหมดตัวอย่างอันหนึ่งอีกให้เลือกหมายวงอ้อมเอาคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวจากหยะวางกอไก่ไม่จุดหยะวางขอไข่ไม่จุดหยะวางขอควายหยะวางหรือหยะวางงองัวจะเม็ดมดเนาะหน้าที่อันที่2ใส่ขั้นข้อความในประโยคเพื่อแยกใจความย่อยๆเพื่อแยกใจความย่อยต่างๆตัวอย่างมันเป็นไปบ่ได้ดอกที่เฮาจะหาหัวหน้าที่ถูกใจมดทุกคนไม่จุดหยะวางมีแต่เฮาต้องทำตัวให้เข้ากับหัวหน้าจึงจะถูกตัวอย่างขออภัยหมายจุดหยะวางเมาแต่เลือกไปเลือกมาเหมือนกบเลือกนายอยู่หันแหละหมายจุดหรือหยะวางจักหน่อยก็จะถูกหัวหน้าเลือกจุดหยะวางแหงสิยุ่งได้เนาะจะเม็ดมดอันนี้แม่นหน้าที่อันที่2ใส่ขั้นข้อความในประโยคเพื่อแยกใจความย่อยๆใจความย่อยแต่ละอันต้องขั้นด้วยการหมายจุดนาทีที่3ใช้แยกวลีหรืออนุขออภัยอนุประโยคเพื่อป้องกันความเข้าใจที่ซับซ้อนตัวอย่างว่านางสาวที่ยางน้ำหัวหน้าบริษัทจุดหยะวางเป็นเลขาจะเม็ดส่วนเจ้าหมายจุดหยะวางควายลุงสาเข้าจะเม็ดตัวอย่างที่3ว่าแต่เห็นหมายจุดหยะวางข่อยก็ห้องใส่ลาวโลดจะเม็ดนาทีที่4ใส่ในเลขส่วนตัวอย่างว่า 50.2 ส่วนห้อยก็อ่านในรูปเขียนเนาะมีรายการ 50.2 แล้วก็มีส่วนห้อยมีเครื่องหมายส่วนห้อยก็อ่านว่า 50.2 ส่วนห้อยบัดนี้ในรูปเขียน 10.2 ยาวางเขียนว่าตื้อกีบก็อ่านว่า 10.2 ตื้อกีบหรือ10ตื้อ200ล้านกีบอันนี้วิธีอ่านนะเนาะหน้าที่อันที่5ใช้ในการเขียนวรรจานุกรมเพื่อขั้นความหมายหรือคำนิยามของคำที่มีหลายความหมายตัวอย่างตันคำว่าตันสลานต่อตันยาวางเขียนกอไก่และก็จ้ำเม็ดได้บัดนี้นะและก็ยาวางแมนโบความหมายตันความหมายคือกอไก่แมนคำกิริยาเนาะและก็จ้ำเม็ดยาวางโบความหมายลัดไว้จุดยาวางอัดไว้จุดยาวางเฮ็ดให้เฮ็ดบ่ให้ไปมาได้จำจุดบ่วีจำเม็ดความหมายคือแม่นคำวิเศษหมายความว่าคำว่าตันนี่นะมีเป็นได้2ประเภทคำคำวิเศษเนาะบ่เป็นโกนหมายจุดบ่ซอดและจังจำเม็ดอันนี้แม่นกำหนดเป็นหลักการที่เฮาใช้เขียนในวรรจานุกรมมีรายการลองเปิดวรรจานุกรมเบิ่งโลดจะมีแบบดอกซ้อนเว้านี่อ่านนี่เนาะแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นหลักการในการเขียนวรรจานุกรมเพื่อขั้นความหมายหรือว่าคำนิยามของคำที่มีหลายความหมาย
วันนี้สิ่งที่ควรเอาใจใส่ต่อกับการใส่เครื่องหมายจุดมีรายการมี4ข้ออันที่1เวลาอ่านพบจุดให้หยุดพักหน่อยนึง2เวลาเขียนจุดให้เขียนติดกับท้ายคำจากนั้นจึงหยะวางหรือเคาะบัตร1ในเวลาพิมพ์แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไป3เวลาเขียนจุดอยู่ระหว่างกลางตัวเลขเลขส่วนนี่นะเนาะบ่ต้องหยะวางเขียนติดกันเลยมีรายการอันที่4บ่นิยมใช้จุดขั้นตัวเลขนับบ่ใช้อ่ะนะ1จุดหยะวาง2จุดหยะวาง3ให้ใช้1 2 3ไปเลยโดยบ่มีเครื่องหมายจุดเนาะมานี่เครื่องหมายที่3เครื่องหมายจ้ำจุดเครื่องหมายจ้ำจุดหน้าที่อันที่1ใช้ขั้นประโยคระหว่างประโยคที่มีรูปและใจความสมบูรณ์อยู่แล้วอยู่ในเนื้อในขออภัยอยู่ในเนื้อความยาวๆเพื่อแสดงความต่อเนื่องใกล้ชิดของประโยคนั้นๆโฮมเข้ากันเป็นประโยคยาวประโยคเดียวตัวอย่างว่ามื้อนี้อาจารย์บ่ได้มาสอนจ้ำจุดเพิ่นคาเวียกหมายถึงว่าประโยคที่มีใจความสมบูรณ์อยู่แล้วเนาะมีรายการอันนี้นะมื้อนี้อาจารย์บ่ได้มาสอนบอกเหตุผลว่าเป็นอย่างจริงบ่ได้มาต้องจ้ำจุดก็เพิ่นคาเวียกจะเม็ดมดประโยคหน้าที่อันที่2ของเครื่องหมายจ้ำจุดใช้แบ่งประโยคกลุ่มคำหรือตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุดอยู่แล้วออกเป็นกลุ่มเนาะเป็นส่วนเพื่อให้เห็นชัดเจนตัวอย่างเท่าคำอาบน้ำหมายจุดวีผมจุดนุ่งเครื่องและเกี่ยมจะไปการจ้ำจุดบังเอิญมีแขกมาก็หมายจุดต้องออกมารับแขกจ้ำจุดอย่าวางเมื่อแขกไปแล้วหมายจุดจิงออกจากเฮือนจ้ำจุดพาไห้ไปฮอดห้องการสวยและถึกหมู่เว้าไห้จ้ำเม็ดมดประโยคอันนี้เป็นการใส่แบ่งประโยคกลุ่มคำหรือตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุดอยู่แล้วออกเป็นกลุ่มเป็นส่วนเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นนำเสนอมาฮอดนี่มีรายการสังสาเบิ่งเนาะหรือว่าคิดทบทวนคืนเบิ่งว่าการใส่เครื่องหมายวรรคตอนของเฮาเองการเขียนนี่บ่เว้าซะเนาะเขียนนี่มันการเขียนบันทึกโดยเฉพาะแม่นการบันทึกใส่ปื้มบันทึกเวลาที่เฮาฟังเนื้อในของประชุมอย่างนั้นนะก็แม่นเขียนเพื่อให้ตัวเองอ่านตัวเองเข้าใจผู้เดียวก็แล้วแต่บางเทื่อนี่บ่มีเลยเครื่องหมายวรรคตอนนี่นะแต่ว่าเวลาเฮาพิมพ์เอกสารทางการเด้ในใบเสนอบ่ในนะบทรายงานบ่หรือว่าเอกสารอื่นๆเนาะเพราะว่าอันน่ะว่าเรื่องนี้ในของการนี่มันก็หลายบางคนก็มีแห่งมีหน้าที่ประจำในการเฮ็ดเอกสารต่างๆอยู่กองเลขาบ่จังซี่นี่เป็นเลขาหรือว่าอยู่เวียกงานบริหารจังซี่นะแผนกสั่งรวมจังซี่นะโอ้ยหลายได้มีรายการมันใส่เอกสารนี้หลายแท้ๆปานนี้ตัวอย่างที่2 11.5 เนาะแล้วก็จ้ำจุดหยะวาง 2.2 จ้ำจุดหยะวาง 6 แล้วก็จังจ้ำเม็ดอันนี้มันกรณีที่เฮาใส่ขั้นใส่แบ่งใส่แบ่งตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุดอยู่แล้วเนาะบัดนี้ว่าแบ่งตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุดอยู่แล้วคันเฮาสิใส่จุดตัวอย่างแม่นเนื้อในหั่นน่ะเนาะอันที่อยากซื้อหั่นแม่น 1.5 ตัวอย่างเด้อ 1.5กับ 2.2 คันมีรายการสีเขียน 1.5 แล้วมันยังจุดหยะวาง 2.2 อีกมันจะเฮ็ดให้ความหมายอ่ะนะมีความเสี่ยงที่จะคลาดเคลื่อนหรือว่าเฮ็ดให้ผู้อื่นท่านบ่เข้าใจแล้วมันบ่ได้แม่นหลักการได้มีรายการเนาะให้เข้าใจว่าอันนี้แม่นหลักการที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งเป็นเครื่องหมายที่3จำจุดแม่นใส่แบ่งกลุ่มตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุดอยู่แล้วเนาะมานี่ตัวอย่างที่3อีกในห้องสมุดมีปื้มหลายสนิดจำ2เม็ดในห้องสมุดมีปื้มหลายสนิดเส้นจำ2เม็ดภาษาจีนมีปื้มประวัติศาสตร์จุดภูมิศาสตร์และการเมืองจำจุดภาษาเวียดนามมีปื้มคณิตศาสตร์จุดภาษาเวียดนามและวิธีสอนจำจุดภาษาอังกฤษมีปื้มเทคโนโลยีจุดยาวางภาษาอังกฤษจุดยาวางชีววิทยาและฟิสิกส์ศาสตร์จะเม็ดมดอันนี้มันใส่แบ่งประโยคเนาะ
บันทึกหน้าที่อันที่3ของจำจุดไซคันคำรายงานที่มีเนื้อในหลายรายการเพื่อจำแนกรายการออกปิ่นกลุ่มตัวอย่างว่าปีกายนี้อย่าว่างประชาชนบ้านนาปีกายนี้อย่าว่างประชาชนบ้านนาปลูกไม้เกศนาได้ในเนื้อที่20เฮกตาร์จำจุดปลูกยางพาราได้10เฮกตาร์จำจุดขายงัวห้อยตัวจำจุดขายควาย200ตัวจำจุดขายสลีออกสู่ตลาดต่างประเทศได้100ตันจำเม็ดมดประโยคนี้อันนี้แม่นไส้แบ่งประโยคนอมีรายการ4นาทีอันที่4ไส้ในการเขียนวจนานุกรมเพื่อแยกความหมายของคำตัวอย่างจองสละอองจอจองยาวางนอนกจำเม็ดยาวางนอนกนี่หมายถึงว่าเฮาย่อมาจากคำนามเนาะภาชนะสำหรับตักอาหารลักษณะคือบวงใหญ่จำจุดยาวางกอไก่จำเม็ดยาวางหมายถึงว่าเป็นคำกริยาก็ได้อันนี้นะมีความหมายว่าหวงหมายจุดยาวางหมายเอาหมายจุดหมายไว้หมายจุดยาวางถือกรรมสิทธิ์หมายจุดสั่งล่วงหน้าจำเม็ดหมดประโยคอันนี้เป็นหลักการเลยที่กำหนดไว้ในการเขียนวัจนานุกรมเพื่อแยกความหมายของคำสิไปเปลี่ยนจากนี่ก็บ่ได้ก็ยังว่าหลักการเนาะมีรายการสิ่งที่ควรเอาใจใส่ในการนำใช้เครื่องหมายจ้ำจุดซึ่งเป็นเครื่องหมายที่3 1เวลาอ่านพบจ้ำจุดให้หยุดพักหน่อยนึง2เวลาเขียนจ้ำจุดให้เขียนติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงอย่าวางหรือเคาะบาทหนึ่งในเวลาพิมพ์แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเครื่องหมายที่4 1จ้ำ4เนาะ2จ้ำเครื่องหมาย2จ้ำมีรายการหน้าที่อันที่1ใช้หมายหลังคำคือดังเซนว่าดังนี้ลุมนี้หมายความว่าอยู่หลังคำที่อยู่หลังคำของคำว่าคือคำว่าดังคำว่าเซนคำว่าว่าเป็นใช้เครื่องหมายยังลุมนี้อีกได้ใช้เครื่องหมายสองจำเนาะเพื่อหมายให้ฮู้ว่าข้อความต่อไปเป็นข้อความสำคัญที่ควรเอาใจใส่หรือให้รายละเอียดเพื่อยั่งยืนให้ข้อความที่เว้ามาก่อนตัวอย่างว่า3ลักษณะและ5ลักมูลการศึกษาของเรามีคือจำเม็ดขออภัย2จำยะวางลักษณะศาสตร์จุดลักษณะวิทยาศาสตร์ขีดต่อทันสมัยและลักษณะมหาชนจำจุดยะวางส่วน5ลักมูลมีคืออันบอนคือนี่นะเนาะต้องติดกันได้5ลักมูลมีคือมีกับคือนะติดกันเลยและจัง2จ้ำระยะวางแบบนี้นะคุณสมบัติศึกษาจุดยะวางปัญญาศึกษาหมายจุดยะวางแหงงานศึกษาหมายจุดยะวางพระละศึกษายะวางและยะวางศิลปะศึกษาจำเม็ดมดตัวอย่างที่2การหัดกายบริหารต้องให้ครบทั้ง9ท่าเส้น2จ้ำท่าหายใจท่าแขนท่าขาท่าเอิกท่าท้องท่าบิดคิงท่าผสมท่าเต้นและท่าดัดแปลงตัวอย่างที่3การแต้มการ์ตูนแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้2จ้ำการ์ตูนที่มีความโตเนืองการ์ตูนมีคำบรรยายการ์ตูนแบบนิยายและการ์ตูนแบบเสียดสีแต่ละอันหนาแม่นถ้าบ่อยากอ่านไม่จุดหนาเนาะให้ยะวางขอไปถ้าบ่อยากอ่านใหม่จุดให้พักเสียงแม่นบ่มีรายการในเวลาที่เฮาเรียนอยู่สั้นประถมมันจะมีวีซ่าเขียนทวายเนาะมีรายการได้อ่านหมดได้อ่านคือดอกซ้อนอ่านนี่แหละ2จ้ำก็อ่าน2จ้ำนักเรียนก็ต้องได้เขียนการ์ตูนที่มีความต่อเนื่องใหม่จุดก็ต้องอ่านจังซี่ได้ยะวางผู้อ่านให้นักเรียนเขียนหั่นน่ะแม่นบ่มีรายการถ้าหากว่าบ่อยากอ่านก็แม่นให้พักหยุดหน่อยนึงบัดนี้ผู้เขียนถ้าบ่ฮู้หลักการนั่นน่ะมีรายการต้องได้เขียนเครื่องหมายจุดใส่ที่เว้นยะแต่ละอันแต่ละอันนั่นน่ะที่พักแต่ละบอนนั่นน่ะเนาะแต่ว่าส่วนหลายก็อ่านนั่นแหละเวลาที่เฮาอันน่ะเรียนวิชาเขียนทวายที่ครูอ่านให้เฮาเขียนนั่นน่ะหรือว่าอ่านบทเรียนให้จดจังซี่โอ้ในสมัยดอกซ้อนเฮียนนี่ยังบ่ทันมีปึ้มแบบเฮียนหรือว่าปึ้มพิมพ์นี่นะแม่นได้อ่านให้จดว่าคันฮอดวิชาประวัติศาสตร์นี่ปาติโทมีรายการเอ้ย
ตอนเฮียนอยู่สั้นมัธยมเนาะจดเป็นจดจดแท้จดว่าแท้ๆที่ใดฮ้อนยามกับกวดปึ้มเอาปึ้มพันมากวดได้คะแนนผู้ขี้ข้านก็โอ้อาจารย์เก็บปึ้มกวดนี่ก็เป็นจดมืดมืดคืน2มื้อ2คืนบ่ได้นอนจดบ่เฮียนหือไปขึ้นห้องบ่จดน่ะนะแม่นอันน่ะมันหลังด้านข้านหลังหักแท้ๆได้เอาสมัยที่ตนเองเฮียนเนาะก็ยังมีผู้ที่เฮียนก่อนเฮาอีกสมัยนั้นจังหน่อยมีรายการโอ้ยสมัยข่อยแฮงนักกว่านั้นอีกอันนี้มันสมัยดอกซ้อนเฮียนเนาะแม่นน่ะบ่ทันมีปึ้มแบบเฮียนที่เพียงพอมีแต่ของอาจารย์นั่นแหละหรือว่าบ่ซั่นก็ให้ห้องละหัวเท่านั้นปันกันเบิ่งบัดนี้นักเฮียนห้องนึงโอ้ยตัวเองก็เฮียนอยู่ต่างแขวงได้เนาะห้องนึง40คน50คนอุ๊ยหลายแท้ๆใดมีแต่ทางเดียวเท่านั้นอ่านบทเรียนให้จดเท่าที่ตนเองเคยเรียนมาหั่นน่ะเนาะแต่ว่ามาเบิ่งการศึกษาในปัจจุบันนี่ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นหลายมีความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกขึ้นหลายผู้นึงนี่ก็แม่นอันน่ะปึ้มแบบเรียนมีครบเลยอันเมื่อก่อนหั่นนะสิซื้อก็บ่มีขายนะมีรายการมันบ่สะดวกคือเดี๋ยวนี้เนาะว่าจังซั่นแหละอันหน้าที่อันที่2บัดนี้นะใส่แทนคำว่าใส่แทนคำใส่แทนคำว่าคือดังเซนเนาะอันสองจำนี่ได้ตัวอย่างการสู้บานทรงแบ่งออกเป็น5วิธีสองจำเนาะความหมายคือคันเฮาบ่อยากเขียนคำว่าคือและสองจำหั่นนะให้จำเลยก็ได้สองจำเลยก็ได้การสู้บานทรงแบ่งออกเป็น5วิธีสองจำ1วิธีสู้บานไปทั้งหน้าจำจุด2วิธีสู้บานไปทั้งหลังจำจุด3วิธีสู้บานไปทั้งข้างจำจุด4วิธีเต้นสู้บานจำจุด5แม่นวิธีสู้บานมือเดียวจะเม็ดหมดแต่มาทุกบอลที่จำจุดนะหรือว่าใส่ข้างหมาย2จำทุกเทื่อที่ใส่ข้างหมายจะต้องในหยะว่างได้มีรายการเด้อนาทีอันที่3ใส่ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลาตัวอย่าง 9:30ในรูปเขียน9เนาะแล้วก็2จ้ำแล้วก็30เฮาอ่านว่า 9:30 หรือ 9:30 นาทีอีกอันนึงตัวอย่างนึงแม่น9 2จ้ำ20อ่านว่า 9:00 ปลาย20หรือ 9:20 อันนี้แม่นใส่ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลาได้เครื่องหมาย2จ้ำนี่แม่นหลักการเด้อบ่มีไผเปลี่ยนได้เด้อมีรายการอันนี้นะมีรายการสิไปเขียนเครื่องหมายทับเครื่องหมายจ้ำเครื่องหมายนะจุดจ้ำจุดก็บ่ได้หลักการมันแม่นใส่กับเครื่องหมาย2จำใส่คันระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลาเนาะสิ่งที่ควรเอาใจใส่เบิ่งดูมีหยังแลนี่มี3ข้อ1เวลาอ่านพบเครื่องหมาย2จำให้หยุดพักหน่อยนึงเวลาอ่านพบ2จำที่ใส่แทนคือดังเซนก็ให้อ่านได้ให้อ่านคือดอกซ้อนอ่านอะไรวะคือดังเซนเพราะว่าบางกรณีหั่นเขียนเนาะเขียนแล้วก็ใส่2จำแต่บางกรณีหั่นบ่ได้เขียนแต่เพิ่นใช้2จ้ำเลยแต่ว่าผู้อ่านหั่นน่ะให้อ่านคือสิอ่านเขียนถ้วยให้นักเรียนนี่ต้องได้อ่านเนาะคือตัวอย่างบางกี้นี่ดิใส่แทนคําว่าคือดังเซนการสู้บานทรงแบ่งออกเป็น5วิธีในรูปเขียนน่ะแล้วเพิ่นจ้ำเลยเพิ่นจ้ำ2จ้ำเลยเนาะเพิ่นใช้2จ้ำเลยแต่เวลาดอกซ้อนอ่านดอกซ้อนก็จะอ่านว่าการสู้บานทรงแบ่งออกเป็น5วิธีคืออย่าง1 2 3อันนี้แม่นหลักการที่ได้กำหนดไปแล้วให้แม่นสิ่งที่ควรเอาใจใส่ที่1เนาะอันที่2สิ่งที่ควรเอาใจใส่เวลาเขียน2จ้ำให้เขียนติดกับท้ายคำจากนั้นจึงหยะวางหรือเคาะบาดหนึ่งในเวลาพิมพ์แล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปอันที่3เวลาเขียน2จ้ำระวางกลางตัวเลขโบต้องหยะวางคือบางกี้เนาะ9แล้วก็ติดกับเลข9หั่นแม่น2จ้ำเลยหลังจากนั้นก็30 30เลยโบได้หยะได้มีรายการบ่มีการหยะวางอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรเอาใจใส่ผ่านไปแล้ว4เครื่องหมายมันมีหลายเครื่องหมายได้มีรายการสาวปลายพุ่นนะเครื่องหมายที่5หมายถามหมายถามนี่นาทีอันที่1ใส่เขียนอยู่ท้ายประโยคคำถามและส่วนหลายจะมีคำแทนนามหรือว่าคำสรรพนามหั่นน่ะเนาะใส่เป็นคำถามอยู่หน้าเส้นไผมาหมายถามเพิ่นอยู่ไสหมายถามแม่นหยังหมายถามแนวใดนาทีที่2ใส่หมายหลังข้อความโดยเขียนไว้ในวงเล็บ
เขียนไว้ในวงเล็บแสดงว่าเปิดวงเล็บแล้วก็เขียนหมายถามแล้วก็จะอัดวงเล็บเฮาอ่านว่าในวงเล็บเนาะที่หมายถึงความสงสัยหรือบ่แน่ใจต่อข้อความนั้นๆส่วนหลายจะนำใช้คำในการกวดบทแท้ๆอันนี้นะใช้แนวนั้นแท้ๆเวลาที่เฮาเขียนเรื่องเขียนข่าวเขียนบทไปผ่านหัวหน้านี่ได้ประโยคใดที่เพิ่นบ่เข้าใจก็จะเขียนหมายถามไว้จนกว่าเขาจะได้ซี้แจงหรืออธิบายเพื่อนฟังโทษนี้ได้เนาะอันหน้าที่นี่นะบัดนี้สิ่งที่ควรเอาใจใส่เวลาอ่านพบเครื่องหมายถามให้เฮ็ดเสียงสูงขึ้นเพื่อเน้นแสดงการถามเวลาเขียนหมายถามให้เขียนติดกับท้ายคำตัวอย่างว่าไผมาแล้วก็หมายถามเลยมีรายการบ่ต้องยะวางเนาะหลังจากหมายถามแล้วจึงยะวางคันจักถามต่อนะอันน่ะเพิ่นอยู่ไสตัวอย่างว่าคำถามที่2เนาะก็หมายถามอีกยะวางเวลาเขียนหมายถามให้ติดให้เขียนติดกับท้ายคำหลังจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบาดนึงแล้วจึงพิมพ์คำหมายต่อไปเมื่อใส่หมายถามแล้วจะบ่ใส่หมายจ้ำหรือจุดอีกแต่ถ้ามีวงเล็บหรือวงยืมมาคั่นซึ่งเป็นบอนสุดบักก็สามารถใส่หมายใส่จ้ำได้เนาะตัวอย่างเด้อ อ่ะบ่แม่นตัวอย่างอันนี้มันเพิ่นใส่ว่าเป็นหมายเหตุเนาะการใส่บอและบอในคำถามการใส่บอในคำถามสระอบอบอไม่เอกบอเนาะการใส่บอในคำถามโครงสร้างนี่โครงสร้างนี่ก็หมายความว่าในรูปของคำถามที่ปรากฏนั่นแหละเนาะเอาตัวอย่างเลยซะตัวอย่างเจ้าสิไปโรงเรียนบ่หมายถามบัดนี้การใส่บ่ในคำถามเสียงสามัญเด้อสระบ่บ่ตัวอย่างเจ้าบ่ไปโรงเรียนบ่ได้มีรายการตามทฤษฎีเวลาอ่านพบเครื่องหมายถามให้เฮ็ดเสียงสูงขึ้นเพื่อเน้นแสดงการถามมดสั้นๆเนาะถือว่าสั้นกว่าหลายเครื่องหมายที่ผ่านมาหน้าที่ก็บ่มีหยังหลายสลับซับซ้อนหมายถามนะวันนี้เครื่องหมายที่6ขีดต่อขีดต่อนี่แม่นมีละการคือสิพอมโนภาพออกนอกเครื่องหมายขีดต่อเนาะใส่ขีดหัวแถวหน้าที่อันที่1นะอันที่2แม่นใส่ต่อพยางค์ต่อคำอยู่ท้ายแถวในเมื่อเขียนบทันสุดพยางหรือคำแต่สุดแถวก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้โบนิยมใส่สมัยดอกซ้อนเฮียนปีพันก็ห้อยยังใส่อยู่ใดมีรายการตัวอย่างว่าพันคะแล้วมันสุดนะได้ขีดต่อแล้วจังมาอยู่ลุ่มนี่หยายหรือว่าทิศะยังขีดต่อดีจังมาอยู่ลุ่มพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่โบนิยมใส่แล้วก็สุดก็สุดเลยก็มาอ่านอยู่ลุมเนาะแต่ถ้าว่าอันคิดว่าการเฮ็ดแบบนี้นะผู้อ่านนี่จะก็เข้าใจง่ายได้ว่ามันยังมีอยู่แล้วก็คิดหรือว่าเดาคำมโนภาพมันไปก่อนจะเฮ็ดให้การอ่านของเขาอ่ะเรียนไหลดีอันนี้มันตามความคิดหรือว่าความเข้าใจของซอนเดอร์บ่ฮู้ว่ามีรายการพร้อมรับฟังอยู่มันคิดแนวใดแล้วในกรณีที่ในทฤษฎีบอกว่าแนวนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็บ่เห็นนิยมใช้และในทฤษฎีนี้ก็บอกอีกในวงเล็บเพิ่นว่าปัจจุบันนี้บ่นิยมใช้ตัวจริงกันแนวนั้นแท้หน้าที่อันที่3ใช้แทนคําและก็ถึงเนาะนั่นขีดต่อนี่นะตัวอย่างวัจนานุกรมลาวขีดต่ออังกฤษบ่ยะวางเลยมีรายการติดกันเลยเนาะก็หมายความว่าวัจนานุกรมลาวและอังกฤษนั่นแหละหนังสือพิมพ์ศึกษาแล้วก็ขีดต่อกีฬาเวลาอ่านก็ว่าหนังสือพิมพ์ศึกษาและกีฬาเนาะวันนี้ปอจำเม็ดแล้วก็เลข3แล้วก็ขีดต่อปอจำเม็ดแล้วก็เลข5เวลาอ่านก็ว่าปอ3ถึงปอ5ได้เนาะบ่แม่นปอ3และปอ5ได้มีรายการเพราะว่าในกรณีนี้แม่นใช้แทนคำว่าและถึงเด้เนาะมันก็ขึ้นกับบริบทเนาะก็ถือว่าบ่ตายตูเด้ออันนี้นะมันก็ขึ้นกับบริบทบางเทื่อผู้เกี่ยวก็อยากเว้าแต่ว่าป.3
และป.5หรือบางบริบทก็อยากบอกว่าป.3ถึงป.5ฮะนะแต่ว่าจะเอาใจใส่ให้มันคือว่าผ่านมาบางทีแล้วเนาะเครื่องหมายจ้ำหันปอนะมันย่อมาจากปฐมบ่ต้องใส่สระโอเพราะว่าผ่านมานี่เห็นมีผู้ใส่ถือว่าเป็นการเขียนที่บ่ถูกต้องหรือว่าสะกดคำบ่ถูกต้องอันนั้นนะอันที่4ใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านตัวอย่างลาสะดอนก็เขียนสระลอลาสระอะสอสะสระออนดอดอนบัดนี้เวลาที่เฮาเขียนเป็นคำอ่านนะจะมีเนาะในวิชาการเรียนการสอนเขียนอันน่ะลาดได้เพราะว่าคำนี้เวลาสะกดแม่นออกลาสะดอนเขียนลาสะดอนแต่บัดอ่านได้บัดนี้นะเนาะคำอ่านอาจจะมีอยู่ในวรรจานุกรมบางฉบับเนาะมีรายการเขียนลอลิงสระอาดอเด็กเป็นลาดแล้วก็ขีดตอสอเสือสระอะแล้วก็ขีดตอสระออนดอดอนแปลว่าเป็นอ่านว่าลาดสะดอนแต่ว่าแยกเป็นพยางค์เพื่อบอกคำอ่านหรือว่าการผลิตสินะก็เขียนว่าอ่านว่าการอย่าวางพระอย่าวางฤทธิ์ฤทธิ์นี่ตุลโหลแต่ว่าเวลาสะกดคำนี้เป็นตุลโหลอันนี้หมายความว่าใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเฮาอ่านมันออกเสียงแล้วใดความหมายว่าหั่นนะแต่ละคำแต่ละคำแต่ละพยางค์แต่ละพยางค์หั่นนะแต่ว่าบ่คือกันเนาะเขียนนี่ตุลลิงแต่ว่าบัดอ่านตุลโหลอุปกรณ์บัดอ่านกับอุปอย่าวางขออภัยขีดตอปะขีดตอก่อนหมายความว่าแยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านปรากฏเห็นอยู่ในวรรจานุกรมหรือว่าวิชาเรียนในสั้นประถมศึกษาหรือว่าสั้นมัธยมศึกษาหน้าที่อันที่5ใช้แยกพยางค์หรือคำเพื่อฝึกการฟ้องเสียงหรือว่าพันเสียงแยกคำผสมคำหรือสะกดคำตัวอย่างสระอาปอปาสองจ้ำเนาะยะวางเขียนปอปาขีดโตควายตินกาสระอาขีดโตปาคำว่าปาสองจ้ำยะวางปอปาขีดโตควายตินกาสระอาขีดโตสระอาปอปาสระอาแล้วก็ขีดโตควายตินกาไม่อีกขีดโตปอปาสระอามาอีกว่าอ่านว่าปลาปออาปลาไม่อีกปลาจังซี่นะเวลาเฮาอ่านเพื่อการฟ้องเสียงเนาะสายลายโดยเฉพาะแม่นในสั้นปฐมและหน้าที่6หน้าที่ที่6ใช้เป็นเครื่องหมายลบในวิสาคณิตศาสตร์ตัวอย่าง10ขีดต่อ5เท่ากับ5บัดนี้เฮาก็อ่านเป็นว่าเครื่องหมายลบได้บัดนี้เฮาอ่านว่า10ลบ5เท่ากับ5ได้ในวิชาคณิตศาสตร์น่ะแต่ว่าในรูปขีดต่อหั่นแหละรูปหั่นน่ะแม่นอันเฮ็ดแบบนั้นหั่นน่ะความหมายว่าสิ่งที่ควรเอาใจใส่1 2 3มี3เนาะ1เวลาเขียนหมายขีดต่อที่หมายหัวแถวให้ขีดต่อก่อนแล้วอย่าวางหรือเคาะบาด1ในเวลาพิมพ์จากนั้นจึงเขียนคำใส่ที่หน้าที่อันที่สิ่งที่ควรเอาใจใส่อันที่2เวลาเขียนหมายขีดโตเพื่อโตหรือแยกพยางค์และใส่คำแทนและใส่แทนคำและถึงเนาะให้เขียนติดกับพยางค์คำตัวเลขที่อยู่หน้าและหลังบ่ให้ยะวางยกเว้นแต่หมายลบมีรายการเข้าใจบ่ตัวอย่างว่าลาวอังกฤษเห็นนะลาวขีดโตอังกฤษโบยะวางให้เขียนติดเลยตัวลอลิงสระอาวอวีขีดโตแล้วก็โออังกฤษแนวนั้นเลยติดเลยเนาะส่วนเลขบัดนี้นะ10ยะวางลบยะวาง5เท่ากับเอาไม่เอาไม่10ยะวางลบยะวาง5ยะวางเท่ากับยะวาง5แปลว่าทุกบนมันยะหมดมีรายการแต่เฮาเวลาที่ว่าเฮาอ่านนี่เฮาสิบ่ได้อ่านแนวนี้ใดบัดอ่านเลขสิบ่คืออ่านหนังสือใดมีรายการในวิชาคณิตศาสตร์จะบ่ใช้บ่อ่านเนาะแต่ว่าในรูปเขียนให้ชื่อว่าทุกเทื่อแม่นให้ยะวางแต่ว่าบ่ได้อ่านว่า10ยะวางลบยะวาง5บ่อ่านนี่น่ะมันเป็นหลักการแล้วหมดทุกคนต้องได้รู้แล้วเวลาเขียนต้องได้ปฏิบัติแนวนั้นว่าให้ยะทุกเทื่อแต่เวลาอ่านบ่ได้อ่านเนาะบ่คือหนังสือ
ฮอดใส่แล้วนี่เอ้ยยกเว้นหมายลบเนาะนี่ก็เว้าแล้วอันที่3เวลาอ่านพบขีดโตในความหมายใส้แทนคําว่าและและถึงให้อ่านว่าและแล้วก็ถึงหรือหาเนาะตัวอย่างเขียนคําว่าศึกษาขีดโตกีฬาก็ให้อ่านว่าศึกษาและกีฬาบัดนี้8 2.00 แล้วก็ขีดโต10 2.00 ก็ให้อ่านว่า8โมงถึง10โมงเนาะหรือว่า8โมงหา10โมงนะในรายการนี้มันสิ่งที่ควรเอาใจใส่เนาะตอนขั้นรายการนี้บ่มีขั้นรายการเด้อมื้อนี้เด้อบ่ได้ฟังเพลงเด้อเพราะว่ายังหลายมีแต่สิให้ฟังอัดท้ายรายการมื้อนี้นี่ยันบ่หมดเลยนี่มี23 24โอ้ย26 26พุ่นน่ะมีรายการต้องได้โตเนาะแต่ว่ามื้อนี้เอาซ้ำได้ซะก่อน 1.7 ขีดกองใส่หมายคำหรือข้อความเพื่อบอกว่ามีความสำคัญและต้องการเน้นนักใส่ขีดกองหัวข้อต่างๆเพื่อให้เห็นจะแจ้งปัจจุบันส่วนหลายนิยมใส่ตัวเข้มหรือตัวเนิ่งแทนขีดกองเนาะมีรายการสมัยดอกซ่อนเฮียนเว้าสิยกตัวอย่างผู้อื่นก็บ่ฮู้เด้ยกตัวอย่างสมัยตัวเองนี่แหละแมนใส่ข้อความที่มีความสำคัญแมนขีดใดมีรายการขีดเนาะเวลาเพราะว่าเวลานั้นมันมีอ่านบทเรียนให้จดคือจังหวะนั่นแหละอาจารย์ก็จะบอกว่าขีดก้องนี่เป็นใจความสำคัญเด้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาพิมพ์ในคอมพิวเตอร์นี่ก็มีบนให้ขีดก้องเนาะแต่ว่าบอกขีดบนิยมขีดมันเขาใส่ตัวเข้มหรือว่าตัวเนื่องในนะที่เป็นข้อความหรือว่าใจความที่สำคัญเนาะบนใดที่มีความสำคัญนะจะใส่ตัวเข้มเอาหรือว่าตัวเนื่องเอาตัวอย่างพลเมืองลาวทุกคนขีดก้องได้นี่บนนี้โดยบ่จำแนกโซนเผ่าหมายจุดยะวางเสื้อชาติหมายจุดยะวางศาสนาหมายจุดยะวางเพศวัยและฐานะทางด้านเศรษฐกิจขีดต่อสังคมถ้าเฮาบ่อยากอ่านขีดต่อก็คือเศรษฐกิจและสังคมเนาะยะวางล้วนแต่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขีดกองในใจความสำคัญอยู่บนนี้จะมีพลเมืองลาวทุกคนและล้วนแต่ได้ครับล้วนแต่มีสิทธิ์ได้ครับการศึกษาในขีดกองทั้งหมดมันอยู่ในวงยืมเนาะอันนี้มันเครื่องหมายขีดกองเครื่องหมายที่7เครื่องหมายที่8เครื่องหมาย3จ้ำหน้าที่ที่1ใส่หมายให้ฮู้ว่ายังมีความหมายอื่นเครื่องหมายขีดกองเมื่อกี้เห็นบ่มีบ่มีสิ่งที่ควรเอาใจใส่เด้อมีแต่เท่าที่ดอกซ้อนเสนอไปฮะเครื่องหมาย3จ้ำหน้าที่อันที่1ใส่หมายให้ฮู้ว่ายังมีความหมายอื่นๆอีกที่ต้องการเขียนใส่บนนี้แต่หากบ่เขียน3จ้ำมีความหมายคือกันกับกละเนาะมีรายการกละและอื่นๆคือกับเครื่องหมายกละหรือและอื่นๆหมายความว่าหรือนี่แม่นอันใดอันหนึ่งเนาะกละก็ได้และอื่นๆก็ได้หั่นนะบ่ว่ามันเวลาอ่านนํากันแล้วมันสับสนตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวในลาวมีคนต่างประเทศฮู้จักมีหลายแห่งเส้น2จ้ำเมืองหลวงพะบางหมายจุดเมืองวังเวียงหมายจุดจุดแล้วก็ต้องอย่าวางพร้อมเด้อบางเทื่อก็ลืมอ่านได้นี่ก็ได้เพราะว่าตัวเองหันหยุดพักแล้วทงไห่หินเสียงขวางหมายจุดอย่าวางวัดภูจำปาสักแล้วก็3จ้ำถือว่าติดเลยบ่มีการอย่าวางติดกับตัวสุดท้ายเลยมีรายการเนาะความหมายที่อยากบอกว่าและอื่นๆและยังมีหลายบอนอีกบางเทื่ออยู่ใส่นอบัตนี่เครือน้ำงืมตัวอย่างว่าดีหรือว่าทางไหนธาตุหลวงประตูไซก็ว่ากันไปแล้วเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวในลาวมีคนต่างประเทศฮู้จักอีหลายแห่งเด้3จ้ำเนาะเพิ่นเขียนไปได้ประมาณ 3-4 อันแล้วเพิ่นก็3จ้ำตัวอย่างที่2พวกเขาไปฮอดแคมป์น้ำแล้วก็3จ้ำก็ยาวางได้บัดนี้จนค่ำจึงกลับมาความหมายก็คือก็สิไปเฮ็ดกิจกรรมม่วนซื่นหยังก็ว่ากันไปเนาะอันนี้นะมันจะใส่แนวนี้บัดนี้อันที่2หน้าที่อันที่2ใส่สำหรับปะหรือละข้อความที่บ่จำเป็นเพื่อแสดงว่าข้อความนั้นถูกตัดบางส่วนใส่ได้ทั้งตอนขึ้นต้นตอนกลางและตอนท้ายมันมีความหมายคือวงตัดและก็เส้นไข่ป่ามีหลายการอันนะคำสามจำนี่ก็ได้
ด้านเฮียนที่3ใช้สำหรับคำเว้าเพื่อแสดงให้ฮู้ถึงการเว้าที่บ่เรียนไหลตัวอย่างเนาะส่งจำในวงยืนเขียนว่าเออแล้วก็3จำอย่าวางคือว่าแล้วก็3จำอย่าวางเรื่องมันเป็นจังซี่3จำอันนี้มันอยู่ในวงยืมใช้ในการน่ะเขียนตัวละครเนาะมีรายการเนาะใช้ในการเขียนตัวละครเขียนเรื่องเขียนเรื่องสั้นนวนิยายอย่างต่างๆแต่ว่ามันเป็นคําเว้าของตัวละครที่ปรากฏอยู่ในบทเรื่องนั้นๆถือว่าเฮาเห็นหลายในกรณีที่ใช้แนวนี้เนาะแล้ววันนี้ผู้อ่านจะต้องได้ฮู้หลักการในการนําใช้เครื่องหมาย3จ้ําและเวลาอ่านก็ต้องได้อ่านให้มันได้อรรถรสได้เนาะจังสิฮู้ว่าโอ้เวลาอ่านความหมายหน้าที่ในการใช้เครื่องหมาย3จ้ํานี่เนี่ยมันมีหน้าที่ว่าใช้สําหรับคําเว้าที่แสดงให้ฮู้ถึงการเว้าที่บ่เลียนไหลก็คือดอกซ่อนตัวอย่างคือว่าเรื่องมันเป็นจังซี่เว้ากึกๆกะๆหั่นน่ะเนาะมีรายการและสิ่งที่ควรเอาใจใส่เด้อสิ่งที่ควรเอาใจใส่ทั้งหมดมีอยู่3ข้อ1เขียนหรือพิมพ์3จ้ําให้ติดกับคําท้ายคําจากนั้นจึงอย่าวางหรือเคาะบาดหนึ่งในเวลาพิมพ์แล้วจึงเขียนหรือพิมพ์คำอื่นต่อไปจำจุดบ่สามารถจำเกิน3เม็ดมีรายการสิว่าโอ้ยังมีอันอื่นโตหลายก็สิจำเป็น6เป็น9บ่ได้หลักการมีแต่3เม็ดฉันก็บ่เอิ้นว่า3จ้ำเนาะอันที่2เวลาพบ3จ้ำในกรณีที่ว่ายังมีความหมายอื่นอีกที่ต้องเขียนใส่บ่นี่แต่ว่าหากบ่เขียนให้อ่านว่าและอื่นๆหรือเป็นต้นประเด็นที่3เวลาอ่านพบ3จ้ำในกรณีเพื่อแสดงให้ฮู้ถึงการเว้าที่บ่เลียนไหลให้แก้เสียงยาวกระตุกกระตักในพยางตามอารมณ์ที่อยากแสดงแสดงว่าตัวเองนี่ต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการของการใช้3จ้ำนี่แม่นแล้วใดคือดอกซอนได้เว้าเมื่อกี้เนาะตัวอย่างเมื่อกี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือจุดพิเศษของตัวละครคืออ้าว่าว่ากันไปแล้วเนาะแนวนั้น การนำใช้เครื่องหมาย3จ้ำแล้วก็หน้าที่มื้อนี้ได้8เครื่องหมายเนาะมีรายการเอ้ยมื้อต่อไปจะเสนอเป็นเครื่องหมายที่9ที่10ทั้งหมดมี26เครื่องหมายพุ่นน่ะเฮาเฮียนฮู้ไปนํากันอันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความฮู้นํามีรายการอย่าลืมว่านี่คือหลักการที่มดทุกคนจะต้องได้เฮียนฮู้และปฏิบัติตามในการนําใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาลาวที่บัญญัติขออภัยที่บัญญัติไว้ในไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขระวิธีเพื่อความเป็นเอกภาพในการนำไส้เครื่องหมายวรรคตอนเนาะมื้อนี้เวลาจากทางรายการก็ยังบ่หลายบ่ได้ฟังเพลงตอนทั้งกลางรายการซั่นให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการเอาซะเนาะขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาตั้งแต่ต้นถือโอกาสนี้อวยพรเพิ่นมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปมื้ออื่นอย่าลืมเรายังจะกลับมาพบกันอีกพร้อมกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการคำศัพท์ที่มีรายการมีความข้องใจอยากฝากนำดอกซ้อนเพื่อให้เป็นสื่อกลางสนทนากับอาจารย์สุฝังอย่าลืมส่งข้อความทางบอทแอป02059864685เบาคืนอีกเทื่อนึง020-5986-4685ขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของมีรายการทุกทานลาก่อนสบายดี

0: 0
1: hmm?
0: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้ oh.
0: สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณได
1: ้โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสิไปใส่ได้ลุงคือมาแต่เศร้าแท้
2: โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
1: เธอนี่บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายได
2: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
1: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
2: สิเป็นหยังเด้ก็เดียวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
1: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบรับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ำป่าได้ลุง
2: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
1: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดปลาและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี่ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
2: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
1: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
2: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
1: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
3: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
4: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มขุ่นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
5: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพตอนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังและก็รับชมวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส1ชั่วโมงเต็มๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง 18:00 นถึง 19:00 นตอนคลายคำลงแรงจังซี่แหละนำเอาข้อมูลคมซื่อแน่และก็สิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพและก็ด้านอนามัยต่างๆเนาะเพื่อให้ได้สุขภาพของเราจะแข็งแรงเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปนะรายการของพวกน้องนั้นก็มีข้อมูลคมซื่อเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำแบบลูกทงบ้านนาหมอลองหมอลำและเปิดให้มีรายการได้รับฟังตอนกำลังกลับบ้านกับซองตอนค่ำๆจังซี่ก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขขับรถกลับบ้านด้วยความปลอดภัยถึงที่หมายคงเวลาและก็ปลอดภัยพร้อมเนาะมื้อนี้ทั้งรายการของพวกเขาได้รับเกียรติจากเจ้าของโครงการทางบริษัทไอราดาลาวเนาะเขามาร่วมทางรายการของพวกเขาทักทายสบายดีท่านผู้ชมในตอนนี้เจ้า
1: เจ้าสบายดีเนาะสบายดีท่านผู้ชมทางบ้านและท่านผู้ฟังที่ระดับทั่วประเทศเนาะข้าพเจ้าธีรนันท์สุดาลาเจ้าของโครงการสุขภาพดีมีกำไรครอบครัวยิ้มได้เนาะ
0: เจ้า
1: ผ่านของบริษัทไอราดาลาว
0: เจ้าที่ ผ่านมาแต่ละมื้ออภิญญาก็ได้ประกาศว่าท่านที่ต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงผู้นี้แหละเนาะที่จะให้คำปรึกษากับท่านตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใส่ใจใดๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องปัญหาสุขภาพในหลายคนพ่อแหละโดยเฉพาะอายุเริ่ม40 50ขึ้นมานี่นะมีปัญหาเรื่องเจ็บออดๆแอดๆขาดสารอาหารเลือดบ่สะอาดอย่างต่างๆเกิดเป็นวินเป็นเวียนปัญหานี้เราสามารถแก้ได้เนาะเราจะมาร่วมกับเจ้าของโครงการนี้จะได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าเป็นหยังต้องกินสุภาษิตโอสถ
1: เจ้า
0: เป็นหยังต้องกินโนนีเอนไซม์เคียงคู่กัน 3-6 เดือนเพื่อหยังเนาะให้เพิ่นเว้ากับท่านผู้ฟังเว้าให้ท่านผู้ฟังว่าเป็นหยังมีความจําเป็นแต่อย่างนี้รู้สึกว่ามีโครงการเพื่อสุขภาพมาอีกแม่นบ่เจ้าอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ครับผู้เตือน
1: เจ้าขอขอบใจทางเจ้าของรายการได้อภิญญาเนาะโฆษกทีดำเนินรายการเนาะว
0: ัน
1: นี้ข้าพเจ้าจะมาอธิบายเนาะที่ไปที่มาของสมุนไพรฟอกเลือดสามพระวีปหรือว่าสมุนไพรสุภัทโอสถเนาะหร
0: ือ
1: ว่าโนนิเอนไซม์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นบอกว่าอยากสุขภาพดีเนาะต้องเฮ็ดเอาเองแต่สิ่งที่สำคัญไอ้บ่มีขายตามท้องตลาด
0: บ่มีอะไรเปลี่ยน
1: บ่มีอะไรเปลี่ยนนะบ่แม่นบ่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมื้อนี้บอกโอ้ยข่อยเจ็บป่วยเจ็บคอรอดแอดๆเนาะจะไปตลาดออกซี่จะไปตลาดลาวจะไปตลาดทุกคนครับตลาด
0: นั้นเป็นไปบ่ได
1: ้สบายดีมั้ยค่ะขอซื้อสุขภาพดีเนี่ย
0: บ่มีขาย
1: นะเพราะฉะนั้นต้องสลัดซื้อสลัดเลือกสลัดบริโภคสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะเม็ดอาหารการกิน
0: ค
1: ู่มือนี่เม็ดอาหารการกินเฮาบ่ฮู้หรอกว่าแม่นอยู่กับเจ้าเฮ็ดใส่จานมาสะอาดเบิ่งหน้าตาสวยสดงดงดงาม
0: ได้คุณค่าทางอาหารบ่บ่ฮู
1: ้บ่ฮู้เนาะอันที่1อันที่2สารเคมีตัวข้างบ่บ่ฮู
0: ้
1: ผักปลอดสารพิษบ่บ่ฮู้มีเคมีบ่บ่ฮู
0: ้
1: แต่สิ่งที่ฮู้กินเข้าไปแล้วตกท้องของเฮาเป็นของเฮาแต่ว่าสุดท้ายปุ๊บก็กลายเป็นพยาธิพะเยานะต้องได้หลีกเลี่ยงอ่ะบัดนี้เนาะข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ลงพื้นฐานลงพื้นฐานไปหาผู้บริโภคหลายๆคนเนาะปรากฏว่าตอนที่เฮาอายุยังน้อยสาว30ปีเนาะเฮานี่มีความแข็งแรงเลือดเฮากะสะอาดใสเนาะปิ้งๆกินหยังเข้าไปกะกินเบียร์กะนานเมาแม่นบ่เฮ็ดหยังกะนานเมื่อย
0: ตอนยังน้อยกินหยังก็ได
1: ้ถูกต้องอาบน้ำก็บ่ฮู้หนาวกินสาวก็บ่ฮู้เบื่อแห่เนาะมันเป็นคำพังเพยที่ว่าเฮาเคยเว้ากันมาตั้งแต่สมัย
0: แล้ว
1: กันยังมีอยู่จริงแต่สุดท้ายเวลาไว้คำค้นขึ้นไปปุ๊บท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเนาะอยากจะบอกว่าเฮากะบ่ได้เบิ่งตัวเองปล่อยปะละเลย
0: ปล่อยปะละเลย
1: บ่เคยที่จะเอาไส้ออกมาล้างบ่เคยเอาเลือดออกมาล้างเพราะมันเปลี่ยนบ่ได้
0: มันเปลี่ยนบ่ได้มัน
1: เปล
0: ี่ย
1: น
0: บ่ได
1: ้เจ้าแม่เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มที่จะดูแลบางอย่างตัวเองเนาะเพราะนั้นข้าพเจ้าก็เลยได้ร่วมกับโรงงานกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะแมนูนีเอนไซม์อัญญาโนนีเอนไซม์นี่ได้ถูกคิดค้นมาเนาะจากประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาคือกวงโจวและก็ตาฮิติเน
0: า
1: ะซึ่งว่ามากโนนีนี่เป็นมากไม้ที่ว่ามีมาดูดแล้วประมาณเกือบ 2,000 กว่าปีภายหลังเนาะแล้วปัจจุบันนี้เพิ่นได้เอามาสกัดเป็นเอนไซม
0: ์
1: สกัดเป็นเอนไซม์ใช้เวลาในการสกัด1ปีกับ6เดือนจึงได้ขวดน้อยๆขวด30
0: ml
1: ซึ่งว่าขวด30 ml นี้เนาะใส่การสกัดนี่1กิโลจังเหลือขวดน้อยๆเหลือ30 ml จังได้ดื่มได้กิน
0: สมพอรสชาติมันเข้มข้น
1: ตามว่าเลย
0: ตามอภิญญากินโอ้พี่เลือก
1: เข้มข้น
0: แมนแล้วแมน
1: นั่นแหละนั่นหมายความว่าเพิ่นพิถีพิถันในเรื่องของการผลิตเนาะถามว่าเอ้าเป็นอย่างจังกินมากโน่นนี่เป็นอย่างจังกินโน่นนี่เอนไซม์คำถามและคำตอบก็คือห่างไก่ของคนเฮากินเข้าไปกินกินข้าวกินซีนกินผ่ากินปลากินผักเข้าไปปุ๊บ ถามว่าได้รับสารครบถ้วนบ่ก็บ่ได้ครบถ้วนถ้าเกิดบ่ได้ครบถ้วนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายของเรายังมีความต้องการอยู
0: ่
1: ถ้ามีความต้องการเจ้าตัวนั่นนี่เอนไซม์เลยท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าไปตอบโจทย์เข้าไปเติมแต่งเข้าไปเติมเต็ม
0: สิ่งที่มันบ่พอ
1: สิ่งที่มันขาดหายไป
0: ว้าวเจ้า

0: เป็นการป้องกัน
1: เจ้า
0: ในเบื้องต้นให้กินเฮากินเร่งกินให้กินหลายเพื่อเร่งการรักษาเนาะถ้าผู้ใดที่ว่าป่วยถ้าผู้ใดที่ว่ามีอาการเจ็บรอดแดดมีความดันมีเบาหวานเนาะมีสารพัดพยาธิเนาะให้กินหลายไปก่อน 3-6 เดือนหลังจากที่เขาไปกดพยาธิปุ๊บเนาะไอ้อาภิญญาปรากฏว่าม
1: ันดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้วลดปริมาณลง
1: กินหน่อยลงหน่อยลงมาเนี่ย
0: คือกลับเนาะไอ้เวลาเขาไปหาหมอจะมักวางยาให้เขาบอกก็ร้ายเนาะสุดท้ายปุ๊บเพิ่นไปกดคืนดีขึ้นเพิ่นก็หยุดจ่ายย
1: า
0: อาจจะจ่ายแต่จ่ายน้อยลง
1: น้อยลง
0: เนี่ยเห็นบ
1: ่คือหลักการเดียวกัน
0: หลักการเดียวกันเจ้าอันนั้นต้องใช้คำว่าโตโรนีเอนไซม์เป็นอาหารเสริมเอิ้นว่าเป็นโภชนาการแพทย์ทางเลือกเนาะเอิ้นว่าธรรมชาติบำบัด
1: เจ
0: ้าต้องใช้คําว่าธรรมชาติบําบัดเนาะบ่แม่นยาเคมีบ่แม่นยาปฏิชีวนะเอิ้นว่าเป็นสมุนไพรที่เฮาคิดค้นมาเพื่อคนลาวโดยเฉพาะและอยากจะบอกว่ากองที่วางอยู่ข้างหน้านี
1: ้เนาะ
0: พวกเฮาเฮ็ดเป็นสูตรส่งออกสปจีน
1: โอ้
0: ส่งออกสปจีนและส่งออกเกาหลีอ้ายแต่ละปีเฮาส่งออกปีละ10ตู้คอนเทนเนอร์1ตู้คอนเทนเนอร์มีแบบนี้ประมาณ 2,000 กับ2แก๊ปใหญ่ๆนะ
1: แก๊ป
0: นึงแก๊ปนึงมันมีซาวกับอยู่นี่
1: เจ้าเจ้า
0: แก๊ปใหญ่นึงมีซาวกับน้อยนี
1: ่
0: แล้วเขาขายอยู่สปจีน800หยวนหรือว่า2,500,000กีบแต่อยู่บ้านเฮาลักแสนกีบเนาะ
1: เป็นโอกาสที่ดี
0: โอกาสที่ดีที
1: ่จะได้มารักษาสุขภาพ
0: มี
1: สุขภาพเป้าหมายก็คือโครงการนี้อยากให้ทุกคนสุขภาพดี
0: แน่ล่ะ
1: มีของดีๆไว้กิน
0: เจ้า
1: การหาเงินหาคำมาเนี่ยก็เพื่อหยังเพื่อหาความสุขให้กับตัวเองบ่แม่นว่านะมีเงินแต่บ่มีเวลามีเวลาแต่บ่มีเงินเนี่ยประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: เพิ่นบอกว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแม่นลงทุนให้กับตัวเองลงทุนสุขภาพ
1: เจ้าน
0: ี่เห็นบ่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าแต่ถ้าเกิดลงทุนกับเฮือนกับบ้านกับซองก็ได้อยู่ก็ได้อาศัย
1: แ
0: ต่ถ้าเกิดลงทุนกับสุขภาพเจ้าของถ้าเมื่อนี้เฮาบ่แข็งแรงก็บ่สามารถไปหาเงินได
1: ้แม่นแล้ว
0: นะถึงจะมีเงินหลายมีรถงามขี่ก็บ่มีประโยชน์
1: เจ็บออดๆได้แต่มันขึ้นมาวินหัวเงยหน้าขึ้นกับวินมิ้งจังซี่มีอาการแล้วนี่ได้ครับผู้ฟังจังหน่อยเฮาจังลงกันตื้ออีกได้เว้าเรื่องโครงการสุขภาพบัดนี้เรื่องการเข้าร่วมโครงการนี้จังได๋สิได้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแนวใดบ่แม่นว่าซื้อสุดบำรุงสุขภาพไปกินแล้วเสียเงินซื้อๆบ่สิได้หยังกลับคืนมา
0: เพื่อ
1: ส
0: ุ
1: ขภาพมาฟังกันตื้อเน
0: า
1: ะมีสายการตลาดมีคำตอบให้กับทุกๆท่านอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหยังก็พวกเฮามีคำตอบให้กับทุกท่านตอนนี้เปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังได้มวลซื่นจากทางรายการของพวกเฮาก่อนทางจึงนี้จัดให้เลยมันม่วนจักหน่อยอบรมกันต่อ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: แม่แล้วท่านผู้ฟัง88565599และก็5449โทรปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพที่ทานกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อผู้พันตามเบอร์ที่เว้าเมื่อกี้นี้ตลอด24ชั่วโมงเนาะสุขภาพดีบ่มีขายถ้าว่าเราต้องการอยากจะแข็งแรงกับมันออกกำลังกายกินอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ6หมวดนะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อสำคัญเป็นมันออกกำลังกายถ้าว่าเราบ่มีเวลาแท้ๆเด้อาหารการกินเราต้องคัดสรรให้มันเป็นระเบียบและก็ถูกต้องตามโภชนาการทางแพทย์ทางหมอเพิ่นได้บอกถ้าว่าจำเป็นแล้วเฮ็ดจังไดเฮาต้องได้บำรุงเบิ่งแยงรักษาเนาะเนื้อในรายการของพวกเฮาเป็นจังได๋ม่วนถูกใจหรือบ่ล่ะลำสารวันเมื่อกี้ฝากให้6นาทีกว่าๆเนาะและยานี้ก็กลับมาโอลมกับผู้เชี่ยวชาญทางบริษัทอาราดาลาวเข้าร่วมรายการของพวกเฮามื้อนี้หลายท่านก็สนใจเคยส่งข้อความมาหาอภิญญาอยู่ทางสวรรณเขตว่าเออเป็นจังได๋อันพ่อใหญ่อภิญญาว่าซั่นเพิ่นเอิ้นพ่อใหญ่โอ้ยผู้ซึ้งน้อยใจอยู่เออพ่อใหญ่เอ้ยว่าซั่นเป็นจังได๋กินแล้วมันเป็นดีอีสังว่าซั่นเด้ก็เลยอธิบายเพิ่นหน่อยนึงก็เลยแนะนําว่าโทรไป8856599เด้อเพิ่นว่าโดยว่าซั่นครับเพิ่นก็สงสัยว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เอามาบอกท่านผู้ฟังเนี่ยนะโดยเฉพาะโนนิเอนไซม์สุพัฒน์โอสถนี่สรรพคุณมันเป็นจังได๋เว้าให้ท่านผู้ฟังหน่อยจากผู้เพิ่นฮู้แท้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เนาะท่านผู้ฟังฟังนํากัน
3: อ่ะโอเคข้าพเจ้าจะเว้าสั้นๆเนาะ
2: เจ้า
3: ก่อนที่ว่าจะเอาโนนิเอนไซม์เข้ามาผลิตเนาะแล้วก็นำมาเฮ็ดเนาะพวกเขาได้มีการทดลองแล้วทดลองอีก
2: เจ้า
3: ผู้ชมและท่านผู้ฟังโนนิเอนไซม์นี่มีกระบวนการในการเฮ็ดเวียกโดยเฉพาะแม่นคนที่มีปัญหาเรื่องของลำไส
2: ้โอ้
3: ลูกของลำไส้ขับถ่ายบ่สะดวกคนที่กินข้าวบ่เซฟนอนบ่หลับบ่มีสมาธิ
2: ระบบขับถ่ายบ่ดี
3: ขับถ่ายแม่นแล้วก็มักเจ็บหัวไมเกรนเนาะเหล่านี้เนาะและไผที่ว่าเป็นพยาธิอ้วนลงพุงและไผที่ว่าเอิ้นว่าเฮ็ดให้ตัวเองนี่มีความจืดจำสั้นตัวนี้จะซอยได้เนาะแต่ว่าลักๆแม่นโตโนนิเอนไซม์จะมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์นี่เอิ้นว่าเป็นสิ่งที่ว่ามีชีวิตพวกเราได้ผลิตผ่านการผลิต1ปีกับ6เดือนในการหมักได
2: ้
3: เพื่อการสกัดเย็นบ่ให้จุลินทรีย์มันตายแต่ถ้าเกิดว่ามีการต้มมีการบ่มเนาะเฮ็ดให้มันตายปุ๊บนี่แสดงว่าน้ำหมักโนนี่นี่จะบ่มีความหมายหยังเลย
2: เป็นน้ำละลา
3: ทิ่มละลา
2: บุ
3: ญละลาเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงมีกระบวนการในการผลิตพิธีพิธันทุกขั้นตอนและแต่ละข้างแต่ละการผลิตจะมีกลุ่มอาหารระยะพอลงไปตรวจสอบและลงไปประเมินและจังออกใบเซอร์ให้นี่คือพิธีการเฮ็ดเวียก
2: ตัวนี้แหละนี่ในการสนใจหลายว
3: ่
2: ากลุ่มอาหารระยะลงไปพอพันบ่
3: ลงไปตรวจสอบ
2: นี
3: ่ออยทุกอย่าง
2: มีออย
3: ครับมีออยเพราะว่าพวกเขาส่งออกไปสปอจีนถ้าไปจีนไปเกาหลีถ้าบ่มีออยจีนทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่ว่าเข้มงวดเข้มงวดส่งออกมาง่ายอยู่แต่เวลาเข้าประเทศเพิ่นนี่จะยาก
2: ต้องมีอย.เน
3: าะต้องทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนี่ให้ทุกท่านมั่นใจว่าของพวกเฮานี่เป็นของจริงและมีใบเซอร์ใบอย.ถูกต้องตามกฎหมายเนาะและสิ่งที่สําคัญภายที่ว่ามีเรื่องของลําไส้มากเอิ้นว่าเป็นพยาธิลิซิดวงตัวโนนิเอนไซม์ก็ซอยได
2: ้
3: และหลายๆคนที่ว่ามากินยาควบดันทุกมื้อไอ้มื้อละ1เม็ดหลายคนหลังจากมาดื่มโนนี่แล้วบ่ได้กินยาควบดันอีกเลย
2: โอ้ปั๊บ ละเอียดปรับความดัน
3: แน่แหละบางคนนี่กินความดันมา3ปี4ปี5ปีมากินโนนิเอนไซม์ประมาณ1เดือนผ่านไปเพิ่นบอกว่าตัวนี้ลืมกินยาความดันแล้วบ่มื้อแล้วว่าซั่นจากกินมื้อละ1เม็ดตัวนี้บ่กินแล้วเพราะว่าเพิ่นบอกว่ากินหลายกะเจ็บมาไข้หลังเพิ่นก็เลยบ่กินยุดกิน
2: เนาะสารเคมีแน่นอนละแพ้สุขภาพแพ้มาไข้หลังแน่นอน
3: ถูกต้องตัวนี้มันจะซอยเรื่องของบำรุงเลือดเฮ็ดให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือด
2: แข็งแรง
3: สมบูรณ์แข็งแรงถ้าเม็ดเลือดทั้ง3โซนนี้แข็งแรงท่านผู้ชมลองนึกสภาพเบิ่งว่าอาการดังกล่าวที่ท่านเคยเป็นเจ็บออดๆเนี่ยมันก็ต้องหายไปเนาะแล้วก็บ่ได้ถามถึงยาเลยเนาะสิ่งที่สำคัญคือมันมีการเฮ็ดเวียกแบบสม่ำเสมอเนาะสม่ำเสมอคือสิยกตัวอย่างง่ายๆว่าไผเคยกินไวน์ดื่มไวน์ไวน์นี่นะมักไว้โดนเท่าใดแพงๆแม่นบ
2: ่แม่นแล้ว
3: แล้ววันนี้โนนิเอนไซม์ปีกับ6เดือนถามว่าสรรพคุณมันจะซ้ําได
2: ้อือๆเ
3: นาะเฮาคิดเอาง่ายๆเลยเพราะนั้นเนี่ยจังบ่แปลกจ้ะอ้อเป็นอย่างจีนจังยอมรับสปเกาหลีจังยอมรับเพราะว่าเฮามีกระบวนการในการผลิตตัวและการส่งออกแบบสม่ําเสมอเนาะท
2: ุ
3: กคนมาบัดนี้ตัวนู้นนี่นี่มีอะไรเพิ่นก็ถามเขาว่าเอ้าถ้าเกิดว่าเฮาบ่เป็นอย่างได้กินได้บ
2: ่
3: ไอ้อภิญญา
2: เจ้าก
3: ินได้
2: แห้งดีเลย
3: แห้งดีเลยตามใดที่ว่าเฮากินข้าวกินน้ําได้ปกติกินผักกินปลาเนาะกินเหล้ากินเบียร์ได้แห้งสมควรต้องกิน
2: บํารุงไว้แต่ตอนแข็งๆนี
3: ่เป็นการป้องกัน
2: ป้องกันเลย
3: กันไว้ก่อนแก้ดอกป้องกันไว้ก่อนแก้เนาะและถามอีกตื้อว่าเอาเด็กน้อยกินได้บ่กินได
2: ้กําลังว่าสิถามอยู
3: ่เด็กน้อยกินได้เด็กน้อยกินได้ผู้หญิงถือผักก็กินได
2: ้
3: เป็นการบํารุงแต่ว่ากินในปริมาณที่น้อยแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนจะกินเนาะว่ากินแบบใดเนาะมีวิธีการกินเฮามีจะมีคู่มือให้ทุกอย่างเลย
2: เจ้าๆๆดีแล้ว
3: นี่แมนโนนี่เอนไซม์แต่อภัยที่ว่ายังบ่เข้าใจเพราะว่าเฮาเวลาเฮามีจำกัดเน
2: า
3: ะให้โทรมาสอบถามเบอร์ของผู้เชี่ยวชาญบัดนี้มาเข้าสู่ตัวฟอกเลือ ดตัวฟอกเลือดสารสี
2: เจ้า
3: ตัวนี้ก็เป็นพระเอกสำคัญจะเฮ็ดเวียกเคียงบ่าเคียงไหล่กัน
2: กินกับโนนี่เอนไซม์
3: โนนี่เอนไซม์เลย
2: คู่กันเลย
3: เนาะเพราะว่าตัวฟอกเลือดเนี่ยเฮ็ดหน้าที่แบบไหนเลือดของคนเฮานี่นะเวลาเฮาน้อยฮอดได้ปุ๊บเฮาบ่เคยเอาเลือดออกไปล้างดังที่ระยะที่1ที่เฮาเว้ากันหน่อยเนาะ
2: คือกันกับน้ํามันเครื่องรถ
3: ถูกต้องเอามาล้างบ่ได
2: ้
3: เนาะเอามาล้างบ่ได้เฮ็ดจังได๋บัดนี้จังสิเฮ็ดให้เลือดสะอาดจําเป็นจะต้องมีสมุนไพรฟอกเลือด3ตัววี
2: สุภัทโอสถ
3: สุภัทโอสถเขามาเป็นตัวซอยตัวสุภัทโอสถนี้เพิ่นได้รวบรวมเอาสมุนไพรจาก3ตัววีทั่วโลกเอามาผสมอยู่ใน1แคปซูลแล้วหน้าที่ของมันเฮ็ดหยังเนาะไปขยายหลอดเลือดไขมันหุ้มหัวใจไขมันหุ้มตับไขมันเอิ้นว่าส่วนเกินและสิ่งที่สำคัญเฮ็ดให้เลือดมีออกซิเจนและมีหลายคนถามว่าเอ้าถ้าอันตัวนี้มันซอยได้ดีขนาดนั้นแล้วมันซอยอย่างได้อีกเติมหลายคนที่มาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตย้อนว่าเลือดบ่สามารถไปเลี้ยงไปประสาทได้ไปประสาทนี่สำคัญถ้าเลือดบ่สามารถไปเลี้ยงไปประสาทได้ไปประสาทขาดออกซิเจนนั่นกลายเป็นสโตรกหรือว่าอัมพฤกษ์หัวพาดย้อนเกิดมาจากไสเกิดมาจากเลือดข้นเลือดหนืดเลือดเหนียวเลือดบ่สะอาดตัวนี้เฮ็ดให้เลือดสะอาดเฮ็ดให้เลือดบ่ข้นเลือดบ่หนืดเลือดบ่เหนียวถ้าเลือดบ่ข้นเลือดบ่หนืดเลือดบ่เหนียวหัวใจเฮานี่นะเฮ็ดเวียกบ่หนักหัวใจเฮานี่บ่มีเวลาพักผ่อนคนเฮานี่เวลาพักผ่อนมื้อนึง8ชั่วโมงแต่หัวใจเต้นตลอด24ชั่วโมงเมื่อใดก็ตามที่ว่าไขมันไปหุ้มหัวใจไขมันไปเอิ้นว่าไปเกาะตามผนังหลอดเลือดหัวใจจะเต้นไวเต้นไวแล้วยังบ่พอเฮ็ดให้ผลิตเลือดได้บ่เพียงพอและสุดท้ายสมองขาดออกซิเจนเนาะสมองขาดออกซิเจนและสิ่งที่สำคัญเลือดบ่สามารถไปเราเลี้ยงไปประสาทได้ทันเวลาเฮ็ดให้เป็นสโตรกหลายคนความดันขึ้น
2: เจ้า
3: เนาะแล้วตัวนี้ไปเรียกคู่กับเจ้าตัวโนนิเอนไซม์และหลายคนที่ไปกินกระโทมาขอบใจบอกว่าตัวนี้บ่ได้กินยาเบาหวานละเด้อบ่ได้กินยาความดันละเด้อแล้วอาการที่ว่ากระดูกทับเส้นก็คลายขึ้นละเด้อ
2: นี
3: ่เห็นบ่
2: คลายไปหลายเนาะท่านผู้ฟังเนาะสรุปสั้นๆก็คือสุภาพโอสถจะช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดบ่ขุ่นบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกถ้าว่าเลือดสะดวกแล้วร่างกายจะแข็งแรงผิวพรรณสดใสแม่นบ
3: ่ถูกต้อง แล้วยังซอยเรื่องของหัวใจตีบโรคอัลไซเมอร์ไบโพล่าพาร์กินสันซอยได้อีกตื่ม
2: เจ้า
3: ตัวนี้ทุกอย่างที่เว้ามาเกิดมาจากเลือดทั้งนั้นอ้ายคือเลือดนี่เป็นเอิ้นว่าเป็นสิ่งที่ว่าสําคัญเป็นยังจึงมีห้องหมอเลือดเป็นยังจึงมีสภากาแดงเห็นว่าบางคนนี่ต้องไปเติมเลือดไปฟอกเลือด นั่นนี่กับเลือด
2: เจ้า
3: เพราะนั่นนี่หลายๆคนที่ว่ากินอาหารเสริม
2: บ
3: ่ได้กินอาหารเสริมที่มันถูกจุด
2: เจ้า
3: ไปกินผิดจุดเนาะลักษณะเฮาคันหลังสมัยไปเก่าขาท่านผู้ชมเนาะมันก็ผิดวิธี
2: เก่าบ่ถ
3: ึ
2: งบ่ทัน
3: เออเก่าบ่ถึงบ่ทันเออคือกันเนาะเพราะนั่นนี่ข้าพเจ้ากับผู้เซียวซานก็เลยคิดค้นวิธีเอิ้นว่าให้แก้มันถูกจุดบ่อยากให้พวกพี่น้องเฮานี่น่ะเสียเงินหลายเทื
2: ่อ
3: ให้ซีเดียเสียเทื่อเดียวแล้วก็จบเลย
2: เจ้า
3: เพื่อให้คุ้มค่าเนาะให้คุ้มค่ากับการเสียไป
2: เจ้าอันนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องเลือดเนาะแล้วกินคู่กับโนนี่เอนไซม์เฉพาะสุพัฒน์โอสถบ้านนี้หลายคนก็สิถามลุกกับปวดนั่งกับปวดโอ้ยนอนอยู่กับทรมานอันพวกแกอย่างปวดเส้นประสาทคล้ายเส้นนี่มันไปคล้ายจังไหนเว้าให้โดยเฉพาะผู้สูงอายุเริ่มซ้ําแท้เฮาเจ้าค่อยไปเริ่มมีปัญหาเรื่องปวดเจ็บออดๆเด้ๆปวดแข้งปวดขาเฉพาะปานนั้น
3: โอเคคนที่ว่าลุกกับโอ้ยนั่งกับโอ้ยนี
2: ่
3: ก
2: ็
3: เกิดมาจากปิดประดงเนาะ
2: ยูริกสูง
3: ปะโดงกดยูริกสูงกินเครื่องในซับหลายกินมักทั่วหลายเกินไปเนาะเลยเฮ็ดให้เจ็บขาเจ็บเจ็บหลังเจ็บแอวเส้นเอ็นตึงเนาะถ้าเส้นเอ็นตึงปุ๊บเนาะเขาจะมีสมุนไพรตัวนารายคลายเส้นนารายคลายเส้นหลายคนไปแก้ผิดจุดกับไปซื้อยามานวดเจ้าเจ็บทางไหนสะบัดเจ้าซื้อยามานวดมันกับโบเซาเนาะแต่ของเขาเป็นสมุนไพรกินเนาะกินเข้าไปเนาะเศร้าแรงก่อนอาหารเนาะแล้วอยากจะสรุปว่าเจ้าโตฟอกเลือดและโตนารายคลายเส้นเป็นสมุนไพรตั้งธาตุท่านผู้ชมแบบไหนห่างกายของเขานี่นะมีดินน้ำลมไฟถ้ามีการตั้งธาตุจบปุ๊บนี่สิ่งที่เว้ามาอาการจะดีขึ้นเห็นป่ะอาการจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใดเฮาบ่มีการตั้งธาตุคือรถนี่แหละต้องมีการตั้งศูนย์ทวงล้อ
2: ตั้งพวงมาลัย
3: ตั้งพวงมาลัยให้มันเป็นกลางร่างกายของคนเฮาคือกันถ้ามีการตั้งธาตุเนาะมีการกินยาสมุนไพรตั้งธาตุเข้าไปปุ๊บนี่เอ็นตึงหูตึงเส้นเข็งเลือดขุ่นเลือดตื้นเลือดเหนียวไปประสาทมีปัญหาอัลไซเมอร์คีลงคีลืมเว้านี่ติดอ่างปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแต่ทานหู้จักกินสมุนไพรแต่ถามว่าบ่จําเป็นจะต้องของสมุนไพรของบริษัทไอระดาก็ได
2: ้
3: เนาะที่เป็นคล้ายๆแบบนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้มันรักษาคนมาได้แล้วหลายห้อยคนทุกคนเนาะอันนี้เป็นสินค้าที่เฮานําเข้ามาเอิ้นว่านําเสนอให้กับคนที่มีปัญหาสุขภาพปัญหาดังกล่าวด
2: ี
3: ขึ้นเนาะหลายคนนี่โอ้ยลูกนี่วินหัวเด
2: ้
3: วินตึ๊บเลย
2: แม่นคนก็ล้มเพราะว่าเกิดจากอาจจะมีไขมันมีอย่างต่างๆแหละ
3: เ
2: ลือดบ่ซ่านแม่นมึนหัวหรือว่าบ่จะก้มเลยเด
3: ้
2: สิก้มมาใส่เด้อมันก็บ่จะก้มเลยเพราะว่าขึ้นงอบ่สิเงยขึ้น
3: ครับบัดนี้สิเราประสบการณ์ของอันโพตูมิตูแห่งหนึ่งอยู่อ่านของผมบ่ขอเอ่ยซื้อเพิ่นก่อนหน้าเพิ่นจะมากินโนนี่เอนไซม์กินฟอกเลือดแล้วก็กินตัวนารายคลายเส้นเพิ่นไปโฮมอเป็นประจำไปข้างนึงหมด18ล้านแต่หลังจากเพิ่นมากิน3อย่างนี้ปรากฏว่ากระดูกทับเส้นที่ว่าเพิ่นเอาเซลล์ HL นะถอดออกแล้วปัจจุบันนี
2: ้
3: ถอดออกสามารถย่างขึ้นตูบเถียงหน้าเพิ่นได้สบายบ่ต้องใช้แม่คนเฒ่าและบ่ได้กินยาความดันอีกเลยและสิ่งที่สำคัญเพิ่นนอนหลับดีจากปกติเพิ่นนอนบ่หลับปัจจุบันนี้นอนหลับและซื้อสต็อกไว้เลย10ปลายสุดท่านผู้ช
2: ม
3: เพราะว่าเพิ่นบอกว่าโอ้มันดีแล้วเพิ่นบ่ได้กินยาของหมอยาของหมอเพิ่นเอาทิ้งมาซะนะเห็นบ
2: ่ที่เว้ามาเมื่อกี้เว้าเรื่องกระดูกทับเส้นประสาทก็เลยคือพ่อตนเองเข้าใจแล้วว่าเป็นหยังเพราะว่าไปหาหมอบอกว่าต้องกินยาคลายเส้น
3: เจ้า
2: เพราะว่ากระดูกมันบ่ได้ทับเส้นให้มันไขขึ้นมากับคือข้อกระดูก
3: เจ้า
2: และเฮ็ดให้ปวดและเขาหมายว่ากระดูกทับเส้นนะอยู่ไขสันหลัง
3: แ
2: ม่นเส้นมันไขแล้วกินตัวนี้ลงไปเส้นมันจะบ่ไขแล้วมันก็ออกเอง
3: แ
2: ม่มันก็แวบออกเองนะตัวนี้เป็นประสบการณ์ตัวจริง
3: ครับ
2: ก็ที่ว่าเกิดกับตนเองสมัยนั้นจื้อได้ถือว่าหาก็มาเข้าใจมื้อนี้ว่าโอเคมันไปแก้ไขกันจังไหน
3: เจ้า
2: ครับตามที่แพทย์หมอเพิ่นเคยบอกมาก็ชื่อตั้งแต่มื้อนั้นมาเน
3: า
2: ะนี่เป็นโอกาสดีสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอาทิตย์อัสดงอยู่ในปัจจุบันนี้มื้อนี้ก็พวกเขาอยากเว้าหลายแน่เพื่ออยากให้ทุกท่านนั้นเข้าใจปัญหาสุขภาพและก็มีทิศทางที่จะเบิ่งแยงตนเองให้แข็งแรงไปตลอดได้ท่านผู้ฟังสำคัญหลายปัญหาสุขภาพอย่าลืมโทรปรึกษาเพิ่นได้ตลอด24ชั่วโมงเด้อ8856 5599 5449 5449ปรึกษาได้บ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ส่งให้ฮอดเทือน หรือว่ามีปัญหาใดอยากจะถามตื้มแผนการตลาดอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ตามเบอร์ที่บอกเมื่อกี้นี้เอาเวลาผ่านไป32นาทีแล้วมวนกันซะก่อนตัวจังหน่อยท่านผู้ฟังสิบ่ฟังนำเฉลยว้ายพากันจะฝอยพัดจิวะ เอามวนกันซะก่อนจังหน่อยจะโอ้ลมกันต่อท่านผู้ฟัง

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เป็นจะได้ถึกใจหรือบอเพลงที่ทางรายการของเราได้เปิดให้มื้อนี้ก็สิได้ฟังเพลงหน่อยแน่ลังมื้อก็ฟังเพลงหลายแน่เนาะมื้อใดมีสาระดีๆเพื่อสุขภาพให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฮะฮู้ก็แม่นก็สิได้เว้ายาวแน่เพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าใจถึงวิธีการเบิ่งแยงสุขภาพคือฮู้แหละมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายเฮาบ่แข็งแรงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเป้าหมายบางมื้อก็สิมีสาระน่าฮู้เกี่ยวกับสุขภาพแน่มานําเสนอแล้วก็1อาทิตย์ทางเจ้าของโครงการเพิ่นก็สิมาร่วมรายการของพวกเฮามื้อนึงเนาะนําเอาสิ่งดีๆแบบมื้อนี้แหละมาเล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีอีกหลายเนื้อในก่อนจะเบิดเวลานี้พวกเฮายังจะมีเวลาล้มกันอยู่เนาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาแน่แล้วก็บัดนี้มาว่าเรื่องแผนการตลาดและหรือว่าเว้าเรื่องโครงการก่อนซะเนาะเว้าเรื่องโครงการเพื่อสุขภาพของเฮาอยากให้ท่านเว้าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่ามันมีโครงการแนวใดดีๆต่อท่านผู้ฟังซื้อผลิตภัณฑ์แล้วได้หยังแน่พอให้มีรายการได้ครับฟังเติมเจ้า
2: โอเคเนาะเจ้าขอบใจไอ้เนาะก็ถือว่าโครงการของพวกเขานี่ข้าพเจ้าได้คุกคีกับผู้บริโภคหรือว่าผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่นครวิจัน
1: ทร
2: ์ขอบเขตทั่วประเทศเพราะว่าต่างแขวงเขาสามารถไปได้แต่ว่าอยู่ในนครวิจันทร์นี้เขาได้ลงไปสนิทติดแทศได้เห็นปัญหาคือคนป่วยเนี่ยกับเจ้าจะค่อนข้างที่จะต้องใช้คำว่าเงินไขเพิ่นอาจจะบ่เพียงพอคือเพิ่นไปรักษามาแล้วหลายบอนแต่สุดท้ายมาเจอเขาเป็นทางเลือกทางรอดบอนสุดท้ายข้าพเจ้าก็คิดว่ามีความเห็นใจเนาะที่ว่าการซื้อยุคซื้อยาข้างหนึ่งมันต้องใช้เงินมหาศาลซื้อมาหลายบอนแล้วเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยมีความมั่นใจและมีความอยากตอบแทนเนาะอยากตอบแทนให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่พี่น้องชาวลาวทั่วประเทศ18แขวงที่ว่าเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นผู้บริโภคเก่าใหม่ทั่วทุก18แขวงเน
1: า
2: ะอยากแบ่งเบาภาระต้องใช้คำว่าแบ่งเบาภาระแบ่งปันเน
1: า
2: ะอันนี้บ่แม่นประกันสังคมบ่แม่นประกันภัยเนาะแต่เป็นสวัสดิการจากทางบริษัทจากทางข้าพเจ้าเอง
1: โดย
2: ตัวเองเจ้า
1: คืนกำไรให้กับลูกค้า
2: แน่เจ้าใส่ซื้อของการว่าสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อ้าวแบบใดบ้านน
1: ี้ยิ้มได้จังไหนเน
2: า
1: ะบ้านนี้
2: ยิ้มได้แบบใดเจ็บป่วยสิมายิ้มได้จังไหน
1: นั่นแหละนั่นแหละการกระชิสนใจอยากถาม
2: เนี่ยคำถามว่าเวลาเฮาเจ็บป่วยในขณะที่ว่าดื่มกินสมุนไพรในเครือของบริษัทไอลาด้าของพวกเขาเนาะในกรณีสมมติว่ามื้อนี้ซื้อผลิตภัณฑ์มื้อนี้วันที่9มื้อนี้วันที่9ซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเนาะครบตามจำนวนที่ทางโครงการเพิ่นได้กำหนดไว้เนาะซื้ออย่างก็ได้ให้ครบตามจำนวนเนาะแล้วพวกเขามีสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีครอบครัวยิ้มได้นี่เนาะ1สิทธิ์ทันทีนั่นหมายความว่าเวลาเจ็บป่วยเข้าห้องหม
1: อ
2: เนาะเจ็บป่วยเข้าห้องหมอห้องหมอได้ก็ได้ทั่วประเทศลาวห้องหมอต่างประเทศก็ได
1: ้
2: เนาะขั้นต่ำที่พวกเขาจะช่วยเหลือแบ่งเบาแบ่งปันภาระเนาะขั้นต่ำ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบได
1: ้หลายคนก็สิสงสัยว่าคือน้อยแค่ 300,000 กีบอันนี้มันเป็นการแบ่งน้ำใจแม่นบ่
2: เจ้า
1: แบ่งน้ำใจ
2: เบิ่งตามเงื่อนไข
1: เจ้า
2: ถ้าเจ้าซื้อผลิตภัณฑ์น้อยการช่วยเหลือขั้นต่ำกัน 300,000 ถ้าเกิดซื้อผลิตภัณฑ์หลายการช่วยเหลือกัน 1,800,000 กีบในกรณีสมมุติว่าโอเคมื้อนี้เฮาอาจจะไปหาหมอแค่ซักยุกซักยาแค่ประมาณ100,000กีบ แต่ว่าเขาจะใจให้ 300,000 เขาบ่ใจให้แสนกีบเขาใจให้เลย 300,000 เนาะอันนี้คือเป็นการช่วยเหลือเพราะว่าเป็นการแบ่งเบาถ้าเกิดว่าเป็นประกันสังคมจะอีกรูปแบบหนึ่งไ
1: อ้
2: ในกรณีสมมติว่าอ่ะโอเคมื้อนี้ค่อยไปเสีย 500,000 ประกันกระจายให้ 500,000 เอิ้นว่าเคมตามจำนวนที่ว่าเฮาได้ตกลงกับทางประกันแต่นี่บ่แม่นประกันเป็นสวัสดิการที่เฮาอยากให
1: ้เป็นนโยบายของบริษัท
2: เป็นนโยบายหลังจากซื้อสินค้าแล้วถ้าเฮาบ่อยากร่วมโครงการถามว่าได้บ่ก็ได้คือกันบ่ก็ได้แต่จําเป็นต้องเอาแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นของฟรีเนาะต้องเอามันเป็นของฟรีเจ้าบัดนี้เนาะเฮายังมีก๊อกที่2ก
1: ๊
2: อกที่1ซื้อสินค้าแล้วได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการเนาะเจ็บป่วยอุ่นใจเริ่มต้นจ่ายให้ปีนึง3เทื่อเนาะ3เทื่อหมายความว่าปีนึงนี่จะป่วยได้เพียงแต่3เทื่อเด้อค่อยจะซอยเจ้าเพียงแต่3เทื่อแต่ถามว่าปีนึงถ้าเกิดดื่มกินสมุนไพรแล้วคงจะบ่ป่วยน้อยเนาะคงจะแข็งแรงดีแต่ถ้าเกิดป่วยให้ได้บ่เกิน3ครั้งซอยบ่เกิน3ครั้งครั้งที่4เฮาก็บ่ได้ซอยแล้วเนาะเอาเป็นว่าเฮาซอยประมาณนี้เนาะและก๊อกที่2คืนกำไรเป็นรางวัลน้ำใจสมมุติว่ามื้อนี้เฮามีการสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการมื้อนี้วันที่9จนฮอดวันที่9ปีหน้าวันที่9
1: เดือน6
2: ปีหน้าบ่ได้เจ็บเป็นเอ็นอุ่นบ่มีการเข้าห้องหมอบ่มีการใช้สิทธิของสวัสดิการเลยแม้แต่ครั้งเดียวเฮาก็เบิ่งลิสต์คืนซื้ออย่างไปหลายปานใดขั้นต่ำเท่าใดเท่าใดเฮาก็จะมีการคืนเงินให้อีกเติ
1: ม
2: ขั้นต่ำ 300,000 กีบหา1,800,000 กีบ
1: เจ้า
2: เนาะ
1: เจ้า
2: ถ้าบ่เอาเป็นเงินได้บ่ได
1: ้เอาเป็นผลิตภัณฑ
2: ์ผลิตภัณฑ์ก็ได
1: ้
2: นี
1: ่มีทางเลือกให้
2: เจ้า
1: สรุปให้ง่ายๆท่านผู้ฟังก็คือจะป่วยหรือบ่ป่วยก็ได
2: ้ถ้า
1: เป
2: ็
1: นผลิตภัณฑ์ปกติเพื่อบำรุงสุขภาพของท่านเองนอกจากบ่เจ็บบ่ป่วยแล้วยังได้เงินคืนอีก
2: ถูกต้องถูกต้องบัดนี้ก๊อกสุดท้ายก๊อกนี้บ่อยากให้ไผได้เด
1: ้อ
2: เป็นอย่างว่าซั่นก๊อกนี้เสียชีวิตถ้าไผมีการเสียชีวิตเฮามีเงินซอยเหลือเป็นก้อนเริ่มต้น2ล้านกีบหา10ล้านกีบเห็นบ่เป็นการแบ่งเบาต้องใช้คำว่าเงินที่เฮาซอยกินทานน้ำหรือว่าเฮาแสดงความเสียใจนำกับครอบครัวผู้ที่ว่าจากไป
1: เป็นน้ำจิตน้ำใจ
2: เจ้า
1: จากทางบริษัทเนาะอย่าไปคิดว่าเออเป็นยังไงสิได้10ล้านกีบจังได้2ล้านกีบอันนั้นมันขึ้นกับการท่านซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ในระดับใดพวกเฮาจะมีเป็นระดับให้กับท่านผู้ฟังได้เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาและก็หลายคนตัวนี้แหละหลายคนก็บ่สนใจแม้นแต่ในน่ะประกันภัยอื่นๆนอนว่าบ่ได้ศึกษาอยู่ในจุดนี้ให้เข้าใจซะก่อนเพียงแต่อยากได้
2: เจ้า
1: อันนี้เว้าแจ้งๆเนาะเว้าให้กันฟังเลยท่านต้องศึกษาและก็บ่ต้องห่วงหยังหลายทางบริษัทเฮามีแผนการตลาดให้ท่านเบิ่งอย่างเข้าใจอย
2: ่
1: างซื้อผลิตภัณฑ์ให้คำปรึกษาว่าท่านกินผลิตภัณฑ์ในขนาดนี้ท่านจะมีเท่านั้นคะแนนเพื่อสะสมคะแนนเพื่อสะสมเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสะสมเอาเงินคืนหลังจากที่ครบ1ปี
2: เจ้าเฮามีการสะสมเป็นชุดเป็นชุดซื้อ1ชุดก็สะสม2ชุดก็สะสม3ชุดก็สะสม10ช
1: ุ
2: ดก็สะสมปัจจุบันนี้มีผู้บริโภคเป็นระดับ VIP แล้วเพราะว่าเพิ่นกินดีแล้ว2ผู้เมียเนาะทดลองกินก่อน1ชุดและต่อมากับซื้อเลย10ชุดบัดเดียวเนาะเพิ่น
1: เห็นผล
2: เห็นผล
1: ครบ
2: 1เดือนเนาะกระดูกทับเส้นความดันบ่มีเบาหวานบ่มีไขมันบ่
1: ม
2: ีกินเบิดครอบครัวเลยและล่าสุดเมื่อเช้านี้ลูกสาวโทรมาถามคนข้างบ้านโทรมาขอซื้อนำปรากฏว่าขายพร้อมปัจจุบันนี
1: ้โ
2: อ้ปัจจุบันขาย
1: เป็นตัวแทนจำหน่ายให้เลย
2: ถูกต้องอยู่อันของเฮานี่เองใกล้ๆนี่เ
1: ออนี
2: ่เราเอง
1: คือผลดีของท่านผู้ฟังนอกจากสุขภาพแข็งแรงแล้วเฮายังมีรายได้เติมอีกและการผลิตภัณฑ์บ่ได้มาตัวกันได
2: ้
1: บ่ได้หาว่าเออเอาจักเอาหยังมาขายโมแมนมีอย.บ่แม่นอย.ได้แต่อย.
2: ฮับ
1: ฮองฮับฮองว่าคุณภาพผ่านการกดตราแล้ว
2: ผ่าน GMP ผ่านการผลิตเนาะทุกศาสนามีเครื่องหมายฮาลาลเนาะศาสนาพุทธอิสลามคริสเตียนกินได้บ่เลยมุสลิมกินได้เลยบริโภค
1: ได้คนน้อยก็กินได้ท่านผู้ฟัง
2: กินได
1: ้เริ่มแต่เด็กน้อยจนฮอดผู้ใหญ่เด้อมั่นใจเรื่องคุณภาพยังมีหยังเติมที่จะบอกท่านผู้ฟัง
2: โอเคอยากตอกย้ำเรื่องของผลิตภัณฑ์ล่ะมีปัญหาคนที่เป็นเรื่องของพยาธิมักไคลังเป็นยาคนที่เป็นพยาธิมักไคลังกินยาเคมีเอิ้นว่ายาปฏิชีวนะหลายเกินไป
1: ยาต้านเสื้
2: อยาต้านเสื้อยาลดเบาหวานยาลดความดันยาลดน้ำตาลในกระแสเลือดเนาะเฮ็ดให้ไปสะสมเนาะไส้ตัวเดียวก็คือตัวสมุนไพรฟอกเลือด3ไปวีตัวนี้เลยเนาะ
1: สุพรรณโอสถ
2: สุพรรณโอสถให้แกะแคปซูลออกแกะแคปซูลออกแล้วเทใส่จอกแล้วก็เอาน้ำผส
1: ม
2: ดื่ม เนาะเศร้ามีแรงเม็ด
1: เท่านั้น
2: อาการจะดีขึ้นเนาะหลายคนก็ไปฟอกเลือดมาแล้วเนาะไปฟอกเลือดมาบางคนฟอกอาทิตย์ละครั้งต่อไปอาทิตย์ละ2ครั้งฟ
1: อกทีไปเรื่อย
2: ฟอกแต่ละครั้งใช้เงินหลักล้านได
1: ้แม่นๆๆ
2: 500,000ล้าน1 2ล้าน3ล้านเนาะแล้วเพิ่นบอกว่าให้กินน้ํามื้อนึงบ่เกิน1ตุ๊กตุ๊กน้อยๆหั่นน่ะ
1: บ่ให้กายนั่นนี
2: ่บ่ให้กายถ้ากายกับน้ําท่วมปอดน้ําท่วมมะไคหลัง
1: น้ําท่วมมะไคหลัง
2: ให้บ่อันนี้ก็คือซอยได้เด้อไผที่ว่าสนใจเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปสุภัทโอสถนี่สามารถซอยทานได้เนาะทุกอย่างก็คือมีการกวดสอบหมดแล้วเนาะอ่ะเอาเป็นว่าไผที่อยากร่วมโครงการเนาะขอฝากไว้โครงการดีๆอยากแบ่งปันอยากแบ่งเบาภาระเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรจะป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้กับบริษัทไอระดาเน
1: า
2: ะโทรปรึกษาได้020-8856-5599 020-8856-5599ตลอด34ชั่วโมง
1: เจ้ามั่นใจเรื่องคุณภาพและกับการบริการพร้อมนะบริการ34ชั่วโมงแล้วยังส่งไงเอาเถือนไปปรึกษาหารือกันว่าเออสมมุติว่าเออได้ยินรายการอาทิตย์ราษฎรเพิ่นประกาศว่าโอ้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมีโครงการดีๆที่จะสามารถเข้าร่วมได้บอกเพิ่นโลดนะเพิ่นมีส่วนลดพิเศษให้กับท่านผู้ฟังเออว่าติดตามรายการของผู้ใดกดไลค์กดแชร
2: ์
1: รายการของพวกเฮาก็ยิ่งมีส่วนลดให้พิเศษเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ต้องการอยากจะเป็นจำตัวแทนจำหน่ายได้เส้นเดียวกันเนาะ8856-5599-5449-5449อยากฝากหยังถึงท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ให้เบิ่งแยงสุขภาพตนเองแนวใดบอกท่านผู้ฟังเลยเจ้า
2: โอเคเนาะจะฝากกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทั่ว18แขวงเนาะปัจจุบันนี้โลกเขาเปลี่ยนแปลง
1: เจ้า
2: สิ่งเทคโนโลยีเข้ามาไวเหลือเกินได้แต่สิ่งที่สำคัญทรัพย์สินที่มีค่าจะให้รักษาคือสุขภาพของเราเนาะหลายคนจิตตกเรื่องเศรษฐกิจหลายคนจิตตกเรื่องของการใช้ชีวิตการเป็นอยู่เนาะการหาเงินดิ้นรนเนาะเหตุให้เจ็บป่วยเนาะเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตมีหลายเหตุการณ์ที่บ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าตัวเขาเองนี่แหละที่วิตกกังวลไปเองเนาะบ่ต้องไปวิ่งเต้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเฮาดูแลสุขภาพของเฮาให้ดีเนาะและกับครอบครัวกับคนของเฮาฮักนี่ให้ดีที่สุดเนาะอย่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปแม่นบ่โดยเฉพาะในปัญหาสุขภาพเนาะเพิ่นบอกว่ากินผักให้เป็นยาให้กินผักให้เป็นอาหารเนาะบ่แม่นกินยาให้เป็นอาหารเนาะเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้หลายให้ครบตามกำหนดหมอบอกพักผ่อนมื้อละ8ชั่วโมงเนาะตื่นเช้านอนไวๆนี่เนาะอันใดที่มันบ่มีประโยชน์บ่ต้องเก็บมาคิดโดยเฉพาะแม่นเรื่องของอดีตเนาะเรื่องอดีตมันแก้ไขบ่ได้อ้าย
1: อยู่กับอยู่กับปัจจุบันให้มันดีที่สุด
2: เนาะเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตนี่คนหลายๆคนมักจะป่วยย้อนว่าเฮาคิดหลายเกินไปเอิ้นว่าวิตกกังวลวิตกกังวลถ้าวิตกกังวลปุ๊บเจ็บป่วยมีไมเกรนบ่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเบาหวานขึ้นความดันขึ้นนี่เป็นบ่เจ็บออดแอดๆเพราะนั้นก็คือบางคนนี่ป่วยอ้ายป่วยเกิดมาจากไสคิดหลาย
1: แม่แล้ว
2: นะบางคนป่วยแล้วก็ยังมีเรื่องพูดให้เข้ามาอีกแห้งป่วยไปนะอีกตื่มอีก
1: ป่วยหนักกว่าเก่าย
2: าวิเศษก็ซอยบ่ได้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกท่านว่าสิ่งใดสิเกิดก็ขอให้เกิดขอให้ทําใจเอาไว
1: ้
2: เนาะมื้อนี้เฮาคิดว่าเฮาคิดเฮ็ดดีที่สุดแล้วคิดดีทําดีทุกอย่างจะผ่านพ้นไปเอง
1: เจ้าโอ้ถือว่าคักหลายท่านผู้ฟังมื้อนี้เจ้าของโครงการมาเองเลยถือความเพิ่นเนาะถ้าว่าใจเฮาสุขภาพจะดีอยู่ที่จิตใจอีกอย่างหนึ่งนอกจากยาปวดพยาธิซึ่งบำรุงต่างๆแล้วถ้าจิตใจเฮาบ่คอนแค้นจิตใจเฮาปล่อยวางได้ว่าง่ายๆหลายคนก็ปล่อยวางบ่ได้หั่นแหละบ่มีความสงบในจิตใจจำชื่อไว้กรรมไว้ตลอดเนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันปัญหาสุขภาพอยู่ให้เป็นปกติกินในสิ่งที่เป็นประโยชน
2: ์
1: ประหยัดมัธยัสถ์และก็ฮู้จักปล่อยวางในสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่ในปัจจุบันอันใดมันอยู่ในอดีตที่บ่สามารถเข้ามาแก้ไขได้ปล่อยวางอย่าให้มันมาบั่นทอนชีวิตของคนเฮาเนาะขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรายการของเฮาตั้งแต่18โมงเป็นต้นมากับเวลาเหลือน้อยแล้วก็เป็นเวลาที่กระเทือนใจท่านผู้ฟังได้ม่วนซื่นจากทางรายการของพวกเฮาเบิดเวลาบ่ใดพวกเฮาทั้งสองลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
2: สบายดี
0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษ ฟอกเลือดให้สะอาดทวีอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 020-8856-5599

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาดแห่งห้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเต้าโฮมความสามัคคีกับบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐและองค์การภาคีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปี2021-2025และวางทิศทาง5ปีต่อหน้าปีนี้แขวงหลวงน้ำทาวางคาดหมายสุขโยส่งเสริมให้สาวเกษตรกรผลิตข้าวให้บรรลุเนื้อที่หลายกว่า 15,000 เฮกตาร์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์นอกแคมป์ฝั่งเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น32คนและบาดเจ็บเกือบ140คนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริการวมมือกันตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี AI ต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ประธานศูนย์กลางนราสังสร้างที่ห้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเพิ่มทวีเต้าโฮมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในและกับบรรดาองค์การจัดตั้งของภาครัฐและองค์การภาคีในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางและสังสาสตร์ให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวต้องเป็นคันทุงเต้าหวมความสามัคคีเป็นแบบอย่างอันแท้จริงยึดมั่นตามหลักการนำพาของพรรคปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเข้มงวดซื่อสัตย์ปลอดใสมีความเป็นธรรมและเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
2: พวกเขาหูดีความสามัคคีทั้งเป็นมูลเสือทั้งเป็นปัจจัยทั้งเป็นกำลังแห่งทั้งเป็นปัจจัยทรัพย์สินทั้งนั้นความเหี้ยหอกต่อการของหน้าที่การเมืองฉะนั้นความเป็นปึกเป็นแผ่นอยู่ในคณะพรรคมันจะเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นปึกเป็นแผ่นความเป็นเอกภาพสูงของพนักงานเขาสมาชิกพวกเขาบอกคันอยู่ในพรรคแม้ความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางบนพื้นฐานหลักการบนพื้นฐานระเบียบกันคันบอกการจัดตั้งของพรรคของหลักร่วมกันแม้ความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นแน่นะคันบอกในทั่วประชาชนพวกเขาบอกถึง1ความเป็นพื้นแผ่น2ความสามัคคีปองดองในทั่วสังคมสันเตละอันมันล้วนแต่มีความหมายของล้วนแต่มีหลักการของคันสามัคคีปองดองอยู่ในภายในพรรคบ่บอกจักคือมันบ่แม่นสามัคคีอยู่ในพรรคแม้ความสามัคคีเป็นเอกภาพบางเทื่อครับที่คำเห็นบ่คือกันแตกต่างกันแต่เมื่อเป็นมติเมื่อเป็นคำสั่งเมื่อเป็นการตกลงต่อปฏิบัติหน้าเป็นหลักการ
1: ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลนั้นเน้นนักตื่นว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะต้องเอาใจใส่สิ่งสำคัญควรหลีกเว้นปัญหาการสร้างกลุ่มก้อนพรรคพวกจุ่มเจื้อเสื้อสายการแก่งแย่งแข่งขันสิ่งดีสิ่งเด่นทับถมโจมตีคนล้มกันเอารัดเอาเปรียบกันและมีแนวคิดอคติสิ่งเหล่านั้นจะนำไปสู่การมั่งเพความสามัคคีภายในที่ในการจัดตั้งบ่มีความสงบ
0: วันที่8มิถุนายนคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้จัดพิธีสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปี2026-2030โดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์ภูมิทัศน์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์แขวงนครหลวงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมโอกาสนิทานนางแก้วจันทวีไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสิทธิการสังคมห้องประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติในฮูวาลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์สภาพพลเด่นในระยะ5ปีผ่านมา2021-2025ได้พบเห็นการฆ่ามนุษย์หลายรูปแบบอันพลเด่นในปี2025แม่นกลุ่มคนบ่ดีได้ตัวหลอกลวงเอาหญิงสาวลาวจำนวนหนึ่งไปมั่นหมายหรือแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องและเป็นการแต่งดองแอบแฝงที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215การฆ่ามนุษย์สวยใส่สื่อสังคมออนไลน์เสนอค่าดองสูงมีการบังคับปลอมแปลงเอกสารเพิ่มอายุเด็กและการรับจ้างถือพาแทนต่อปัญหาสภาพการดังกล่าวบรรดาคณะกรรมการที่รับผิดชอบเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ทุกคนได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์เข้าสู่เวียกงานตัวจริงนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเป็นต้นได้สร้างปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมและคู่มือได้สุ่มใส่จัดฝึกอบรม โฆษณาสัมมนาเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนับแต่ศูนย์กลางลุงฮอดท้องถิ่นนอกนั้นได้โฆษณาด้วยหลายรูปแบบเช่นสปอร์ตสั้นละครสั้นละครยาวข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์รายการความรู้ทางกฎหมายวิทยุสาวหนุ่มยุคใหม่โทรภาพปกสวิทยุปกสวิทยุกองทัพประชาชนลาวและการกระจายเสียงผ่านโทรโครงประจำบ้านนอกนี้ยังได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในระยะ5ปีผ่านมาได้รับแจ้งความและขึ้นบัญชีเป้าหมายซึ่งมีคดีทั้งหมด171เรื่องมีผู้ถูกหา379คนหญิง219คนในนี้เป็นชาวต่างประเทศ99คนสามารถช่วยเหลือผู้ถูกขอหายได้379คนหญิง331คนในนี้เป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี256คนคดีเข้าใหม่ในปี2025มีทั้งหมด45เรื่องมีผู้ถูกหา119คนหญิง75คนในนั้นมีสาวต่างประเทศ36คนสามารถกอบกู้และช่วยเหลือผู้ถูกขอหายได้86คนหญิง80คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปี71คนพร้อมนั้นยังได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกขอหายเป็นต้นสถานที่พักเซาสัวขาวอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยจำเป็นการปิ้นปัวด้านทางกายบำบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจตลอดระยะ5ปีผ่านมาสามารถช่วยเหลือและส่งกลับคืนครอบครัว295คนหญิง183คนในนั้นเป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี209คนนอกนั้นยังได้พัวพันหัวมือประสานสมทบกับต่างประเทศแขนงการต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นได้หัวมือ2ฝ่ายลาวเวียดนามลาวจีนลาวไทยและ3ฝ่ายลาวกัมพูชาเวียดนามร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งบสังกัดรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการกิจกรรมตามบทบันทึกความเข้าใจที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้สำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับทิศทางแผนการ5ปี2026-2030และแผนเวียกจุดสุ่มปี2026ทุกๆแขนงการที่รับผิดชอบเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์นับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นจะได้สุ่มใส่แก้ไขบรรดาสาเหตุที่พาให้เกิดการฆ่ามนุษย์ด้วยหลายรูปแบบหลายสีหลายวิธีการทั้งหลวงกว้างและหลวงลึกแทดถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโยแห่งเวียกงานป้องกันการติดตามเป้าหมายที่ยังมีการเคลื่อนไหวฆ่ามนุษย์เป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของพลเมืองลาวปกป้องและช่วยเหลือผู้ถูกขอหายจากการฆ่ามนุษย์ให้มีความปลอดภัยทันกับสภาพการและยกสูงคุณภาพเวียกงานการดำเนินคดีนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและผู้ถูกขอให้ได้รับการสูญเสียค่าเสียหายอย่างเป็นธรรม
1: โดยตอบสนองตามการเสนอเสริญของพันธานตินมองสเวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐนรัฐสหภาพเมียนมาพันธานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรั

0: อุตสาหกรรมและการค้าและอดีตนักศึกษาที่เป็นการนำอาวุโสจำนวนหนึ่งเข้าห่วมท่านนางเมแกรนจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวได้กล่าวว่าออสเตรเลียได้ร่วมมือกับลาวโดยผ่านการศึกษาเป็นเวลาหลายกว่า70ปีการนำเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากลาวหลายกว่า 1,000 คนได้ไปศึกษาหำเฮียนอยู่ออสเตรเลียและกลับมาพร้อมกับแนวความคิดใหม่ๆสายพัวพันธุ์ที่ยืนยงและความมุ่งมั่นที่เข้มแข็งในการประกอบส่วนให้แก่ประเทศชาติของเขาเจ้าโอกาสนี้ท่านมาลัยทองกรมสิทธิ์ก็ได้หวนคืนในระยะที่ท่านได้ศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ออสเตรเลียว่าถือเป็นระยะเวลาที่สำคัญในชีวิตของข้าพเจ้าทางด้านวิชาการและส่วนตัวซึ่งได้เปิดกว้างทัศนะและเสริมสร้างความเข้าใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและการพัฒนาพร้อมนี้ท่านยังได้แสดงความซึมซึ้งต่อออสเตรเลียสำหรับโครงการทุนการศึกษาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องการลงทุนระยะยาวด้านทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นรูปแบบการร่วมมือที่ยืนยงที่สุดซึ่งได้ช่วยหล่อๆมืออาชีพหุ้นใหม่ของเราปัจจุบันหลายคนก็หับหน้าที่เป็นผู้นำอาวุโสในภาครัฐภาคธุรกิจและองค์การจัดตั้งสากลออสเตรเลียสนับสนุนอดีตนักศึกษาของตนในลาวโดยผ่านโอกาสการพัฒนาวีซ่าซีฟที่หลากหลายกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมชุมชนต่างๆที่ส่งเสริมการร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโครงการทุนการศึกษาที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียก็คือออสเตรเลียอวอร์ดเป็นหนึ่งในโครงการทุนการศึกษาต่างประเทศที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในลาวการสนับสนุนทุนการศึกษาออสเตรเลียอวอร์ดสำหรับสุขปี2018จะเปิดรับในเดือนกุมภาปี2017
1: ปีนี้แขวงหลวงน้ำทาวางคาดหมายสุขยิ่งส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรผลิตข้าวให้บรรลุหน้าที่หลายกว่า 15,000 เฮกตาร์แต่นี่ข้าวนาปี 8,000 กว่าเฮกตาร์นาแสง75เฮกตาร์และปลูกข้าวเนื้อสูงให้ได้ 7,431 เฮกตาร์ท่านพิมพ์แก้วธรรมละสินหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงให้ฮู้ว่าการผลิตข้าวนาปีของชาวเกษตรกรได้เริ่มตกก้านับแต่ท้ายเดือนพฤษภาเป็นต้นมาฮอดปัจจุบันสำเร็จไปแล้ว 45 ส่วนห้อยการไถนาเกี่ยมดินสำเร็จแล้ว 20 ส่วนห้อยแนวพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในปีนี้ส่วนหลายแม่นแนวพันธุ์ข้าวเหนียวคือข้าวตาเขียดไก่น้อยเหมือยต้านล่มน้ำทา1และข้าวทาดอกคำ118หรือข้าวหอมดอข้าวเจ้าหอมมะลิ105และข้าวอ่านน้อยคาดว่าสมรรถภาพจะบรรลุ4ตันต่อเฮกตาร์ส่วนการปักดำจะให้สำเร็จในท้ายเดือนกรกฎาคมต้นเดือนสิงหาปีนี้เคียงคู่กับการผลิตข้าวนาปีแล้วแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ได้มีการสุกยู่การผลิตให้หลายกลายเป็นสินค้าเป็นต้นปลูกอ้อยมันต้นสาลีพืชตระกูลถั่วเผือกมันและอื่นๆ
2: มาฮอดปัจจุบันสภาพการกาเกียมดินและก็การกาเกียมตกก้าก็คือว่าได้สำเร็จแล้วประมาณ 45% โดยเฉพาะอยู่เมืองรองและก็เมืองสิงห์นี่เกือบ 50% ได้สำเร็จในการตกก้าแต่ว่าเปิ้นว่ายักษ์ซ่านึงเป็นอยู่ในประเทศทงเพียงเมืองหลวงน้ำทาของเฮานี้เหตุผลก็เนื่องมาจากการส่งแปลงชนรับประทานน้ำทา3ก็คือว่ายังบ่ทันสำเร็จเนาะและการกาเกียมดินนี่ก็ถือว่าสำเร็จประมาณ 20% ในทั่วแผนมหดในปัจจุบันฉะนั้นสภาพการผลิตนี่ผลผลิตสมรรถภาพในปีนี้นในระยะผ่านมาก็คือในระยะผ่านมาก็ถือว่าโดยเฉลี่ยผลผลิตอยู่ใน 3.754 ต้นต่อเฮกตาร์แต่คาดหมายสู่ส่วนในปี2026นี้จะเพิ่มสมรรถภาพหรือผลผลิตเนี่ยให้ได้ 4.654.8 ต้นต่อเฮกตาร์และนอกจากที่ว่าการสุกยู่ส่งเสริมการผลิตข้าวแล้วพวกเขาจะยังสืบต่อในการสุกยู่และส่งเสริมการผลิตพืชเป็นสินค้าโดยเฉพาะมันอินไซท่าแห้งสภาพเงื่อนไขของแคว้งและการท้องถิ่นของพวกเขาในแต่ละเมืองเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามตัวเลขคาดหมายดังกล่าวนั้นนอกมาฮอดปัจจุบันทางคะแนนกติกรรมพวกเขาก็ได้แต่งตั้งคณะเพื่อลงสุกยู่ในแต่ละเมืองโดยเฉพาะเนี่ยการแบ่งพวกมันสอบของคณะแผนกแต่ละท่านที่นำแต่ละเมืองเพื่อติดตามกวดกาสภาพการผลิตของพ่อแม่ป่าสม
1: โอกาสนี้ท่านพิมพ์แก้วธรรมละสินยังได้เรียกข้องมายังสาวสิกรจงเอาใจใส่ติดตามเบื้องแยงบัวระบัดทักษะต้นกล้าก็คือต้นข้าวให้ดีในระยะของการขยายตัวเพื่อหาประกันให้ผลผลิตข้าวนาปีทันกับฤดูกาลและได้หาผลผลิตตามระดับคาดหมายที่วางไว้
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุรุษมณีทานบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลข

0: คณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาปาสนแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงกวางนิงไทยเวียนนครไฮฟองและนครหลวงฮานอยของเวียดนามตามแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศประจำปี2006
1: ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบดานระหว่างแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาแขวงนครของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้นับมือนับแน่นแฟนและเกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งคณะการนำของแขวงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากการนำแขวงนครแสดงถึงสายพันธุ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ฝ่ายพร้อมนั้นคณะการนำแขวงหลวงพระบางได้เดินทางมาเยี่ยมยามและมอบเลื่อนการแห่งงานให้แก่มหาวิทยาลัยฮาลองแขวงกวางนิงเพื่อย่องย่อผลงานและการประกอบส่วนในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างบุคลากรให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งได้พบปะและโอลมกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยฮาลองโดยได้เน้นให้การสุขยูและการโอลมให้ตั้งใจเหียนหักษาระเบียบวินัยและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตตลอดฮอดการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามครั้งนี้คณะการนำแขวงหลวงพระบางได้พบปะเล็กเปลี่ยนบทเรียนซอก5แนวทางการร่วมมือด้านการลงทุนการศึกษาการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมร่วมกันเพื่อนำไปสู่การร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวประสบผลสำเร็จอย่างจบงามบนพื้นฐานแห่งมิตรภาพความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามลาวกับบรรดาแขวงนครของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีมูลเสือกันมาแต่ดนนานแสงแก้วประเสริฐกุลรายงานแจ้งวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพระบาง
0: พิธีเปิดนำไส้สำนักงานใหม่ธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดจำกัดสาขาอุดมไซจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้ที่เทศบาลแขวงอุดมไซโดยการเข้าร่วมของทานบุญคงลาเจียมพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาปาสนแขวงอุดมไซมิทานฟันดึกตูประธานสภาด้านการบริหารธนาคารการค้าหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ทานเหวียนเทถังกรรมการสภาบริหารผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดรายงานให้ฮู้ว่าธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดสาขาอุดมไซได้รับสั่งตั้งขึ้นในปี2014จากการเป็นห้องการธุรกรรมและได้รับการยกระดับขึ้นเป็นสาขาในปี2018ผ่านการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลาหลายปีสาขาอุดมไซได้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเคียงคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นจากจุดเริ่มต้นมีพนักงานเพียง10คนปัจจุบันสาขาได้ขยายการบริการให้แก่ลูกค้าหลายกว่า 9,500 กว่ารายมียอดสินเชื่อรวมบรรลุ419ตื้อกีบและยอดเงินฝากระดมได้475ตื้อกีบเนื่องจากความต้องการด้านธุรกรรมทางด้านการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างไวบาสำนักงานหลังเก่าจึงบ่สามารถรับรองการบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นธนาคารจึงได้ตัดสินใจลงทุนก่อสร้างสำนักงานใหม่ที่สง่างามและทันสมัยโดยใช้เวลาก่อสร้าง12เดือนกว่าจนสำเร็จและเปิดนำไส้อย่างเป็นทางการท่านฝานดึกตู่ประธานสภาบริหารธนาคารการค้าหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาเวียดนามกล่าวต่อพิธีว่าพิธีเปิดสำนักงานสาขาอุดมไซแห่งใหม่เป็นขีดหมายที่สำคัญในการเดินทางพัฒนาลาวเวียดแบงค์ไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบุรุษมณีเมืองตุ้มลานแขวงสารวันได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลติดพันกับการปลูกต้นไม้ภายใต้คำขวัญเด็กมีส่วนร่วมปฏิบัติแผนงานเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนจัดขึ้นที่สโมสรเมืองโดยมีท่านบัวแก้ววงคำจันทร์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารพรรคเมืองมีคณะนำของเมืององค์การจัดตั้งมหาชนทหารตำรวจประชาชนและนักเรียนเข้าร่วม
3: ท่านบรรเพ็งอินทาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญและคุณค่าของวันเด็กหน่อยสากลโดยปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหน่อยที่ด้อยโอกาสเช่นเด็กพิการเด็กกำพร้ากำพร้อยเด็กที่ถูกปาทิมเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเด็ก อยู่เขตห่างไกลศอกเหล็กให้มีสิทธิ์ผลประโยชน์แต่การมีส่วนร่วมอย่างเต็มส่วนในทุกกิจกรรมปกติของเด็กในขอบเขตทั่วประเทศเป่ารวมพอเฉพาะก็คือเด็กหน่อยภายในเมืองตุ่มลานเพื่อหาประกันการพัฒนาและการพันธุ์ขยายอย่างแข็งแรงในโอกาสนี้ลานน้อยยังได้รับการหยอดยาและแสดงศิลปะวรรณคดีด้วยบรรยากาศฟดฟื้นมวลซื่นจากนั้นก็ได้มีการปลูกต้นไม้อยู่ตามเดินสำหรับการห้องการสำหรับปี2016นี้เมืองตุ่มลานจะปลูกต้นไม้ทั้งหมดจำนวน 2,500 เบี้ยใน3ประเภทป่าคือเขตป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิตเวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งให้ได้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเหนือทีการปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง18หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเหนือทีการปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง22หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเหนือทีการปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง27หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเหนือทีการปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา34องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเหนือทีการปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง20หา32องศาหากใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเหนือทีการปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
5: เมื่อบ่ดลมานี้คณะสหพันธ์กีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์แห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะและนักกีฬานำโดยท่านลิขิตอินทวงศ์หักจากการประธานสหพันธ์กีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์แห่งชาติลาวได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมสมาชิกคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬาบิลเลียดรัสเซียพร้อมทั้งเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาบิลเลียดรัสเซียฟรีพีระมิดสิงแซมโลกประจำปี2026ที่เมืองเซอร์กุตประเทศรัสเซียกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้แทนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกับการหัวมือหอบด้านในการพัฒนากีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์รวมทั้งการเน้นนักสุกยู่และเผยแพร่กติกาการลิ่นกีฬาบิลเลียดประเภทรัสเซียให้ได้รับความนิยมสมชอบและแพร่หลายขึ้นในบรรดาประเทศสมาชิกสำหรับการแข่งขันกีฬาบิลเลียดรัสเซียฟรีพีระมิดสิงแซมโลกครั้งนี้มีนักกีฬาจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด28ประเทศสำหรับลาวเฮาได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสิงไซจำนวน1คนคือท้าวสุริยามีนาลาวงนักกีฬาสนุกเกอร์อันดับ2ทีมชาติลาวเข้าร่วมแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกโอกาสนี้ท่านลิขิตอินทวงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในนามหักษาการประธานสหพันธ์กีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์แห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะบริหารงานย้ำได้ก็เน้นนักใส่เวียกงานจุดสุมด้านการหัวมือกับสากลเพื่อขนขวยและญาติแยงเอาการสนับสนุนการสู้เหลือทางด้านงบประมาณและเทคนิคต่างๆเข้ามาพัฒนากีฬาบิลเลียดสนุกเกอร์ภายในประเทศลาวให้มีการขยายตัวขึ้นอย่างแข็งแรง ยังคู่กันนั้นพวกเขาก็ได้ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือบรรดาสโมสรอ้อมข้างให้มีการเติบใหญ่เข้มแข็งมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานดำเนินกิจกรรมภายใต้ระเบียบกฎหมายอย่างมีแบบแผนและพร้อมกันสุขยู่ช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยืนยง
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสินทานฟังข่าวต่างประเทศ
5: ตามข่าวต่างประเทศเจ้าหน้าที่ป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์นอกแคมป์ฝั่งเกาะมินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในตอนเช้าเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นเป็น32คนและบาดเจ็บเกือบ140คนจากซากอาคารเรือนสานทับและดินเจือนปัจจุบันทางการได้ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งควบคุมพื้นที่ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์และทางภาคเหนือของอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับการค้นหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ฟิลิปปินส์ต้องประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่ถึงวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงยาวจนฮอดอเมริกาใต้ไปจนฮอดรัสเซียและตะวันออกไกล
0: ตามข่าวต่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาประกาศว่าทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงการจัดตั้งหัวมือด้วยมูลค่า1ตื้อดอลลาร์เพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเกิดใหม่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายใต้การหัวมือดังกล่าวญี่ปุ่นจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรต่างประเทศคนทำอิฐของโครงการ Genesis Mission ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติของสหรัฐอเมริกาแนใส่ AI เพื่อเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์โดยทั้งสองฝ่ายจะลงทุนฝ่ายละ500ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา5ปีข้อตกลงนี้ได้เปิดทางให้นักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริการวมถึงสถาบันวิจัยสั้นน้ำของสองประเทศสามารถเหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดหลายขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นคอมพิวเตอร์วอนตัมพลังงานฟิวชั่นและระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ
5: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหพันธ์ข้าวเมียนมาได้เปิดเผยในวันที่7มิถุนายนนี้ว่าเมียนมาได้ส่งออกข้าวสารและข้าวหักทั้งหมด 300,000 กว่าตันในระยะ2เดือนทับอิฐของปีงบประมาณ 2006-2007 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษายนปีนี้ข่าวระบุว่าเมียนมามีรายได้ประมาณ93ล้านดอลลาร์จากการส่งออกข้าวสารในระยะดังกล่าวการส่งออกข้าวสารในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณนี้มีปริมาณต่ำกว่าระยะเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้านี้ที่เคยส่งออกได้หลายกว่า 400,000 ตัน
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่6มิถุนายนนี้ว่าในกองประชุมสุดยอดสหภาพเอรูปหรือ EU บานการตะเวนตกที่ดำเนินอยู่มอนเตเนโกเยอรมันและฝรั่งได้เสนอข้อริเริ่มใหม่แนใส่สุขยูวิวัฒนาการขยาย EUโดยสร้างกำลังหนุนปฏิโภคให้แก่บรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งทานฟิสดิกเมอร์สนายกรัฐมนตรีเยอรมันและทานเอลมานูเอลมาคงประธานาธิบดีฝรั่งได้เสนอเอกสารเกี่ยวกับการหันวิวัฒนาการเจรจาเข้าร่วม EU แบบง่ายดายสำหรับบรรดาประเทศบัลกานตะวันตกก็คือมอลโดวาตามเอกสารฉบับดังกล่าวแล้ว EU และบรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งต้องสุ่มใส่การปฏิรูปอย่างแท้จริงแทนบรรดาขั้นตอนระเบียบการและต้องเพิ่มกำลังหนุนให้แก่นโยบายการขยาย EU ข้อริเริ่มของเยอรมันและฝรั่งมุ่งไปถึงการส่งเสริมบรรดาประเทศออกสมัครหับเลือกตั้งในการยู่แห่งการปฏิรูปเมื่อสำเร็จมาตรฐานจำนวนใดหนึ่งแล้วบรรดาประเทศเหล่านั้นอาจจะได้เข้าถึงตลาดรวม EU หรือส่งผู้สังเกตการเข้าร่วมบรรดาองค์การของ EUในวิวัฒการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกในทันทีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทานขอนำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกรมพัวพันคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นรายการพวกเขาได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันบ่ว่าจะเป็นระยะเมืองลาววันนี้ระยะลาวหักลาวลาวกับเพิ่นมิตรแล้วก็ยังมีระยะเทียบบันแม่ถือว่าแต่ว่าเป็นสี่ระยะใหญ่แต่พวกเราได้นำเป็นสามระยะให้เสนอให้ท่านฟังกันแต่ละมือมือนี้เพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างเทคนิคบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์มาแสงท่านผู้ฟังสำหรับระยะเมืองลาววันนี้จะนำเสนอท่านมาฟังเกี่ยวกับงานต้านการฆ่ามนุษย์ถือว่ารัฐบาลลาวว่าแม่นให้ความสำคัญเรื่องงานนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าระยะผ่านมาก็ได้ปฏิบัติสำเร็จเป็นอย่างดีและนอกจากนี้ทิศทางแผนการในตัวนานี่5ปีตัวนายเพิ่นก็ได้วางแผนการเฮ็ดพ้อยแล้วว่าจะปฏิบัติเรื่องงานต้านการฆ่ามนุษย์นี้คือแนวใดจะเว้าสู่ท่านฟังละเอียดทั้งหมดระยะต่อไปส่วนระยะลาวกับพิมิตรมื้อนี้จะเว้าสู่ท่านฟังลาวถือว่าให้ความสำคัญต่อเวียดนามที่มีบทบาทในเวียดงานอาเซียนนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์ของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเวียดนามรายละเอียดพวกเราจะเว้าสู่ท่านฟังเป็นแต่ละระยะเส้นเดียวกันส่วนเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้หลายท่านอาจจะเคยไปท่องเที่ยวแล้วอุทยานแห่งชาติถิ่นน้ำนอปัจจุบันนี้ถือว่าเพิ่นประกาศเป็นมรดกโลกมื้อนี้จะเว้าสู่ท่านฟังเติมว่าสถานที่นี้เป็นน่าไปท่องเที่ยวหรือว่าน่าค้นหาคือแนวใดตอนนี้พวกเราจะนำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปีตั้งแต่ปี2021-2025และวางทิศทาง5ปี2026-2030ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่8มิถุนายนโดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับแขวงนครหลวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางแก้วจันทวิไสรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติให้ฮู้ว่าลาวเฮาเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์สภาพอันพ้นเด่นในระยะ5ปีผ่านมาได้พบเห็นการฆ่ามนุษย์หลายรูปแบบอันพ้นเด่นในปี2015ผ่านมาแม่นกลุ่มคนบ่ดีได้ตัวเหยาะหลอกลวงเอาหญิงสาวลาวจำนวนหนึ่งไปมั่นหมายหรือแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องและเป็นการแต่งดองแอบแฝงที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215การฆ่ามนุษย์สวยใส่ซื้อสังคมออนไลน์เสนอค่าดองสูงมีการบังคับปลอมแปลงเอกสารเพิ่มอายุเด็กและการรับจ้างถือพาแทนหรือหลายคนมักเอิ้นว่าอุ้มบุญต่อกับปัญหานี้บรรดาแขนงการที่รับผิดชอบเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ทุกขั้นได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกการนี้ว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์เข้าสู่เวียกงานตัวจริงนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและก็ลึกซึ้งเป็นต้นกระแมนได้สร้างปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมและก็คู่มือได้สุ่มใส่จัดฝึกอบรมโฆษณาสัมมนาเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นนอกจากนั้นได้โฆษณาด้วยรูปแบบหลายรูปแบบด้วยกันเช่นว่าเทศเป็นสปอตสั้นละครสั้นละครยาวข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานการต้านการฆ่ามนุษย์รายการข้อมูลทางกฎหมายออกจังวิทยุโทรภาพต่างๆรวมทั้งวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวและกระจายเสียงผ่านโทรโข่งประจำบ้านและนอกจากนี้ก็ยังได้ผ่านโฆษณาสื่อสังคมออนไลน์ในหลายรูปแบบด้วยกันและยังหาปีผ่านมาแม่นได้หับแจ้งความและขึ้นบัญชีเป้าหมายโดยมีคดีทั้งหมดดู171เรื่องมีผู้ถูกหา379คนเป็นหญิงนี่219คนและนี่เป็นชาวต่างประเทศอีก99คนสามารถช่วยเหลือผู้เข้าให้ได้ถึง379คนเป็นหญิง331คนซึ่งในนี้เป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน256คนถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าย่านกลัวสูงสมควรเนาะและคดีเข้าใหม่ในปี2015มีทั้งหมดอยู่45เรื่องมีผู้ถูกหาใน119คนเป็นหญิง75คนในนั้นมีสาวต่างประเทศ36คนส
สามารถกอบกู้และช่วยเหลือผู้ถือข้อห้ายได้86คนหญิง80คนซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีถึง71คนพร้อมกันนั้นยังให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและผู้ถือข้อห้ายจนต้นแม่นสถานที่พักเช้าสุขาวอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยอันจำเป็นการเป็นปัวด้านทางกายบำบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจตลอดระยะ5ปีผ่านมาสามารถช่วยเหลือและก็ส่งกลับคืนสู่ครอบครัวได้จำนวน295คนเป็นหญิง183คนซึ่งในนั้นเป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปีในจำนวน209คนนอกจากนั้นแล้วยังได้พัวพันหัวมือประสานสมทบกับต่างประเทศแขนงการต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นกันได้หัวมือ2ฝ่ายลาวเวียดนามเวียดนามลาวลาวจีนลาวไทยและ3ฝ่ายลาวกัมพูชีเวียดนามรวมทั้งองค์การจัดตั้งสากลและก็องค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐเอิ้นว่า NGO ในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการต่างๆกิจกรรมตามบทบันทึกความเข้าใจที่ว่า2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันได้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้วางทิศทางแผนการ5ปีเริ่มแต่ปี2026ไปจนถึงปี2030และแผนเวียกจุดสุ่มสำหรับปี2026ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านคำพันธ์พรหมทัตก็ได้เน้นนักให้คณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์แขนงการต่างๆแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นต้องได้เอาใจใส่บางปัญหาดังนี้สืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาสี่นำของคณะพรรคองค์การปกครองทุกขั้นต่อกับเวียกงานสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์โดยถือเอาเวียกงานเป็นหน้าที่การเมืองสำคัญและต้องติดพันอย่างสนิทแน่นกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นต้องหันเอาเนื้อในมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆลงลึกไปสู่หลักฐานประชาชนอย่างแท้จริงสืบต่อปรับปรุงเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ด้วยรูปแบบการโฆษณาให้มีความหลากหลายทันสมัยและก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะแม่นวัยหนุ่มนักเรียนนักศึกษาแม่หญิงและก็สาวผู้ทำงานอยู่เขตชนบททางไกลซอกลีกเผยให้สังคมมีสติระวังตัวและเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่มทวีประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดต้องได้เร่งรัดสืบสวนสอบสวนและนำเอาผู้กระทำผิดโดยเฉพาะแมนหัวโปรตุกันและเครือข่ายนายหน้ามาลงโทษตามกฎหมายและยุติธรรมต้องเพิ่มทวีในเวียกงานการปกป้องและช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายเฮียคองให้คะแนนการให้งานและสวัสดิการสังคมศูนย์กลางสหพันธ์แมนยิงลาวศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวและกระทรวงสาธารณสุขต้องได้เหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการปินปัวฟื้นฟูทางด้านทางกายและจิตใจสนองการฝึกอบรมวิชาชีพและสอกวิเหตุงานทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ถือข้อให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติปรับปรุงกลไกการประสานงานภายในคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติและท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวสามารถรายงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการบรรดากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นต้องได้เอาใจใส่จัดสรรงบประมาณภายในของตนบวกใส่กับการญาติแยงเอาการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลบรรดาประเทศพันธมิตรและภาคส่วนธุรกิจเพื่อประกอบส่วนเข้าในเวียกงานดังกล่าวให้มีทุนฮอนเพียงพอในการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงต่างประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้สืบต่อสุกยู่และเสริมขยายการพัฒนาหัวมือกับบรรดาประเทศพันธมิตรประเทศในภาคพื้นอาเซียนและกับองค์การจัดตั้งสากลอย่างแข็งแรงซุ่มใส่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินคดีมนุษย์เกี่ยวกับการดำเนินการฆ่ามนุษย์นำส่งผู้ถูกข้อให้กับพื้นประเทศอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาและบทบันทึกความเข้าใจหรือเอิ้นว่า MOU ที่ลาวเฮาได้ร่วมลงนามอย่างเข้มงวดท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่มาเว้าสู่ท่านฟังเกี่ยวกับเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ที่รัฐบาลพวกเขาได้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเวียกงานนี้ขอจะพักกันก่อนเป็นการผ่อนคลายหลังจากที่ฟังเรื่องราวมายาวสมควรเนาะจะท่านพักฟังเพลงจะหน่อยจึงกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุนัยะลาวกับเพิ่นมิตรมื้อนี้จะล้มสุทันฟังลาวให้ความสำคัญต่อเวียดนามที่มีบทบาทในเวียกงานอาเซียนในวันที่5มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้สัมภาษณ์ต่อสื่อเวียดนามว่าเวียดนามที่ได้มีข้อริเริ่มและจัดตั้งเวทีปรึกษาหรืออนาคตอาเซียนหรืออาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมอย่างประสบผลสำเร็จในหลายปีผ่านมาก็คือในปี2014และ2015ปีนี้เวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3จัดขึ้นในระหว่างวันที่9หาที่10มิถุนายนภายใต้คำขวัญการสร้างอนาคตร่วมกันสันติภาพความเจริญหุ่งเหืองและถือเอาประชาชนเป็นแกนกลางการจัดเวทีปรึกษาหรืออนาคตอาเซียนแต่ละปีได้มีการกำหนดคำควรที่แตกต่างกันซึ่งบรรดาคำควรล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องและทันการกับสภาพการของภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ผันผันแปรไปอย่างไม่ว่าและคาดคะเนได้ยากความต่อเนื่องของการจัดเวทีปรึกษาหรืออนาคตอาเซียนแสดงให้เห็นถึงความหมายอันแห่งกล้าเสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามก็คือการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบุริมสิทธิ์และข้อริเริ่มที่กำหนดในเวทีปรึกษาหรืออาเซียนไปฟังเสียงบางตอนของท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเวียดนาม
1: เวียดนามสามารถสร้างผลสำเร็จให้แก่ตนเองก็คือการสร้างการประกอบส่วนอันสำคัญอยู่ทุกๆกลไกการร่วมมือของอาเซียนเวียดนามมีมากลหลายและก็เป็นประเทศที่ว่านำหน้าในการออกหัวคิดเป็นที่สร้างในการสุขยู่แล้วก็ส่งเสริมการร่วมมือภายในอาเซียนก็คือการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีบาดเก้าเป็นแต่ละปีตลอดระยะผ่านมานี่ก็เป็นหนึ่งในผลสำเร็จของเวียดนามที่สร้างตั้งเวทีอนาคตอาเซียนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งสำหรับบทบาทของสสเวียดนามที่ได้ประกอบส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความเป็นกลางของอาเซียนอาเซียนของเราเป็นองค์การจัดตั้งพรรคพื้นที่สำคัญและเป็นสิ่งที่วงคณะญาติสากลได้ให้ความสนใจและให้ความจะใจในการคัดแน่นการร่วมมือกับอาเซียนจะเห็นได้จำนวนประเทศนอกพรรคพื้นเสนอครับว่าเป็นภาคีก็คือเป็นผู้ร่วมจิรจาผู้ร่วมแผนการตัวเลขนับมื้อนับเพิ่มขึ้นอันนี้มันเห็นได้ถึงว่ามันบทบาทของอาเซียนมันมีหลายในการในนั้นก็แม่นสสเวียดนามพวกเขาก็เป็นหนึ่งในการประกอบส่วนเฮ็ดให้อาเซียนมีความเข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรอบด้าน
0: ท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์กล่าวถึงว่าเวทีอาเซียนได้กลายเป็นเวทีปรึกษาหรือที่สำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือสำหรับอาเซียนในอนาคตโดยจุดประสงค์รวมแม่นเป็นการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนเพื่อให้อาเซียนมีความสามารถรับมือและยัดแยงกะละโอกาสจากสิ่งท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการบรรดาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ถูกยกขึ้นในเวทีอนาคตอาเซียนผ่านมาเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับอาเซียนในการนำไปพิจารณาประกอบส่วนเข้าในขบวนการสร้างและพันขยายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียนหลายข้อเสนอในระยะผ่านมาและเน้นนักถึงการส่งเสริมบทบาทการนำพาและความเป็นแกนกลางของอาเซียนการส่งเสริมการขยายตัวทั้งเศรษฐกิจการหันเป็นดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวรวมทั้งความสามารถในการปรับตัวของอาเซียนเพื่อหับมือกับวิกฤตการต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้กำลังถูกพันขยายเป็นมาตรการและก็ให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นนั่นก็เป็นระยะลาวกับพันธมิตรที่พวกเรามาลมสู่ท่านฟังพวกเราจะพากันเติมให้ท่านไปผ่อนคลายฟังเพลงจันทร์อากาศแล้วกับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่วันนี้จะพาท่านไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหินหนามนอว่าจะมีความสวยงามหรือว่าที่ความเป็นมาเป็นขึ้นนั่นแหละตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่พาท่านผู้จะกับอุทยานแห่งชาติที่น้ำนออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่รอคอยนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสอุทยานหินน้ำนอตั้งอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศลาวพวกเขามีเนื้อที่ประมาณ 82,000 เฮกตาร์อยู่ภาคกลางของสายผู้หลวงในเขตพื้นที่มีภูหินปูนสูงสันจำนวนหลายและเป็นเขตชายแดนระหว่างลาวกับเวียดนามโดยมีขอบเขตชายแดนทางทิศตะวันออกติดกับอุทยานแห่งชาติฟงหย่าแก่บังพื้นที่มรดกโลกทางด้านธรรมชาติในประเทศเวียดนามและเมื่อเขตพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง2แห่งนี้รวมเข้ากันจะกลายเป็นภูมิทัศน์ภูหินปูนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นพื้นที่ภูหินปูนที่มีความงามโดดเด่นสำคัญทางด้านนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่สวยสดงามน่าประทับใจเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของชีวะนานาพันธุ์หลากหลายชนิดและบางชนิดก็ใกล้สูญพันธุ์และก็เป็นแหล่งกำเนิดของระบบนิเวศธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งป่าไม้ดงดิบดังเดิมที่อุดมสมบูรณ์น้ำตกตาที่สวยงามและระบบนิเวศถ้ำที่มีความสลับซับซ้อนเป็นต้นแม่นถ้ำน้ำลอดเซบังไฟซึ่งเป็นถ้ำภูหินปูนที่กว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีสายน้ำไหลลอดผ่านทุกฤดูกาลท่านผู้ฟังคำว่าหินน้ำนอแปลว่าภูหินปูนที่มียอดแหลมคมคล้ายคือกับหน่อไม้ซึ่งหมายถึงภูมิทัศน์ของป่าภูหินปูนที่สูงสันมียอดแหลมคมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นที่เกิดขึ้นจากขบวนการวิวัฒนาการทางด้านธรณีวิทยามาเป็นเวลา300ล้านปีอุทยานแห่งนี้ได้หับพ้องเป็นมรดกโลกห่วมชายแดนกับอุทยานแห่งชาติฟงหย่าแก่บังของเวียดนามอย่างเป็นทางการในกองประชุมมรดกโลกครั้งที่47ที่ปารีสประเทศฝรั่งในวันที่13กรกฎปี2025ผ่านมาการหับพ้องครั้งนี้เฮ็ดให้หินน้ำนอกลายเป็นมรดกโลกแห่งที่4ของลาวและเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทําอิฐพร้อมทั้งเป็นมรดกโลกแบบห่วมชายแดนแห่งทําอิฐในภาคพื้นนี้อุทยานแห่งนี้บ่เพียงแต่เป็นสถานที่มหัศจรรย์ทางธรรมชาติเท่านั้นมันยังเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อีกด้วยพร้อมกับเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนหลายชนเผ่าซึ่งแต่ละชนเผ่าก็มีหีดคล้องประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกันอุทยานแห่งชาติที่น้ำนอเป็นที่ตั้งของถ้ำจำนวนหลวงหลายซึ่งในนั้นมีถ้ำน้ำลอดเซบังไฟเป็นถ้ำที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่อุทยานถ้ำแห่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการไหลของสายน้ำเซบังไฟ6กิโลเมตรกับ400เมตรลอดผ่านพื้นภูหินปูนเป็นเวลาหลายล้านปีจนเฮ็ดให้กลายเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีสายน้ำไหลผ่านโดยความกว้างเฉลี่ย76เมตรสูง53เมตรพร้อมกับกว้างสุดถึง200เมตรและสูงสุดถึง100เมตรเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านโครงสร้างที่สวยสดงามและระบบนิเวศธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ถ้ำน้ำลอดเซบังไฟเป็นอัญมณีใต้พื้นดินฝาด้านในของถ้ำประดับด้วยหินงอกหินย่อยที่สวยสดงามคล้ายคือกับผ้ากั้งและไข่มุกมังกรจำนวนหลายตามพื้นถ้ำภายในถ้ำก็ยังมีอ่างน้ำใสเย็นขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง61เมตรเป็นอ่างน้ำที่ใหญ่ที่สุดกว่าหมู่ในถ้ำส่วนด้านนอกของถ้ำก็จะสังเกตเห็นว่าวังน้ำใหญ่ที่มีรัศมีประมาณ200เมตรกับหาดทรายอ้อมรอบซึ่งการปกปักรักษาวังน้ำแห่งนี้ก็ได้สร้างเป็นวังสงวนป่าของบ้านเพื่อให้เป็นบ่อนแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำและรับประกันแหล่งอาหารแบบยืนยงให้ทั้งประชาชนและระบบนิเวศธรรมชาติในพื้นที่อีกด้วยท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่ที่พวกเขามาเว้าสู่ท่านฟังมาฮู้จักกับอุทยานแห่งชาติหินน้ำนออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เราขอเห็นท่านไปท่องเที่ยวหรือว่าไปสัมผัสเพราะปัจจุบันนี้ถือครับห้องเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเขาแต่ต้นฮอดท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างเทคนิคบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์แสงลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพวกเขาจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ให้เจรัตพัฒนาสบายดีบัตรทานที่อยากเพลงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรับวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่83ออกข้างวันที่9เดือนมิถุนาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติขอห่วงเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติข่าวห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังลำนักหน่วยบานและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้ทำการสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเสริมเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุใส่อุปกรณ์ลงกลมคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็กำลังสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มแจ้งถึงผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเลเหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างซื้อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาส่วนเสื่อและสักส่วนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวหย่อหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห่งในสังคมการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
3: Thank you.
2: ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเหมือนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็กำลังทำการสืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาในบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเลขรางวัลยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเตือนทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างลำนักในบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้สืบต่อทำการกวาดกาวอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่ตะลันตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองยกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ่มก็ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตำแหน่งตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเรียกรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุงในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเส้นหายในบ้านตกลุ่มมาสู่บนน้องหักทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตั้งหกหน่วยบ้านแบบเป็นชุดร่วมกันใส่อุปกรณ์ของกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุงในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2แต่วันนี้ผู้จัดการของพัฒนาของเป็นการตัดสินใจของในการเซ็นผู้จัดการงานเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างมีการทำเงินและได้เห็นผู้จัดการเห็นสร้างภาพของมีความรู้สำหรับที่จะให้ความรู้สึกหนึ่งทีมในมุมข้อตลาดขึ้นกับชุดรถของในระดับการเป็นผู้จัดการ
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลม

หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักงานนกได้รางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1

หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาแม่นพลรมทุนจะสังคมภายในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงซดสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจัดการการบรรลับต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเซ็นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอพัฒนาเป็นรอบ0อยู่คนเดียวอยู่ที่บริษัทอธิษฐานกิจหอพัฒนาบ้านทุ่งขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเล่งจันทร์และจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นครั้งที่3ได้รางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางคุณภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวและตะลีลายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้พนักงานรับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์และเมื่อถัดไปเสร็จหนังสือพิมพ์จดหมายหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มงกลพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกลเป็นข้างที่5เหมือนใครในการหักรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องมาอยู่ในสภาพปกติบ่จิกาเพื่อนหรือให้ความแปลงใดๆท่านจึงสามารถทำเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มงกลขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการได้ย่อขันยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บัตรห้องหับทางด้านนอกขอเห็นเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบานตักหกหน่วยบานก็รีบนำไปวางไว้ยี่บอลหองหาบตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่83ออกครั้งวันที่9เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข165 245 165 245เลข5โตได้แก่หมายเลข65 245 65 245เลข4โตได้แก่หมายเลข5245 5245เลข3โตได้แก่หมายเลข245 245เลข2โตได้แก่หมายเลข45 45และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่83ออกครั้งที่9เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข165245 165245เลข5โตได้แก่หมายเลข65245หกห้าสองสี่ห้าเลขสี่โตได้แก่หมายเลข5245 5245เลขสามโตได้แก่หมายเลข245 245เลขสองโตได้แก่หมายเลข45 45เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขมิ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-18:30 ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30-21:00
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ในการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้ขอเว้าถึงปัญหา2สมองแตกเพราะว่าสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ถ้าว่าเบิ่งจากภาพรวมแล้วก็สถิติในหลายๆประเทศรวมทั้งอยู่บ้านเฮานี่การแบ่งฮักแบ่งใจหรือว่าการจับปลา2มือเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นหยังการยาห้างจึงหลายขึ้นเหตุผลหลักๆก็ย้อนว่าค่านิยมทางสังคมนั้นมันเปลี่ยนไปหากหวนคืนเบิ่งสภาพการยาห้างในอดีตแต่ก่อนนี่การยาห้างถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่สังคมนี่ฮับบ่ได้ผู้ใดที่เป็นแบบนี้นี่โอ้ยคันผู้เบาไปเอาเมียแล้วก็ยาห้างกลายเป็นพ่อห้างหรือผู้สาวก็กลายเป็นแม่ห้างจังซี่ยากที่จะสร้างครอบครัวครั้งที่2ง่ายแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมมันเปิดกว้างและเบิ่งคือกับว่าการแยกทางกันนั้นเป็นทางออกที่ดีกว่าการที่ทนอยู่ร่วมกันโดยบ่มีความสุข
4: สังคมปัจจุบันหลายคนเข้าใจเรื่องบทบาทหญิงชายหลายขึ้นผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้หลายขึ้นย้อนว่าปัจจุบันผู้หญิงมีการศึกษามีหน้าที่การงานและสามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองเมื่อมีปัญหาชีวิตคู่พวกเขาจึงมีทางเลือกที่จะก้าวออกมาโดยบ่จำเป็นต้องทนพึ่งพาฝ่ายชายคือแต่ก่อนการยาห้างนั้นส่วนหนึ่งแม้นเกิดจากความกดดันทางด้านเศรษฐกิจค่าของชีพที่สูงขึ้นและปัญหาเรื่องเงินค้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้คู่หักเกิดความเครียดและผิดเถียงกันจนนำไปสู่การเลิกรา
3: ถึงใดก็ตามปัญหาการนอกใจหรือว่าการจับปลา2มือก็ยังมีหลายขึ้นเรื่องการนอกใจอาจจะว่าได้ในแง่ของตัวเลขที่ชัดเจนนั้นบ่ได้เพราะว่าส่วนหลายมันเป็นความลับแต่ว่าปัจจัยที่เฮ็ดให้เบิ่งแล้วคือว่ามีลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือว่าหลายขึ้นเกิดง่ายขึ้นแม่นย้อนว่าทุกมื้อนี้เทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์นี่เฮ็ดให้คนเฮานี่หาข้อมูลแล้วก็เข้าหากันได้ง่ายๆซอกเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายเพียงตั้งแต่ว่าเปิดหน้าจอปั๊บตู้ท่านตู้นี้เซตนั่นเซตนี้ก็ซอกหาคนที่ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจละและบางเทื่อก็แม่นหน้าปลอมอีกเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันหาคู่หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆหลายอยู่ในระบบโลกอินเทอร์เน็ตประชาทั่วไปที่เฮ็ดให้คนเฮาสามารถสื่อสารเว้ากันลมกันแซตหากันแล้วก็เกิดมีการแอบฮักแอบพบหรือว่ามีการสายสัมพันธ์กับคนอื่นเกิดขึ้นไว้แล้วก็ปิดบังกันนี่ก็แม่นได้ง่ายขึ้นบ่เพียงเท่านี้คนเฮาหลายคนก็ยังเฮ็ดเวียกไกลบ้านที่เขาเอิ้นว่าไปเฮ็ดเวียกนอกบ้านไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างเมืองไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงมีการเดินทางไปสัมมนาไปกวดเวียกหรือไปเฮ็ดเวียกอื่นๆมีกิจกรรมต่างๆในสังคมนี่หลายขึ้นเฮ็ดให้มีโอกาสได้พบพ่อแล้วก็ใกล้ชิดกับคนใหม่ๆได้ตลอดเวลาและอีกมุมนึงบางผลการสำรวจของวิชาการก็พบว่าคนรุ่นใหม่นี่มีแนวโน้มที่จะแต่งงานซ่าลงหรือเลือกที่จะอยู่เป็นโสดนี่หลายขึ้น ย่อมทำพวกเขาหันคิดไล่และก็ระมัดระวังในการเลือกคู่ครองหลายขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการย่าห้างในอนาคตรวมแล้วก็ย้อนวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนี้มีลักษณะที่ฮีบฮ้อนสิ่งยั่วยุก็มีหลายทางบวกกับความอดทนต่อความสัมพันธ์ที่คนเฮามีความจริงใจน้อยลงนี้มันก็เพิ่มขึ้นจึงเฮ็ดให้ตัวเลขการย่าห้างและการนอกใจเบิ่งคือกับว่ามันมีลักษณะสูงขึ้นบ่ฮู้ว่าผู้ดำเนินรายการเว้าเองหรือว่าท่านผู้ฟังนี่คิดคือกับผู้ดำเนินรายการหรือบ
4: ่รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้เพลงทำอิฐที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังก็เป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับปัญหาสังคมที่กำลังเกิดขึ้นนับมือนับหลายนี่ล่ะนั่นก็คือปัญหาการจับป่าสองมือเพลงนี้จากการแต่งทั้งเป็นนักฮ้องต้นฉบับโดยคำลาโนแก้วซึ่งเพิ่นแต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1969แต่เพลงที่จะเปิดให้ท่านได้ฟังนี้เป็นการขับฮ้องคงอุดรวงศรีในเพลงที่มีชื่อว่าอย่าจับป่าสองมือ

0: ท่านที่เคารพเพลงยาจับป่าสองมือซึ่งแต่งโดยคำหลานน้องแก้วซึ่งเพลงนี้เพิ่นแต่งตั้งแต่ปี1970พุ่นละว่ามันมีเนื้อในที่เน้นใส่การสั่งสอนและก็เตือนสติเกี่ยวกับเรื่องของความหักและการใช้ชีวิตโดยบ่ได้เตือนหาว่าให้มีความซื่อสัตย์และมีความสัมพันธ์กับความหักเพียงอย่างเดียวจิตเดียวใจเดียวเท่านั้นยังซ่องแซงให้เห็นถึงผลเสียหายของความโลภมากโลภะซึ่งจะนำมาซึ่งความวุ่นวายหากสิ่งที่เฮาคาดหวังไว้นั้นลุดมือไปก็จะได้เฮ็ดให้เสียเวลาล่าๆพร้อมนี้เนื้อในของเพลงดังกล่าวก็ยังเตือนสติวัยหนุ่มให้ระมัดระวังในการดำรงชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานปานตกอเวจีหรือว่าตกนรกนั่นแหละนรกะก็คือความทุกข์หรือว่านรกแล้วก็เตือนให้เฮานั้นเลือกในสิ่งที่ดีคือดีทำดีแล้วก็พอดีแก่ตนเองโดยเฉพาะกระบวนการตัดสินใจเลือกคู่ของนี่แหละสำคัญหลายหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขานะครับคือดีๆซะก่อนแต่ที่ก่อนจะเลือกก่อนจะเอาตัดสินใจให้มันทีทวนเบิ่งทุกแง่ทุกมุมแล้วก็เมื่อเฮาได้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ควรจะพอใจกับสิ่งที่เฮาเลือกนั้นสรุปความแล้วก็คือว่าเพลงยาจับป่าสองมือนี้เพิ่นได้นำใส้ในลักษณะของคำพยาหรือว่าการประพันธ์หรือว่าคำอุปมาอุปไมยเพื่อเตือนเฮานี่ว่ายาจับป่าสองมือสอนให้คนเฮาฮู้จักพอในสิ่งที่มีความซื่อสัตย์ต่อความหักและอย่าปล่อยให้ความโลภนั้นมาครอบงำจิตใจจนพาให้ชีวิตตกต่ำหรือเสียเกียรติศักดิ์ศรีได
1: ้แม่แล้วปัญหาการจับป่าสองมือคือปัญหาแตกแยกเหตุให้ครอบครัวมีความบ่สงบในกลุ่มประเทศอาเซียนถ้าเบิ่งจากข้อมูลการศึกษาและสถิติทางประชากรศาสตร์ประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างหรือแยกทางกันสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆแม้นประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเฉพาะประเทศไทยจากการศึกษาด้านประชากรในอาเซียนเซ็นงานวิจัย Divorce in Asia Revisited พบว่าไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนคู่หักที่แต่งงานกันไปฮอดปีที่15มีอัตราการหย่าร้างสูงกว่า 25% หมายความว่าใน4คู่จะมี1คู่ที่เลิกกันปัจจัยหลักๆที่เฮ็ดให้มีการหย่าร้างเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมความกดดันด้านเศรษฐกิจค่านิยมเรื่องความเสมอภาพระหว่างหญิงชายเป็นสำคัญ
0: สำหรับประเทศอินโดนีเซียนั้นถึงว่าจะเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมขนาดใหญ่แต่ว่าตัวเลขการหย่าร้างในอินโดนีเซียก็แม่นสูงหลายโดยเฉพาะในเขตเกาะสว่าข้อมูลจากกระทรวงศาสนาและสำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอัตราการหย่าร้างสูงถึง 28% ของจำนวนการแต่งงานทั้งหมดในแต่ละปีซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวความบ่พร้อมในด้านเศรษฐกิจและที่สำคัญแม่นการแต่งงานตั้งแต่อายุอย่างน้อยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการหย่าร้างสูงที่สุดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆในถึง2เท่าส่วนว่าประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างต่ำที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนนั้นมีการสำรวจว่าเป็นประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าเป็นประเทศเดียวอยู่ในอาเซียนที่บ่มีกฎหมายอนุญาตให้มีการหย่าร้างแต่ก็มีการประกาศให้การแต่งงานนั้นเป็นโมฆะได้แต่ว่าการใช้จ่ายในการเฮ็ดให้การแต่งงานเป็นโมฆะนั้นแม่นใช้จ่ายสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วคู่หักที่แยกกันอยู่หรือนอกใจกันแม่นมีจำนวนหลากหลายเหมือนกับประเทศอื่น
1: ๆปัญหาการจับป่าสองมือหรือการยาห้างกันในประเทศเวียดนามเห็นว่าตัวเลขการยาห้างทางการถือว่าต่ำประมาณ 2.6% ของประชากรเพราะวัฒนธรรมและค่านิยมด้านครอบครัวที่ยังเข้มขัดเฮ็ดให้คนส่วนใหญ่พยายามรักษาชีวิตคู่ไว้ถึงว่าจะมีความขัดแย้งกันก็ตามสำหรับอยู่ประเทศลาวนั้นฟังเพลงสะกอนแล้วสิมาเว้าสู่ฟังเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงจากการแต่งของสนองอุ่นวงแต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1969 โกวิเศษคือนักฮ้องต้นฉบับแต่ว่าพิงต้นฉบับนั้นเสียงบ่ดีแล้วทางรายการจึงไปซอกพิงจากนักฮ้องคนอื่นมาเปิดสู่ฟังซึ่งเป็นนักฮ้องของทีมงาน True Studio Recording Home ในพิงสั่งคุณหลายใจ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพคิดว่าเพลงสังคนหลายใจหลายคนมักฟังบางคนมักห้องแต่ในชีวิตประจําวันคนที่บ่จริงใจจริงจังนี่ไผๆก็บ่มักดอกว่ารายการเพลงดังในอดีตในมื้อนี้จึงได้นําเอาเพลงเหล่านี้มาเปิดสู่ฟังเพราะว่าเพลงที่ได้นํามาเปิดนี้ส่วนใหญ่ก็มีอายุที่ดนแล้วล่ะว่าบางเทื่อก็อาจจะมีอายุหลายกว่าหลายคนที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่นี่ก็ว่าได้ในประเทศลาวปัญหาคนหลายใจปัญหาจับปลาสองมือมันก็มีมาตั้งแต่ดนนานกาลแล้วแหละบ่ต่างจากประเทศอื่นๆดอกแต่ว่าปัจจุบันนี้การยาห้างแม่นถือการคุ้มครองและบังคับใช้โดยกฎหมายว่าด้วยครอบครัวซึ่งมีการกำหนดแล้วก็มีหลักการมีเงื่อนไขแล้วก็มีขั้นตอนจะแจ้งที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่สำคัญก็เป็นผลประโยชน์ของลูกนั่นแหละเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่จะมีการขอยาห้างอยู่ในกฎหมายว่าด้วยครอบครัวของลาวเฮานั้นก็แม่นศาลเป็นผู้อนุญาตให้มีการยาห้างได้ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้ยไปยาห้างอยู่ห้องการบ้านก็ได้ให้บ้านเซ็นทับผู้แล้วก็แล้วบ่แม่นนะแม่นแต่ห้องการศาลประจำเมืองที่เฮาไปจดทะเบียนอาห้องการทะเบียนประจำเมืองที่เขาไปจดทะเบียนนะแต่งงานนะก็บ่สามารถที่จะอนุมัติให้การยาห้างได้นอกจากศาลเท่านั้นสาเหตุหลักๆที่ยกขึ้นมาพิจารณาในการยาห้างก็คือว่าการใช้ความหุนแหงหรือว่าการทุบตีการทรมานการแสดงท่าทีที่ดูถูกหรือว่าการทำสิ่งที่ซัวให้ที่หุนแหงต่อกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีพฤติกรรมนอกใจหรือมีสู้หรือไปมีครอบครัวใหม่หรือผัวหรือเมียนั้นปาละหนีจากครอบครัวนี่ไปดนกว่า1ปีหรือในระยะ3ปีบ่มีการติดต่อผัวพันบ่มีการส่งเสียกันเลยหายสาบสูญไปเลยจังซี่จึงถือว่าเป็นการยาห้างได้นะแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นถ้าว่ามีการยาห้างขึ้นศาลก็แน่นอนว่ามันเว้าถึงลูกถ้าว่าบ่ทันมีลูกนี่ก็สิง่ายอยู่เรื่องของมรดกให้มันก็สิบ่ปานใดดอกเพราะว่าตัวใดเป็นมรดกที่ได้มาจากการสืบทอดจากครอบครัวเดิมเขาเอิ้นว่าทรัพย์สินเดิมแล้วก็สินสมสร้างตัวนี้มันก็ต้องเว้ากันผ่านกฎหมายด้วยการตัดสินของศาลเท่านั้น
1: แม่นแล้วในสังคมลาวเฮาเห็นว่าการยาห้างมีทั้งด้วยความสมัครใจเซ็นในกรณีที่ทั้งผัวและเมียตกลงเห็นดีน้ำกันที่จะเลิกลาสามารถตกลงกันได้เรื่องทรัพย์สินและลูกถึงยังใดก็ตามกฎหมายลาวกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินและออกใบยาห้างบ่สามารถยากันเองอยู่บ้านหรือห้องการทะเบียนศาลได้โดยบ่ผ่านการรับรองจากศาลนอกนั้นการยาห้างโดยมีการฟ้องฮ้องก็แม่นกรณีที่ฝ่ายหนึ่งอยากยาแต่อีกฝ่ายหนึ่งบ่ยอมหรือบ่สามารถตกลงกันได้เรื่องการแบ่งทรัพย์สินและการเลี้ยงลูกฝ่ายที่ต้องการยาต้องยื่นคำฮ้องฟ้องต่อศาลประชาชนซึ่งการยาห้างแบบนี้มีหลายขึ้นแต่ถึงแนวใดก็ตามอิงใส่จุดพิเศษของลาวมาตรการไกลเกียได้กลายเป็นจุดเด่นย้อนว่ากฎหมายลาวจะเน้นการรักษาความสงบและความสามัคคีในครอบครัวดังนั้นก่อนที่ศาลจะตัดสินให้ยาห้างศาลจะต้องมีการไกลเกียอย่างหน่อยส่งหา3ครั้งเพื่อให้ผัวเมียได้ทบทวนปรับความเข้าใจและกลับคืนมาคืนดีกันหากไกลเกียแล้วบ่เป็นผลและเห็นว่าหากอยู่ร่วมกันต่อไปจะเกิดความอันตรายหรือบ่มีความสุขศาลจึงจะตัดสินให้ยาห้างอย่างเด็ดขาด
0: ท่านที่รักแผงครอบครัวนั้นก็คือศูนย์รวมแห่งความรักและความอบอุ่นถึงแม้ว่าการป้องกันหรือว่าการลดพรปัญหาการยาห้างแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีสูตรสําเร็จแบบตายตัวว่าโอ้ยนําใช้สูตรนี้แล้วชีวิตจะปลอดภัยบ่มีการยาห้างดังนั้นทางรายการเพลงดังในอดีตอยากจะฝากบอกถ้าว่าผู้ใดที่มีลูกมีเต้าที่เป็นบ่าวเป็นสาวแล้วก็บอกกันต่อๆไปผู้ใดที่ยังหนุ่มยังเนียนบ่ทันได้แต่งงานที่ยังฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็ขอให้เห็นความสำคัญเนาะขอให้เห็นความสำคัญในชีวิตของเขาเองนี่นะ คือก่อนแต่งงานควรจะมีการกันตองแล้วก็มีความกะเตรียมความพร้อมเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีหันมีใส่ไปกว่าเครื่องหนึ่งคนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญกับความฮักแยกให้มันออกว่าอันใดเป็นความใครอันใดเป็นความฮักอันใดเป็นความมักแยกให้มันได้อย่าเฝ้าแต่งงานตอนอายุยังน้อยเพราะว่าความรอบคอบมันบ่ดีพอหรือแต่งงานย้อนสังคมมันกดดันบ่ย้อนอารมณ์ที่ลงไหลชั่ววูบบ่หรือว่าย้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันบ่ได้บ่งบอกถึงความพร้อมของเฮาก็บ่ควรจะแต่งงานดังนั้นควรศึกษานิสัยใจคอของคนที่เฮาจะแต่งงานด้วยหั้นอย่างน้อยก็ปีนึงบ่2ปีบ่แต่ว่ามีหลายคนนี่ดนกว่านี้ได้บางคนนี่5ปี6ปีจึงแต่งงานก็มีได้แต่งงานเป็นฟังเป็นฝ่าในเมื่อเข้าใจกันแล้วมันก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ดนและบางคนนี่ก็จนเฒ่าจนแก่ตายปะจากกันไปก็มีเพราะว่าเขาเจ้าเข้าใจกันอยู่นำกันด้วยความฮักอย่าสู่เอาวัตถุมาตัดสินความฮักเพราะว่าวัตถุนั่นแหละเป็นตัวการแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งในปัจจุบันที่เฮ็ดให้คู่สร้างคู่สมแยกทางกันอันที่เว้ามานี้ก็แม่นเพื่อเตือนสติเพราะว่าบ่อยากเห็นมิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วก็คนลาของพวกเฮาที่สร้างครอบครัวแล้วปะละอย่าห่างกันเพราะว่าอีตนสงสารหลายสำหรับลูกที่บ่มีพ่อลูกที่บ่มีแม่ย้อนอย่าห่างแต่บ่แม่นย้อนการเสียชีวิตของพ่อหรือแม่เอาล่ะมาฟังเพลงจากรายการของพวกเฮาอีกจากเพลงนึงซะก่อนสำหรับเพลงนี้เป็นการประพันธ์ของสอแสงสิริวรรณเพิ่นได้แต่งไว้ในปีค.ศ. 1970นักฮ้องต้นฉบับก็แม่นทันตะวันหรสศักดิ์แต่ว่าเพลงที่เฮาจะเปิดให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้เป็นการฮ้องของแสงจันทร์นครทัพในเพลงที่มีชื่อว่าที่ฮักจงลืมกัน

0: ทานที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ทานได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากทานผู้ฟังแล้วขอให้ทานรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าผักหลัดและปัสสนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญในการเสริมกระใหญ่สายพัวพันธุ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างลาวเวียดนามประธานศูนย์กลางแนวเล้าสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลชุดใหม่ต้องเอาใจใส่ก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ทั้งปริมาณและคุณภาพเวียดนามมีกำลังบุ่มซ่อนเพื่อนำหน้ากับเวียกงาน AI ในอนาคตต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ในวันที่8มิถุนายนที่นครหลวงฮานอยเวียดนามสายสอนไซส์4,000ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีและต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเหวียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติเวียดนามประธานกรรมการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7หาที่9มิถุนายนในโอกาสนี้สหายสนไซส์4,000ดอนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสมเกียรติและเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอันพิเศษพร้อมทางได้ย้ำว่าผักหลัดและประชาชนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญและบุรีมสิทธิ์ต้นต่อในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ผัก2หลัดและการทูตประชาชน2ชาติลาวเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความสุมเสยต่อการเคลื่อนไหวและผลสำเร็จที่สมาคมมิตรภาพญาติมาได้ในระยะผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเขาในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์และการหัวมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มีคำเห็นซีนำให้2สมาคมมิตรภาพสืบต่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนบทเรียนประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นและให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวอยู่ในเวทีภาคพื้นและสากล2ฝ่ายได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือ2ประเทศที่สืบต่ออยู่ในทางขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกของเขตเวียกงานโดยเฉพาะการร่วมมือทางด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบและด้านเศรษฐกิจมีทาเอียงขยายตัวเพิ่มขึ้น2ฝ่ายสืบต่อมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขั้นศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติรวมทั้งการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน2ชาติตามบริเวณชายแดนพร้อมทั้งสืบต่อสุกยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติโครงการหัวมือที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ2ประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของ2ประเทศลาวเวียดนามพร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นและเห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีความสามัคคีและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อหับมือกับสภาพการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อก้าเกียมให้แก่การเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามปี2027ที่จะมาถึงนี้เพื่อเฉลิมฉลอง65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตและ50ปีการเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะการศึกษาอบรมและเผยแพร่มูลเสื้อสายพันธุ์2ประเทศให้แก่คนหนุ่มผู้สืบทอดภารกิจของ2ประเทศและสืบต่อสนับสนุนสุขยู่การไปมาหาสู่และสร้างกิจกรรมร่วมกันของประชาชน2ประเทศเป็นต้นแม่นประชาชนที่อยู่เรียบตามชายแดนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัวพันร่วมมือกันและจัดกิจกรรมร่วมกันหลายขึ้นเพื่อให้เป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในขณะเดียวกันสหายเหวียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติเวียดนามประธานกรรมการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขันศูนย์กลางก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสภาพรวมและการเคลื่อนไหวของ2สมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวลาวเวียดนามในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามเวียดนามของทานสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและขณะในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามให้เจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้น
0: ประธานศูนย์กลางแนวเล้าสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวสุดใหม่ต้องเอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่กระใหญ่ตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาสามารถการนำพาของคณะผักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5ขององค์คณะผักศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนี ท่านกีแก้วไข่คำพีทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดได้แนะนำให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กัมปาลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกพรรคต้องเอาใจใส่คนกลัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาซีนำการโฆษณาศึกษาอุปมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาแห่งงานให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมั่นอุดมการณ์สังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
2: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่ต้องร่วมและข้อผ้าค่าน้ำผ้าร่วมและน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกพรรคหมดจะนำคนว่าปักปุ่มมึกเรียกงานการเมืองเลยที่ศึกษาอุทุมกันนั้นจะใช้วิธีการมีแบบแบบแผนวิธีการหู้กันอะไรต้องการน้ำผ้าต้องมีการปักปุ่มเปลี่ยนปักปุ่มใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกพร่องปักปุ่มตัดที่ใดตัดเหตุคือเก่าว่าคือเก่าบางเรื่องมีบางอันก็ได้มีบางมันหมดจริงในสภาพใหม่ในเงื่อนไขสภาพแบบนี้ใหม่แล้วมันบอกมันเหมือนเก่าจะจบพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั่นเพื่อตั้งปุ่มยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดการสติสติต่อระเบียบที่ในสติต่อกฎหมายของพนักงานของสมาชิกสภาพนับไปถึงชาวปกแห่ง
0: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานภาคสุดใหม่ต้องคนครัวทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงินไขพัฒนาเศรษฐกิจล้มมูถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายหับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงินไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเท่าก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: รัฐบาลลาวกำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเงินแก้วให้ได้60ส่วนห้อยภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยหันไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดการนำเส้นรถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์และเพิ่มหน้าที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้70ส่วนห้อยในปี2035โอกาสมีคำเห็นในวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนาครบรอบ27ปีเมื่อบุรุษมณีทันลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเสียเห็นว่าปัจจุบันลาวพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมสิ้นสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดมีไฟไหม้ลำป่าปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลเกิดมีฝนหมากเห็บภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินซอเจือนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ทำการผลิตและส่งผลกระทบต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติต่อปัญหานี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3: รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นยุทธศาสตร์แห่งชาติการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนและได้เสื่อมสารเอาเรียกงานดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีปี2026หา2030และได้กำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเงินแก้วให้ได้ 60% ภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยการหันไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์และเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้ 70% ในปี2035ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนมายังบรรดาท่านองค์การจัดตั้งภาครัฐอำนาจการปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศและประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะลูกหลานสาวหนุ่มเยาวชนทั้งหลายจงให้การร่วมมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงเพื่อโลกของพวกเราให้มีอากาศที่สดใสและสดชื่น
1: ท่านลินคำดวงสวรรค์ซีเห็นตื่มว่าการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้ จึงจัดเคียงคู่กับการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งภาครัฐบาลก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และหลากหลายเพื่อปลุกระดมและสุขยู่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมทางภายในและต่างประเทศเห็นได้ความสำคัญของการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพร้อมใจกันเป็นเจ้าการในการป้องกันลดพอดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยเริ่มจากการปลูกและบริบัติต้นไม้ลดพอดการนำใช้พลาสติกบ่อทิ่มบ่อจูดขี้เหนียวซาซายบ่อจูดพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมและบ่อทำลายป่าไม้
0: กองประชุมสมาชิกรัฐสภาภาคพื้นขององค์การสมาชิกรัฐสภาอาเซียเพื่อส่งเสริมเวียกงานประชากรและการพัฒนาหรือ AFPPD การสร้างความเข้มแข็งให้สาวนมเพื่อการเติบโตแบบกลมรวมได้จัดขึ้นในวันที่4มิถุนายนที่โรงแรมคราวพาซานาโคหลงจันโดยการเป็นประธานร่วมของทานมอนไซเล้าหมอทรงรองประธานสภาแห่งชาติทานนางอัมไพวรล้อมบุญแพงประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและสนเผ่าดร.อุสโมนอฟฟรารุกปวมหน่วยการบริหารของ AFPPD ท่านดร.บักติยอกาดีรอฟผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรประจำลาวมีผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกของ AFPPD และองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยกองเลขาเข้าร่วมท่านมอน

0: รมศิกหลัดทัศภาหนุ่มในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สาวหนุ่มการมีส่วนร่วมของสาวหนุ่มในการตัดสินใจและสร้างโอกาสการจ้างงานที่เหมาะสมกองประชุมได้รับฟังการเสนอบทภายใต้4หัวข้อคือแนวโน้มด้านประชากรและการลงทุนในสาวหนุ่มโอกาสและผลสะท้อนด้านนโยบายการศึกษาการพัฒนาทักษะและการหันเปลี่ยนจากโรงเรียนไปสู่การเฮ็ดเวียกการจ้างงานของสาวหนุ่มการเคลื่อนย้ายและการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบหอบด้านสุขภาพสิทธิและสวัสดิการของสาวหนุ่มนอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและประสบการณ์ของบรรดาองค์การจัดตั้งสากลเกี่ยวกับการยกสูงขีดความสามารถและการร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของ AFPPD ต่อประเทศสมาชิกเพื่อยกสูงความเข้มแข็งของตนในต่อหน้าต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่5มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงฮานอยศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติได้สมทบกับ AI Domestic America จัดกองประชุมสนทนาภายใต้หัวข้อพัฒนา AI เวียดนามพร้อมกับท่านเอริกสมิธอดีตประธานกลุ่มบริษัท Google กล่าวความเห็นในกองประชุมท่านเอริกสมิธอดีตประธานทั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มบริษัท Googleอดีตประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติอเมริกาเกี่ยวกับ AI เน้นนักว่าเวียดนามมีกำลังบ่มซ่อนเพื่อนำหน้าเกี่ยวกับเรื่องงาน AI ในอนาคตท่านคำมั่นสัญญาจะร่วมมือกับเวียดนามในการสร้างตั้งกองทุนลงทุนเอกชนเกี่ยวกับ AI หนุนช่วยเสริมต่อวิสาหกิจผู้มีความเก่งกล้าสามารถของเวียดนามก็คือการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่านวุกวักฮุยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนามเน้นนักว่าหนึ่งในบรรดาเนื้อในจุดสุ่มแม่นดึงดูดบรรดากองทุนลงทุนแถวหน้าโลกนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนักเสี่ยวซานด้านเทคโนโลยีมาเวียดนามเพื่อพร้อมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ขยันขับเคลื่อนเวียดนามมุ่งไปถึงเป้าหมายสร้างตั้งวิสาหกิจเทคโนโลยีเวียดนามที่มีกำลังแข่งขันกับระดับสากลอีกด้วย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ใจให้ใสดังแก้วแวแวนวงสมอนคือดังจันทัดย้อนเพ่งพุ่งคุมภายฟ้าอาสาแข่งขันค้ำทำคุณของประโยชน์นี่หลีกทางโพดหายหมายสร้างแต่สิ่งดีนันทอนสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงมาคืนนี้มาพร้อมกับข้อมูลซื่อมาฝากตอนให้กับเพื่อนมีรายการท่านผู้ฟังรับฟังอยู่ทางบ้านในตอนนี้ในระยะที่คำคืนหลายท่านก็อิดๆเมื่อยๆกับหน้าที่การงานปฏิบัติเรื่องงานของภายลาวสำเร็จผลเนาะเอาคนใดที่ยังค้างคาบ่ทันทวงทันก็แม่นมืออื่นเฮาสืบต่อเนาะมาคำคืนนี้ขอมอบเสียงเพลงพร้อมรายการนี่แหละมื้อนี้นำเอาบทเรื่องสั้นเนาะมานำเสนอให้ทานฟังเพื่อสร้างข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านมีสิ่งใดทานจะตำหนิติชมหรือว่าอยากจะข้อมูลซื่นแนะนำมาทางรายการขอบพวกเขาได้เนาะและคำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นเซิงโฮมเรื่องสั้นเขียนโดยดอกคูณณเสียงขวงในเรื่องที่มีเสื้อว่าตัดเหงื่อเหลือใหญ่แต่ว่าทำอีกจากรายการให้มวลซื่นกับเสียงเพลงห้องสะกอน

รับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วหวังว่าจะเป็นที่เบิกบานมื้อซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการได้บ่หลายกะหน่อยเนาะบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นดอกคูณณเสียงขวงในเรื่องที่มีชื่อว่าตัดเหงื่อเหลือใหญ่เรื่องราวสิเป็นจังได๋ขอเชิญท่านรับฟัง

่อยยิ้มจือได้ดีว่ามื้อนี้ในเมื่อ3ปีก่อนข้อยก็เคยมานั่งอยู่บ่อนนี้ที่มีบรรยากาศแบบนี้ดวงตะวันใกล้จะหลับขอบฟ้าสายแสงสีทองเป็นประกายสะท้อนใส่ผิวน้ำหมู่นกซักกุนาพากันบินกับเงือนหังสายลมผัดผ่านพอใบไม้เอ็นไว้ไปมาภาพในมือนี้บ่ต่างอย่างกับมือนั้นยกเว้นแต่ตู่ข่อยเองข่อยกลับมาบ่อนนี้อีกมาตามคำสัญญาที่ว่าบ่ว่าจะมีหยังเกิดขึ้นก็ตามถ้าหัวใจและความรู้สึกที่มีต่อกันยังคือเก่าให้กลับมาหากันในบ่อนี้

ภาพในอดีตได้ปรากฏอยู่ในหัวใจของข้อยเต็มไปหมดภาพที่เล่นไหลหยอกกันมันสร้างเป็นภาพที่มีกันและกันเรียบตามแคมทรายหาดภาพที่พวกเขามีความสุขไหลหยอกกันนั้นมันสร้างเป็นภาพที่มีความสุขแสนที่หาสิ่งใดเปรียบบ่ได้แต่ข้อยก็ต้องนั่งซึมเมื่อนึกเห็นภาพเหล่านั้นขึ้นมาถึงว่ามันจะผ่านมาแล้วก็ตามถึงว่าหลายปีแล้วเวลาบ่ได้สวยปัวแพที่เกิดขึ้นในใจข้อยมือนี้มันมาพร้อมกับความหวังลึกๆในใจจะได้พ่อเจ้าอยู่บ่อนี้ใต้ศาลาแคมเงื่มบ่อนประจำของเฮาสองคนที่มักมากินน้ำกันเป็นประจำในยามบ่ายสายลมวีวอนอ่อนซอนน้ำเสียงหนกห้องอยากนอนบ่เอานอนลงบนนี้เจ้าเว้าพร้อมตบขาที่นั่งคัตตมาศอยู่นั่นค่อยเป็นพนักงานบัญชีอยู่บริษัทเอกสนแห่งหนึ่งด้วยความอิดเมื่อยและหิวนอนจากการนั่งสรุปบัญชีท้ายปีมาหมดคืนปล่อยบลอซาล่มหัวลงหมุนตักเจ้าทันทีมือขวเจ้าลูกหัวผมค่อยเบาๆแววตาบวกกับหอยยิ้มหวานๆที่แนมลงมาพร้อมกับคำที่ว่าคือสิเมื่อยหลายเนาะแพงเด้อุตส่าห์นอนซะอายสิกอมน้องเองค่อยก็ได้แต่ยิ้มยิ้มจนแขวแห้งกุละเพิ่นเบิ่งคู่นั่นไหมยังแม่นหวานเป็นตาหักเป็นตาอิสาแท้ๆคือสิหักกันหลายเนาะค่อยได้ยินเสียงแววมาเข้าหูจากคนที่นั่งอยู่ตูบข้างๆล้มกันก่อนที่บรรยากาศเย็นเย็นอยู่เข้มงืมยามบ่ายจะสวนให้คอยม้อยหลับไปในยามค่ำคืนที่หนาวเย็นฝนตกลินบ่ขาดสายตัวคอยออกไปห้อนหนแต่หนาวสั่นตลอดเวลาเจ้าจับกุญแจหลุดจากพ่อหมวกกันกระทบแล้วก็ติดจักขี่ผ่านสายฝนไปด้วยความเฝ้าฟังบ่บอกค่อยจะคำว่าไปใสเฝ้าไปจนบ่ใส่ฮอดเสื้อกันฝนซ้ำค่อยคิดเครียดให้เจ้าในใจที่ปะค่อยอยู่คนเดียวทั้งที่ค่อยกับบ่สบายเจ้าออกไปคราวหนึ่งแล้วก็กลับมาไปไปใส่ม้าค่อยเอ่ยถามทั้งที่นอนหนาวสั่นอยู่ตาแนมเบิ่งโมงที่ห้อยอยู่ฟ้าเป็นเวลา 11:30 นพอดีได้ออกไปซื้อยามาให้น้องแต่ว่าห้านแดดก็ปิดหมดแล้วน้องเป็นจังใดแดแล้วยังหนาวหลายอยู่บ่เจ็บหัวบ่เมื่อยบ่เจ้าถามสอค่อยพ่อปานว่าเจ้าเป็นหมอเอาโลดแต่ก็เหตุให้ค่อยยิ้มออกเปลี่ยนจากอารมณ์ที่อยากให้เย็นตื้นจันตื้นตันใจแทนก็มีเพียงเจ้าที่เสร็จตัวให้ค่อยเพื่อให้อาการไข้หลุดลงเจ้านั่งเฝ้าค่อยตลอดคืนโดยที่เจ้าเองบ่ยอมนอนเจ้าเหตุให้ค่อยรู้สึกว่าเจ้าเป็นหลายกว่าคนหักเจ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ช่วยเหลือในยามที่ข่อยลำบากและเป็นหมอดูแลในยามที่ข่อยบ่สบายเป็นหมู่ในยามที่ข่อยเหงาเจ้าเป็นความสุขครึ่งหนึ่งในชีวิตข่อย
แต่จะว่าไปแล้วบ่มีเหตุการณ์ใดในมือนั้นเฮาก็คงจะบ่ได้ฮู้จักและ

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

บ่อนนี้บ่ที่เขาห้องเพลงน้ำสองสีนะสร้างมาว่างามแท้ค่อยถามด้วยความตื่นเต้นเมื่อเหลียวเห็นน้ำไหลอยู่สายเดียวแต่ต่างสีกันและบ่ไหลปนกันบ่แม่นดอกเพลงที่เขาห้องนั่นอยู่ปากสันพุ้นนี่แมนน้ำลีกและน้ำเงิมไหลมาจุกันเป็นน้ำลีกน้ำลีกมันเป็นสีคุณๆส่วนที่เห็นใสๆนั่นแมนน้ำเงิมบ่อนที่เฮาจะไปแห่งงามกว่านี้อีกดวงตอบทางยิ้มค่อยกว่ายิ้มอย่างใจจุดใจจ่อด้วยความอยากเห็นโบดนรถก็มาจอดที่จุดมุ่งหมายสายตาขวดแนมไปอ้อมหอบโงนหินใหญ่น้อยยายสะอยู่ทางในน้ำเลยเคืองบกต้นไม้ใหญ่น้อยแพร่กระจายกิ่งงาและหากออกถึงหน้าดินเป็นสายคุ้ยการป่านเส้นขปุ้นน้ำใสๆที่ความทังเทลงมาสั่นเคลื่อนเกิดเป็นฟองฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณกว้างผู้คนมากหน้าหลายตาพากกันมาเที่ยวปูซาดนั่งกันเป็นจุดๆบางคนก็นั่งอยู่ตูบแถมสมน้ำทิวทัศน์อันงดงามสนาปูซาดนั่งอยู่ป้อมต้นไม้นี่เนาะดวงเว้าพร้อมทางวางเครื่องและสาดลงนั่งนี่ก็ดีสั้นคอยสิลงไปอยู่ลุมพุ่นจะขาวกันเด้อพอแล้วคอยก็ย่างลงเนินไปทางแคมน้ำสาวสาวบ่อนั่นน้ำไหลแหงหินก็มืนน้ำก็เลิกคอยว่าบ่ลงไปดีกว่าเสียงเอิ้นห้องบอกขาที่คอยกำลังจะก้าวลงเหยียบโงนหินที่มีน้ำใสๆพรวมไหลผ่านอยู่นั่นให้หยุดคอยงวกหน้าคืนมาเบิ่งเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งสูงขาวหางใหญ่หน้าทางดังคมยืนค่ำแอวอยู่แคมฟังโอ้แม่นบ่ขอบใจเด้อที่เอิ้นบอกบ่แล้วค่อยกระย่างขึ้นเนินกงไปหาหมู่ที่นั่งท่าอยู่ซาดอาจจะเป็นความบังเอิญหรือฟ้าลิขิตขีดไว้จริงเหตุให้ในสิ่งที่บ่คาดคะฝันเกิดขึ้นนัดนี่ไอ้ล้วนเราเป็นหมู่ของไอ้เราเป็นหมู่ของไอ้ผัดโอ้ไซที่เอิ้นบอกปล่อยวางที่นี่ที่เป็นหมู่ของแฟนดวงเฮาได้ฮู้จักการโจรที่ดวงแนะนำให้เมื่อเจ้ามาสมทบกับไอ้เพชรแล้วพวกเขาก็นั่งกินข้าวที่เกียมมาห่วมกันอยู่หันแล้วนี่จะบ่พากันขึ้นไปลิ้นเทิงคุณบ่เจ้าถามพวกทั้งซี่มือไปยังที่คนหุ่นทางป่าที่มีภูสูงสูงก็จะขึ้นไปหันแล้หมู่น้องหาก็มาเถื่อทำอิดวาสิพาเพิ่นขึ้นเมื่อเบิงเพื่อให้เพิ่นได้ติดใจธรรมชาติแถวนี้จะเว้าพร้อมทั้งยิ้มใส่โอ้พอดีเลยสนะพวกเคยมาก็ต้องขึ้นเมื่อใดมาทาราดบ่เห็นทะเลลาวป่านบ่ได้มาแล้วเบาแล้วแล้วก็พากันยิ้มใส่คอยเอาสรุปพวกเขาสิฝากไว้ลุงพี่บ่บ่กล้ากลับขึ้นเมื่อเพราะว่าลดคือสิหลายเออก็ดีคือกันนั่งลดขึ้นไปน้ำกันนี่แหละประหยัดน้ำมันดีเจ้าตอบพร้อมทั้งยิ้ม

หากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมากเลนินภาษาแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นภาษาความหักแน่นภาษาเสื้อเผ่าลาวชาติจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประสาสนปองดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

เมื่อกินข้าวแล้วพวกเขาก็ได้เคลื่อนย้ายกันไปต่อตลอดทางขึ้นไปเป็นภูสันโคดโค้งไปมาแต่มีโลดแล่นส่วนกันวุ่นๆวันๆบ่ขาดสายคอยตกใจว่าเมื่อเห็นรถจอดเรียงกันสับราบอยู่แคมทางนึกว่าเกิดอุบัติเหตุแต่พอเข้าไปใกล้ๆจริงฮู้ว่าบ่แม่นผู้คนพากกันมาจอดรถเพื่อลงถ่ายรูปคอยก้าวขาลงรถด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อแนมเห็นแต่น้ำสีฟ้าพ่วงสุดสายตามีเกาะดอนน้อยใหญ่ยังใหญ่อยู่เป็นบอนเป็นบอนอันนี้ล่ะที่เขาเอิ้นว่าทะเลลาวนะและเห็นบอจุดที่ขาวๆอยู่กลางน้ำพูนอันนั้นเป็นหอชมวิวแล้วจักหน่อยสิพาไปชมวิวอยู่หั่นแหละจะเว้าพร้อมทั้งสี่มือไปที่จุดนั้นไปฟ้าลงไปเถาะจักหน่อยสิคำแหละบ่ฮู้ว่าสิมีเรือว่างอยู่บ่นี่จะเว้าและก็พากันเคลื่อนรถไปต่อโวยฟ้าเอ้ยสิมีบ่อนจอดรถอยู่บ่นี่ค่อยอุทานเมื่อเห็นรถจอดเต็มอยู่กลางเดินคราวหนึ่งบ่มีคนโบกรถให้เข้าไปจอดอยู่บ่อนเจ๋ๆด้านหนึ่งยังมีเรือว่างอยู่บ่เจ้าถามเมื่อมีพนักงานมาต้อนรับโดยยังมีอยู่พนักงานตอบแล้วกับพาย่างลงเรือไปเรียบตามแคมฝั่งมีห้านอาหารและเรือลำน้อยใหญ่อยู่ตั้งหลายบอนแต่ห้านใดก็มีแขกเข้าเต็มเรือที่ออกไปกลางน้ำก็มีหลายพอทอกันบรรยากาศคึกคืนปานบุญเห็นมีรถของบริษัททองเที่ยวก็หลายคันพอจักคนลาวคนต่างชาติพอทอกันบ่แน่ว่าบรรยากาศดีปานนี้บ่แปลกดอกที่มีแขกคนมาเที่ยวหลายปกติก็มีคนมาเที่ยวหลายแบบนี้ตลอดวะเคยทางบ่ดอกเมื่อนี้เป็นมือผักและก็เลยมีหลายคนมาเที่ยวพนักงานตอบแล้วบ่ดุลเมื่อก็เคลื่อนย้ายออกจากฝั่งมุ่งหน้าไปกลางทะเลใหญ่โดยมีเสียงเพลงเปิดค่อยๆพร้อมใจให้เพลิดเพลินไปตลอดทางแล้วในที่สุดก็ขึ้นไปหอชมวิวทิวทัศน์จางประเสริฐคอยดูดดื่มกินอายธรรมชาติเข้าไปไหว้ปอดอย่างมหาศาลถ้าหอเมื่อนำได้ปล่อยประคงได้หลายคงก็สมควรยิ่งขึ้นไปสั้นถึงสูงสุดธรรมชาติก็ยิ่งงามตลอดสายตาแนมเห็นเพียงท้องฟ้ากับหน้าเป็นน้ำสีเดียวกันเกาะดอนน้อยใหญ่ที่มีต้นไม้สีเขียวซ้อนร้อนขึ้นเป็นตาสะอ่อนใจสายลมก็พัดอยู่ตลอดเวลาเป็นจังได๋มักอยู่บ่บรรยากาศแบบนี้เจ้าถามเมื่อย่างมาหาค่อยโอ้มักหลายบ่คืออยู่ในเมืองสูดดมเอาแต่ควรหลดเข้าไปในถูกมือบ่ได้มาสัมผัสกับอากาศแบบนี้แล้วพออยากห่อเอาเมื่อนำคุณแลปานนั่นคุณหวาค่อยก็เฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองคือกันดนๆจึงได้กลับมาบ้านเฮ็ดเวียกอยู่ห้องการคนเดียวกับไอ้ผัดคือว่าบ่เห็นบ่ดอกคนละห้องการค่อยก็ผัดเป็นหมู่กันมาแต่สมัยเฮียนพุ่นโอ้สองคนหน้าหักลงกันพอใส่แล้วลงมาเด้อ
เพื่อสิกับเข้าฟังแล้วได้เจ้าเอิญมาใส่ก่อยตั้งไก่แล้วพวกเขาก็หยุดการสนทนาไว้เพียงเท่านั้นก่อนจะลงไปขึ้นเรือกับเขาฟังเพียงแต่ได้เบิ่งเทือเดียวบ่อยากเสือเลยว่าความงามของธรรมชาติได้เฮ็ดให้ค่อยหลงหักสถานที่แห่งนั้นอย่างหมดใจและก็คือซีเมนฝ้าลิขิตอีกแล้วที่เฮ็ดให้ห้องการเจ้ากับบอนคอยอยู่ใกล้ๆกันด้วยเหตุนี้ทั้งสองคนจึงได้พ้อกันอยู่เรื่อยๆและการพ้อกันเรื่อยๆนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของหักเฮา

ตอนแรงไอ้สิได้ไปเวียกอยู่ต่างแฝง2อาทิตย์เด้อเจ้าบอกคอยในตอนที่เขาไปกินข้าวน้ำกันโดยจังใดก็ให้รักษาตัวดีๆเด้อไปฮอดแล้วโทรหาแดคอยเอ่ยปากบอกด้วยความเป็นห่วงเกือบเที่ยงคืนแล้วที่คอยรู้โลถาดโทรศัพท์จากเจ้าโทรมาแต่ก็ยังมิดด้วยความเป็นห่วงคอยบ่รอซากดเบอร์โทรหาเจ้าทันทีแต่ฟ้าเอ้ยคอยเกือบวางสายบ่ทันเมื่อเป็นเสียงแม่ยิงหาบสายแล้วบอกคอยว่าขออภัยมูลค่าของทานบ่เพียงพอกรุณาตื่นเงินก่อนโอ้ยเนาะเงินหมดแต่ยามใดคอยปวดเบิ่งยอดเงินยังเหลืออยู่หน่อยเดียวเมื่อบ่มีเงินโทรคอยก็ส่งข้อความไปหาเอิ้นว่าที่หักเมื่อเห็นข้อความที่แล้วโทรกับหาแดข้อความถูกพุทธไปอย่างเหียบห้อยแล้วแต่บ่ถึงนาทีเสียงโทรศัพท์เจ้าก็ดังขึ้นมีฮู้ครูเฮาพร้อมกับเบอร์ที่บันทึกชื่อว่าสุดที่หักโซขึ้นอยู่หน้าจอคอยบ่รอซากดทับสายแต่คอยเกือบสอบลงกับหม่องเมื่อได้ยินเสียงเว้าเจ็ดเจ็ดจากปลายสายว่าที่หน้าด้านมึงบ่มีอย่างอายเลยเนาะมึงบ่มีปัญญาซอกหาผัวเองวะมาหลักอยู่หลักกินมาหยุ่งวุ่นวายกับผัวกูคอยได้ยินเพียงเท่านั้นหูมันก็นวกไปแบบอัตโนมัติมีเพียงคำเว้าว่าผัวกูดังก้องกังวานอยู่น้ำตาก็ไหลหยาบหยาบปานน้ำปลาไหลหลากตีนมือแขนขาลอยป่านคนเป็นลอยดังมีมีดนับห้อยพันดวงมาแทงใส่หัวใจสายตึกถึกตัดไปตนใดกระบุ้งมีเพียงน้ำตาที่เคลื่อนไหวได้ณตอนนั้น

ในขณะที่ยังนอนให้สะอึกสะอื้นอยู่นั้นเสียงเตือนข้อความจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นค่อยๆยับขึ้นมาเบิ่งเห็นรูปผู้บ่าวสาวโดยมีเจ้าเป็นเจ้าบ่าวนั่งเข่าพระควรเคียงข้างสาวงามที่เป็นเจ้าสาวยังบ่หมดยังมีข้อความเขียนแนบมาอีกว่าเศร้ากับผัวกูซะถ้าบ่อยากเดือดร้อนนะตอนนั้นไฟซับสนไปหมดมันเกิดอย่างขึ้นเป็นแบบนี้ไปได้จังไดยิงคนนั่นเป็นไผเป็นยังกับไอ้ล้วนกันแท้ลาวมีเมียแล้ววะและอีกหลายๆคำถามที่สุ่มมาใส่บ่เคยคิดบ่เคยคาดฝันว่าจะมาพบพ่อเรื่องแบบนี้เจ็บจนบ่สามารถอธิบายเป็นคำเว้าออกมาได้มีเพียงน้ำตาที่พยายามอธิบายความรู้สึกนั้นอยู่เสียงและรูปภาพนั้นยังนำมาหลอกหลอนคอยตลอดเวลาบ่ว่ากลางเวรกลางคืนความรู้สึกมันออกมาห้อนหนดังมีไฟกำลังเผาไหม้จิตใจคอยอยู่เขาจะยอมใช้คำว่าสู้แบบนี้ตลอดไปบ่คำว่าศักดิ์ศรีคอยเอาไปทิ่มใส่คำถามนี้ดังออกมาจากใต้จิตสำนึกจนในที่สุดค่อยก็ทนตัวความรู้สึกนั้นบ่ได้ค่อยจึงตัดสินใจย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงโดยด่วนทันที

เมื่อเจ้ากลับมาและบ่บอกลาจักคำเพราะข่อยคิดว่าเจ้าคงจะฮู้เหตุผลที่ข่อยจะจากไปในเทื่อนี้ข่อยหวังเพียงว่าเวลาและความห่างไกลของเฮาจะช่วยแปรปัวแผ่ใจให้ข่อยได้และอีกมือหนึ่งข่อยคงจะนึกถึงเรื่องราวของเฮานึกถึงใบหน้าของเจ้าโดยที่บ่ฮู้สึกเจ็บและบ่มีน้ำตาอีกภาพเรื่องราวเก่าๆที่ข่อยยังคิดอยู่นั้นต้องหยุดลงทันทีเมื่อสายผู้อยู่ในความทรงจำมาตลอดเวลา3ปีได้ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าข่อยอีกเทื่อหนึ่งและการที่ได้พ่อกันในมือนี้เฮ็ดให้ข่อยได้ฮู้ความจริงบางอย่างฮู้ความจริงที่เฮ็ดให้ข่อยมีน้ำตาต้องไหลยาวออกมาอีกความจริงที่ข่อยบ่เคยฮู้บ่เคยยอมรับฟังความจริงที่เจ้าเองก็เจ็บซ้ำทุกข์ระทมเกือบตายกินบ่ได้นอนบ่หลับกับการจากไปของข่อยในเทื่อนี้เจ้าได้พยายามติดต่อและซอกหาข่อยมาโดยตลอดรอการกลับมาของข่อยอยู่บ่อนี้ทุกมือพร้อมกับจิตใจที่เจ็บซ้ำมีความหวังเพียงหน่อยกลัวว่าเมื่อหนึ่งจะได้พบกันอีกโอ้ยบ่ไผจะคิดว่ารูปภาพในมือนั้นมันเป็นเพียงภาพถ่ายตอนที่เจ้าขึ้นแสดงงานศิลปะแต่ข่าวยังเหียนพุ่นและหมู่เจ้าก็ส่งมาลองใจให้ข่อยซื่อๆทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันเป็นเพราะข่อยขาดสติหน้ามืดตามัวหลงเสือแต่รูปภาพและน้ำเสียงในโทรศัพท์หลายกว่าคนที่ตนเองหักที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดขอบใจความสื่อสัตย์ในความหักที่เจ้ามีให้ข่อยแบบเสมอต้นเสมอปลายบ่เคยเปลี่ยนแปลงและขอบใจสายใหญ่นั้นที่ยังบ่เคยขาดและดึงเฮาให้มาพ่อกันในมือนี้

านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นตัดเหงื่อเหลือใหญ่ผลงานการเขียนของดอกคุณณเสียงขวงได้หมดลงและมาฮอดนี้เวลารายการสมควรแก่เวลาที่สิได้รับพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้บวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน
5: เจ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
6: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
5: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
6: จะเฮ็ดได้ใดซะน่ะ
5: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
6: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกล่อมเกลียวฝากส่งมาหากล่อมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: บุหันจากเก่าไว้ไขข้อคำสอนกล้วยบ่กินหญ้าเส้นสิคมกะเขาหักหมูบ่กินหำเส้นสิตีกระดังเวอร
1: ์ผู้สายในใจ
0: เตรียมตั้งใจคนนี้ถ้าใจบ่ประสงค์แล้วเส้นคำหวานสิมาอ่อยสิมาอ่อยหลอกล่อใจนั้นบ่อ่อนตาม
1: ตาขอความเขียน
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับอีพ่ออีเมย์เฮาเนาะ1ชั่วโมงมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไวมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะบางผู้บางคนนี่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ตามอยู่ในเฮือนในศาลหรือว่าสถานที่ต่างๆเนาะผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ตอนต้นของรายการนี้เนาะก็ขอขอบขอบใจสำหรับมิตรรายการอยู่ทางเวิร์นคัมเพิ่นก็ได้ขอเป็นขับทุมเข้ามาเด้อเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นขับทางซ้ำเหนือผู้แหละว่าซั่นเนาะเพราะว่าเป็นเพลงเป็นลำนี่ก็ได้ฟังหลายแล้วว่าซั่นขอฟังเป็นขับซ้ำเหนืออ่ะอันนี้โคโซกะจะพยายามซอกหามาเปิดให้เม็ดรายการได้รับฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังขับซ้ำเนื้อและก็ติดตามโดยเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการเฮาสกอร์แล้วระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปๆ
2: ๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ำเศร้า
1: เป็นเจ้าได้เนาะเสียงเพลงเสียงลำจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปก็หวังว่าคงจะถึกอกถึกใจมิตรรายการพอสมควรแนวใดก็ตามเนาะในระยะนี้สำหรับสาวกสิกรของเฮาหลายเขตหลายท้องถิ่นก็แม่นอยู่ในระยะการห่างหากกักเกียมให้แก่การผลิตและดูฝนโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดนาปีเนาะบางบอนบางพื้นที่นี่ก็โอ้ยไถแล้วเนาะไถคนไถหุดไว้แล้วเพื่อห่างหากกักเกียมที่ว่าการปักกันดำรอท่าแต่กาแต่มงฮอดควบฮอดเดือนแต่ว่าบางบอนบางพื้นที่นี่ก็หันมาเฮ็ดนาว่านี่หลายแล้วเพราะว่านึ่งมาการเฮ็ดนาว่านี่มันจะเป็นการประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาแด่ผลได้หับก็ถือว่าคล้ายเคียงกันกับที่ว่าการปักดำนี่แหละแต่ว่าการปักดำนี่ก็แดมหับมากหับผลอยู่แต่ว่าใส่ต้นทุนหลายคือในปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าเป็นการจ้างลูกก้านี่ก็ร้อยละเท่าใดเนาะแพงเติบได้เนาะคือว่าดำกับมือหนึ่ง 2,500 นี่แหละถือว่าแพงเนาะแล้วก็จังสิมาค่าคาดค่าไทยอีกค่าปุ๋ยแด่จังสิลายอันลายแนวท่านผู้ฟังเนาะถือว่าลงทุนจำนวนหลวงหลายผู้เละเรื่องการเฮ็ดให้เฮ็ดนาถ้าว่าเฮาปักเฮาดำแต่ว่าคันว่าว่านนี่ก็คือว่าประหยัดไปแด่ประหยัดเวลาเวลาที่เหลือก็ไปสร้างสาพัฒนาอันอื่นหรือว่ากันปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เคียงคู่กันไปเพื่อเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจครอบครัวของเฮานี่มันก็ค่อยที่ว่าสะดวกสบายมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่างจากเมื่อก่อนเนาะว่าการเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็ได้ถ้าว่าไถแล้วเฮากลับไปบ้านแล้วก็มีการเบิ่งแยงบัวระบัดรักษาการใส่ปุ๋ยเบาะหรือว่าการเบิ่งน้ำเบิ่งในอัดคันตันทางนี่แหละเอาก็ขอเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นเวียกให้กันนาเวียกหนักเวียกนาการค้าขายบ่หรือว่าพนักงานทหารตำรวจกรรมกรแบกห้ามทุกหน้าที่เวียกงานก็ขอให้เอาใจใส่สู้สนสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของเฮาให้ประสบผลสำเร็จตามที่เฮาตั้งเป้าหมายเอาไว้

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสได้หมดน้ําห้องตินตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดแนวใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องตินตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ําที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกําจัดยุงลายเดียวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จากเล็กจากน้อยท่านผู้ฟังที่หักเพลงมาในระยะนี้เนาะเฮาจะนำเอาสารณหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้หับฟังและสารณหูที่เฮาจะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังในค่ำคืนมินีนั่นก็คือการนอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเฮาแนวใดโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนอเฮ็ดให้หลายๆคนนี่สิ้นเคยกับการนอนดึกทั้งการเฮียนการเฮ็ดเวียกการไปสร้างสรรค์กับหมู่เพื่อนในเวลาที่ดึกดื่นทั้งตั้งใจและกระบอตั้งใจหรือจำเป็นต้องได้นอนดึกแต่อยากให้ท่านฮู้ว่าในการที่นอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของเฮานี่หลายอย่างหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็แม่นว่าเข้านอนไปเนาะและพักผ่อนให้เพียงพอจะเป็นการดีที่สุดอันที่หนึ่งเนาะผลเสียต่อสุขภาพของเราก็คือจะเห็นให้อารมณ์นี่แปรปวนหงุดหงิดง่ายอันที่สองก็เป็นเฮียนหู้สิ่งต่างๆนี่ได้ซาลงอันที่สามเลือดนี่จะไปโลเลี้ยงสมองโบเพียงพอเป็นสาเหตุของการที่ว่าเจ็บหัวเนาะอันที่4ก็คือคนที่ว่านอนบ่หลับมักจะเป็นโรคตุ้ยได้เพราะว่าจะเห็นให้เฮานี่อยากอาหารตลอดเวลามีอาการหิวง่ายอันที่5ก็คือเสี่ยงต่อการเป็นความดันและเป็นโรคหัวใจได้เนาะอันที่6ก็แม่นว่าเห็นให้สายตานี่ฟ้ามัวเบิ่งหยังก็บ่จะบ่แจ้งและก็ประสิทธิภาพในการเบิ่งเห็นนี่จะน้อยลงอันที่7ระบบภูมิคุ้มกันนี่อ่อนแอสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายอันที่8เสยซาสมองสั่งงานได้ซากว่าปกติอันที่9ก็แม่นเฮ็ดให้การคิดนี่ล่าซ่าตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดได้อันที่10ก็คือสมาธิสั้นอันที่11ขี้ลงขี้ลืมจื้อจำหยังนี่ก็ได้น้อยลงอันที่12เสี่ยงต่อการขับขี่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันที่13การสร้างข้อมูลเทโทนเทโลนต่ำลงส่งผลให้ความต้องการทางเพศนี้ลงต่ำนำอีกด้วยเนาะอันนี้ก็คือการนอนดึกแม่นส่งผลต่อสุขภาพของเฮาถึง13ข้อเนาะท่านผู้ฟังและผู้ใดที่ว่ามักนอนดึกเนาะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้แล้วเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเฮา

หนึ่งชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่มีทั้งเสียงพิงเสียงขับเสียงลำมีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังกันเนาะแนวใดก็ตามความเป็นห่วงเป็นใยมีไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเสมอเนาะฝากตามสายลมนี่แหละให้ไปฮอดไปถึงหมดทุกผู้ทุกคนนี่แหละความห่วงความใยโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพของคนเฮาเพราะว่าในระยะนี้ก็อยู่ในระยะหน้าฤดูฝนเนาะบางมื้อนี่อากาศในต้นสวยนี่ก็ฮ้อนอบเอาเอาแท้เอาว่าได้เนาะเพราะว่าค่ำมาคลายแรงมานี่กระท้องฟ้านี่มืดครึ้มทั้งฝนตกแดดทั้งฟ้าลมแน่เนาะคนเฮาอุณหภูมิห่างกายนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพดินฟ้าอากาศบ่ทันก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ว่ามีพยาธิประจำตัวผู้สูงอายุเด็กน้อยที่ว่าเขาเจ้าบ่ฮู้จักเบิ่งแยงสุขภาพห่างกายนี่แหละก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็ฝากความห่วงใยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาจงเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีการเจ็บการเป็นเนาะภัยก็บ่อยากเจ็บบ่อยากเป็นแต่เป็นสิ่งที่ว่าลีกเลี่ยงบ่ได้เฮาก็ต้องมีการที่ว่ารักษาสุขภาพเฮาแหละเนาะการอยู่การกินบ่ถ้าว่าเฮากินสะอาดกินอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายร่างกายของเฮาก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศต่อกับพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูกาลนี้และถ้าว่าเจ็บเป็นแล้วเนาะก็บ่ควรสิว่าถือเบาหรือว่าไปซื้อยามากินเองควรไปปรึกษาแพทย์หมอแล้วกินยาตามแพทย์สั่งเขาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเขาทุกท่านและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงม้วนๆให้พ่ออีเมย์เขาได้รับฟังจากทางรายการอีกตื่มฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับมิตรรายการเขาอยู่ทางอุบลราชธานีฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านห้วยน้ำเย็นแด่ทางทรงเปื่อยแด่พี่น้องเฮาอยู่ทางหนองบัวผู้แหละทางเวินคำแด่เนาะทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกะโชคดี

สิบสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าได้เอาคะนึงหาสองสลึงอยู่ในมือให้หีบกำนำไส้เป็นคนอย่าได้หลงไหลล่มทะยานตนเกินคาดผลสินำจอกยอนเป็นแปลวปวดมโนเวลานาทีจากทางรายการของเฮา1ชั่วโมงเนาะกาเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วก็บ่อยากไปจากอีพ่ออีแม่เฮาดอกเนาะแต่เวลามันกามาจอมอมาแล้วจำใจจึงได้จากได้ลาแต่ก่อนจากก่อนลากันมื้อนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากันอีกตื้มเนาะก็อยากเว้าเรื่องการที่ว่ามีสติในการเสพข่าวจากทางสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ว่าทันสมัยยุคเทคโนโลยีที่มีความว่องไวเนาะบางคนที่ว่ามีความรู้เท่าบ่ถึงการบ่เนาะการเสพข่าวก็ไปลงเสื้อจากกลุ่มคนบ่ดีสร้างขึ้นมาเพื่อตัวยั่วลอกลวงบ่หรือว่ามีการสร้างข้อมูลข่าวสารปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อเฮ็ดให้สังคมของเฮามีความสับสนวุ่นวายสังคมมีความปั่นป่วนแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเพราะว่ายุคนี้เนาะมันเป็นยุคที่ว่า AI มีความทันสมัยเอารูปเฮาบ่ไปเฮ็ดเว้าเฮ็ดว่าก็มีหรือว่าเอารูปเฮานี่ไปสร้างไปในที่ว่าเสื่อมเสียก็มีหรือว่าคนที่ว่าเฮาฮู้หั่นแหละเนาะก็ไปใส่ข้อความต่างๆโพสต์ลงในโลกโซเชียลบางคนก็บ่ฮู้ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ต่างๆนานาก็เกิดการที่ว่าบ่พอมกพอใจกันทกเถียงกันเนาะอันนี้ค่ะเห็นมีหลายแล้วอยากให้ทุกคนเฮามีสติอันใดที่ว่ามันสมมาพาควรพอแซ่บ่หรือว่าพอไปคอมเมนต์ก็คอมเมนต์หรือว่าเฮาบ่ฮู้เท่าถึงการเฮาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ข้อมูลก็เลื่อนผ่านจะเป็นการดีที่สุดเนาะเพราะว่าเรื่องบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เฮาบริโภคเป็นมันก็จะเป็นผลดีกับเฮาบริโภคบ่เป็นมันก็จะเป็นมีดที่ว่าฮอกแหลมเสียบแทงเฮาได้ทุกเวลาเนาะเวลาจากทางรายการของเฮาหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ตนจนจบมอบเพลงปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แม่นวันพุธแฮม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่10เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาชนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นกดกอดเป็นแวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วีซ่าดีหลายสิ่งกิริยาสวยยู่สู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกๆท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวทิศนาผาลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมงหา6โมงมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศทุกทางมานำเสนอให้ท่านได้ฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดล้ำจำนวนหนึ่งมาฝากมาต้อนสร้างความบึกบานมุ่นซื่นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในยามเช้าๆก็อย่างสิ่งนี้ในขณะที่ท่านกำลังออกกำลังกายอยู่บางคู่บางคนก็เป็นกำลังเหตุเวียกเงินการสร้างเพลินผู้ผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินสร้างของตนเองเหตุใดจะให้มีเสบียงอาหารการกินที่คุ้มอยู่คุ้มกินพร้อมทั้งมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าสร้างความอุดมสมบูรณ์หากมีเข็มแข็งอยู่ในครอบครัวเงินสารก็เป็นพร้อมกันเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติฟังข่าวไปนำฟังเพลงไปได้เฮ็ดเวียกไปพร้อมบ่าเบิ่งแล้วก็เข้าท่าดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอารายการล้มทั่วทิศหน้าปะลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันพุธเลยเด้เป็นวันพุธแฮม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้คงกับวันที่10เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026เป็นได้ท่านผู้ฟังการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของทุกภาคส่วนในสังคมปัจจุบันนี้ก็คงจะใจใส่ยังเป็นกระบวนที่กว้างขวางด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อพร้อมกันพันขยายแนวทางก็คือมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเศรษฐกิจของชาติเฮ็ดในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรเทานับมือได้รับการแก้ไขดีขึ้นเป็นก่อก้าวทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จได้ก็เป็นเองใส่พลเมืองลาวโมทุกคนนั่นแหละต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันเป็นเจ้าการนำกันในการจัดตั้งปฏิวัติทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่พรรครัฐบาลได้กำหนดออกเพื่อในใส่สางความเข้มแข็งนำพาเอาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนให้หลุดพ้นจากสภาวะความด้อยพัฒนาแหละนะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้กำหนดแผนออกมาถ้าหากบ่มีการจัดตั้งปฏิบัติประชาชนเฮาทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศบ่ใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแล้วแนวทางนโยบายนั้นก็บ่ประสบผลสำเร็จได้อันนี้แหละเพิ่นจึงว่าพร้อมจิตพร้อมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจัดตั้งปฏิบัติทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่พรรครัฐบาลได้กำหนดออกให้ปรากฏผลเป็นจริงรายการล้มทั่วทิศหน้าผลลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เซ็นเคยกับมือที่ผ่านๆมาและท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศทุกทางมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันก็มีเพียงห้องคำล้ำจุดนึงมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านได้ฟังหรือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นอยู่ในรายการนี้เริ่มต้นของรายการนี่วันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวเป็นต้นแม่นข่าวที่เว้าถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงของลาวได้เดินทางถึงนครหลวงฮานอยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือวันที่7มิถุนายนนี่แหละท่านสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนการสูงของลาวเฮาได้เดินทางถึงสนามบินโนยบายนครหลวงฮานอยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อดำเนินการเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ระหว่างวันที่7หาวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งพิธีต้อนรับนั้นได้จัดขึ้นอยู่สนามบินจ
จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยมีท่านโงวันต่วนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการเงินของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านเหงือนเม้งเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวและท่านนางคำเผาเอิญทวันเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะที่เกี่ยวของทั้งสองฝ่ายให้การต้อนรับและการเยี่ยมยามครั้งนี้แม่นตอบสนองตามการเสื้อเซินของท่านเลมิงหึงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเป็นการทัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและคู่หัวยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคำนับสายตูเลิ่มเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพบปะกับท่านเจนแท้งมันประธานสภาแห่งชาติของเวียดนามต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวเยี่ยมยามกลุ่มบริษัทเวียดเทลและเข้าร่วมกลุ่มประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ตึมอีกอันนี้ก็เป็นท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะผู้แทนการสูงของลาวได้เดินทางเยี่ยมยามสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและเข้าร่วมกองประชุมอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9มีนาคมมิถุนายนนี้อยู่ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในมื้อเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังมื้อเดียวกันคือวันที่7มิถุนายนนี่แหละอยู่ที่ห้องว่าการรัฐบาลสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นก็ยังได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอย่างอบอุ่นสมเกียรติโดยการเข้าร่วมของ2นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงของทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นท่านสอนไซศรีบันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะได้พบปะ2ฝ่ายกับท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีของเวียดนามและคณะในการพบปะครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศในการทราบและแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่2ฝ่ายญาติได้ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2พรรค2รัฐที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะกระบวนการร่วมมือทางด้านการเมืองสืบต่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจนักแน่นมั่นเที่ยงและน้ำมือนับมีความใกล้ชิดสนิทสนมเห็นได้จากมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขั้นส่วนกลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติอันที่พ้นเด่นแม่น2เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวเวียดนามได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและเป็นบุริมสิทธิ์ต้นต่อที่มีต่อสายพัวพันแบบพิเศษของลาวเวียดนามที่มี1บ่มี2ในโลกนี้2ฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนาเป็นเก่าๆมาเป็นต้นแม่นการหัวมือทางด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและด้านอื่นๆพร้อมด้วยกันนี้สองฝ่ายยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการเพิ่มทวีการร่วมมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟ้นเพิ่มทวีการหัดแน่นเวียงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเพื่อร่วมกันรับมือกับสิ่งท้าทายแบบใหม่สืบต่อสูงอยู่แขนงการเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อบรรดาข้อตกลงของการนำขั้นสูงของ2พรรค2รัฐก็คือบทบันทึกการร่วมมือของบรรดากระทรวงการแข่งขันต่างๆทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นผลกองประชุมของกรมการเมืองและผลกองประชุมครั้งที่48ของ2คณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่ออำนวยความสะดวกให้แก้การค้าและการลงทุน
พิ่มทวีการหัวมือทางด้านการศึกษาและการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ท่วงทันกับยุคสมัยใหม่สืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อก้าเกียมเฉลิมฉลองปีสมคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2027ที่จะถึงนี้พร้อมทั้งสืบต่อเอาใจใส่และเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาผมเกี่ยวกับถัดแท้ความหมายและความสำคัญของสายพัวพันธุ์พิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามให้แก่ตันแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะคนหุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดภารกิจของสองประเทศในอนาคตนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อสภาพการในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเลมึงหึงของเวียดนามเพิ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและกติราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทําอิฐและเป็นประเทศทําอิฐภายหลังที่ท่านสอนไซศรีพันดอนได้รับการเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกวาระหนึ่งและเป็นการประกอบส่วนสําคัญเขาในการปกปักรักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอมด้านและการเป็นคู่หัวมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามอ้ายน้องให้นับมือนับเกิดดอกออกผลและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดอนก็ได้แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพบปะครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญเป็นพิเศษและถือเป็นบุรุษสิทธิ์สูงสุดในการปกป้องรักษาและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพแบบพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่เป็นมรดกอันล้ำค่ามีหนึ่งบ่มีสองในโลกให้มันคงถนงแกนตลอดกาลนานพร้อมเดียวกันนั้นท่านสอนไซศรีพันดอนยังได้ตั้งหน้าให้พรรครัฐบาลและประชาชนลาวบรรพเฒ่าแสดงความอบอุ่นคุ้นยังลึกซึ้งมายังพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่ลาวมาโดยตลอดพร้อมทั้งแสดงความย่องเยาะสมเชยต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนของเวียดนามนับแต่ปี2004เป็นต้นมาจึงประสบผลสำเร็จอย่างชอบงามตลอดมาในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนยังได้ถือโอกาสเสื้อเซินท่านเลมิงหึงพร้อมด้วยภรรยาและคณะเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วยภายหลังสำเร็จการพบปะสองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามเวียดนามลาวได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารหัวมือจำนวน4ฉบับในของเขตการเงินสนเผ่าและศาสนาการศึกษาคมนาคมและขนส่งโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีวันดอนพร้อมคณะยังได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสถานอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อนุสาวรีย์นครวิลสันเวียดนามและพร้อมทั้งได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติจัดโดยท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในเมื่อต่อมาท่านผู้ฟังในเมื่อต่อมาคือวันที่8มิถุนายนอยู่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านเวียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้โอกาสนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนเพิ่นได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสมเกียรติและเต็มไปด้วยมิตรจิตมิตรภาพอันพิเศษพร้อมทั้งได้ย้ำว่าพรรครัฐและประชาชนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญและบุรุษมิตรต้นต่อในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและการทูตประชาชน2ชาติลาวเวียดนามท่านสอนไซศรีพันดอน
ได้แสดงความสมเสยต่อการเคลื่อนไหวและผลสำเร็จที่สมาคมมิตรภาพญาติมาได้ในระยะที่ผ่านมาซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญในการเสริมขยายสายพัวพันธ์และการร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้มีคำเห็นสี่น้ำใหม่สองสมาคมมิตรภาพสืบต่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนบทเรียนประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดหัวมือกันอย่างแน่นแฟ้นและให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวอยู่เวทีภาคพื้นและสากลสองฝ่ายได้แสดงความสมเสยและติดราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือของสองประเทศที่สืบต่ออยู่ในทาขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกของเขตเรื่องงานโดยเฉพาะการเป็นการหัวมือทางด้านการเมืองป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและด้านเศรษฐกิจมีทะเอียงขยายตัวเพิ่มขึ้นสองฝ่ายสืบต่อมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขันส่วนกลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติรวมทั้งการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนสองชาติตามบริเวณชายแดนพร้อมทั้งสืบต่อสุขยุ่งกันจัดตั้งปฏิบัติโครงการหัวมือที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสองประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของสองประเทศลาวเวียดนามพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นที่และเห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีความสามัคคีและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อรับมือกับสภาพการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อก้าวเกี่ยวให้แก้การเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามในปี2017ที่จะมาถึงเพื่อเฉลิมฉลอง65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันธ์การทูตและ50ปีการเซ็นสัญญามิตรภาพและการร่วมมือโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะศึกษาอบรมและเผยแพร่มูลเสื้อสายพัวพันธ์ของ2ประเทศให้แก่คนรุ่นหนุ่มผู้สืบทอดภารกิจของ2ประเทศและสืบต่อสนับสนุนสุขยุกการไปมหาสู่และสร้างกิจกรรมร่วมกันของประชาชน2ประเทศเป็นต้นแม่นประชาชนที่อยู่เรียบตามชายแดนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัวพันหัวมือกันและจัดกิจกรรมร่วมกันหลายขึ้นเพื่อให้เป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในขณะเดียวกันท่านเวียนดักวิ่งกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวขันศูนย์กลางเพิ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับ

ท่านสอนใสสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวในโอกาสเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการแต่วันที่7หาวันที่9มิถุนายนนี้นอกจากเยี่ยมยามเวียดนามแล้วก็ยังได้เข้าร่วมกลุ่มประชุมอนาคตอาเซียนครั้งที่3ตึมอีกจากนี้ก็มาฟังเพลงจากทางรายการพวกเขาจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังตึมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวติดหับปะลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ฮะวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังถึงอีกคราวนี้มันเว้าถึงเพิ่นได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ในระยะ5ปีผ่านมาซึ่งคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ5ปีแต่2021-2025พร้อมทั้งวางทิศทางแผนการ5ปีแต่2026-2030ซึ่งได้จัดขึ้นแต่วันที่8มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติและคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ขันแขวงนครหลวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงท่านนางแก้วจันทวีไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทั้งเป็นห้องประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์สภาพอันพ้นเด่นในยะ5ปีผ่านมาแต่2021-2025ได้พบเห็นการฆ่ามนุษย์หลายรูปแบบอันพ้นเด่นในปี2025แม่นกลุ่มคนที่บดีได้ตัวยั่วหลอกลวงเอาหญิงสาวลาวจำนวนหนึ่งไปหมายไปมันหมายและแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องและเป็นการแต่งดองแอบแฝงที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215คือมาตรา215การฆ่ามนุษย์สวยใส่ซื้อสังคมออนไลน์เสนอค่าดองสูงมีการบังคับปลอมแปลงเอกสารเพิ่มอายุเด็กและการหับจ้างถือพาแทนหรือว่าอุ้มบุญต่อปัญหาทั้งหมดนั้นบรรดาแขนงการที่หับผิดสอบเวียงงานต้านการฆ่ามนุษย์ทุกขันได้สวมใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์เข้าสู่เวียงงานตัวจริงนับแต่ศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเป็นต้นได้สร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมและคู่มือได้สวมใส่จัดฝึกอบรมโฆษณาสัมมนาเวียงานต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องนับแต่ศูนย์กลางหาดท้องถิ่นนอกนั้นได้โฆษณาด้วยหลายรูปแบบเช่นว่าสปอตสั้นละครสั้นละครยาวข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานต้านการฆ่ามนุษย์รายการความรู้ทางกฎหมายวิทยุสาวนุ่มยุคใหม่โทรภาพปกสวิทยุปกสวิทยุกองทัพประชาชนลาวและการกระจายเสียงผ่านโทรโคงประจำบ้านนอกนี้ยังได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นแม้น Facebook YouTube TikTok และเผยแพร่ในเว็บไซต์ในระยะ5ปีผ่านมานี่ก็ได้รับแจ้งความและขึ้นบัญชีเป้าหมายโดยมีคดีทั้งหมด171เรื่องมีผู้ถูกหา379คนเป็นหญิง219คนซึ่งในนี้เป็นสาวต่างประเทศ99คนสามารถช่วยเหลือผู้ถูกข้อให้ได้ทั้งหมด379คนเป็นหญิง331คนซึ่งในนั้นหันก็เป็นเด็กน้อยนี่อายุต่ำกว่า18ปีมีถึง256คนคดีเข้าไม่ในปี2025มีทั้งหมด45เรื่องมีผู้ถูกหา119คนเป็นหญิง75คนในนั้นมีสาวต่างประเทศ36คนสามารถกอบกู้และช่วยเหลือผู้ถูกขอให้ได้86คนเป็นหญิง80คนซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีถึง71คนพร้อมนั้นยังได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกขอให้เป็นต้นแม่นสถานที่พักเสาสัวขาวอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยอันจำเป็นการปิ้นปัวทางด้านทางกายบำบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจตลอดระยะ5ปีผ่านมาสามารถช่วยเหลือและส่งกลับคืนสู่ครอบครัวทั้งหมด295คนเป็นหญิง183คนซึ่งในนั้นเป็นเด็กน้อย
อายุต่ำกว่า18ปี209คนนอกนั้นยังได้พัวพันหัวมือประสานสมทบกับต่างประเทศแขนงการต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นได้หัวมือกับได้หัวมือ2ฝ่ายลาวเวียดนามลาวจีนลาวไทยและ3ฝ่ายลาวกัมพูชาเวียดนามร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการกิจกรรมตามบทบันทึกความเข้าใจที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันได้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการ5ปี 2026-2030 และแผนเวียกจุดสูงประจำปี2026โอกาสดังกล่าวทานคำพันพมทัดเพิ่นได้เน้นให้คณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์แขนงการต่างๆแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นต้องเอาใจใส่บางปัญหาเป็นต้นแม่นสืบต่อยกสูงบทบาทการนำภาษีน้ำของคณะพรรคองค์การปกครองทุกขั้นต่อเวียกงานสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์โดยถือเอาอย่างนั้นดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่การเมืองอันสำคัญและต้องติดพันอย่างสนิทแน่นกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นตนต้องหันเอาเนื้อในมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆลงลึกไปสู่หากฐานประชาชนอย่างแท้จริงสืบต่อปรับปรุงเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์โดยรูปแบบการโฆษณาให้มีความหลากหลายทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะแม่นวัยหนุ่มนักเรียนนักศึกษาแม่หญิงและสาวผู้ออกแรงงานอยู่ชนบททางไกลศอกเล็กเพื่อเฮ็ดให้สังคมมีสติระวังตัวและเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่มทวีประสานสมทบกันอย่างกลมเกี่ยวในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดต้องได้เร่งรัดสืบสวนสอบสวนและนำเอาผู้กระทำผิดโดยเฉพาะแม่นหัวโป้ตัวการและเครือข่ายนายหน้ามาลงโทษตามกฎหมายและยุติธรรมเพิ่มทวีในเวียงงานการปกป้องและช่วยเหลือผู้ถูกก่อร้ายเรียกร้องให้แขนงการแรงงานและสวัสดิการสังคมศูนย์กลางสะพานมิยังลาวศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและกระทรวงสาธารณสุขต้องได้เฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการปินปัวฟื้นฟูทางด้านทางกายและจิตใจสนองการฝึกอบรมวิชาชีพและซอกเวียกเก็บเงินทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ถือขอให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติปรับปรุงกลไกการประสานงานภายในคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติและท้องถิ่นให้มีความว่องไวสามารถรายงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการบรรดากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นต้องได้เอาใจใส่จัดสรรงบประมาณภายในของตนบวกใส่กับการญาติแย่งเอาการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและภาคส่วนธุรกิจเพื่อประกอบส่วนเขาในเวียกงานดังกล่าวให้มีทุนหนเพียงพอในการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงการต่างประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้สืบต่อสุขยู่และเสริมขยายการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านประเทศในภาคพื้นอาเซียนและองค์การจัดตั้งสากลอย่างแข็งแกร่งซุ่มใส่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานหัวมือทางอัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินคดีฆ่ามนุษย์นำส่งผู้ถูกขอให้กลับคืนประเทศอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาและบทบันทึกความเข้าใจ MOU หรือว่า MOU นั่นแหละที่ลาวเฮาได้ร่วมลงนามอย่างเข้มงวดขอบใจโทรคำจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นผู้เขียนเอาข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี่แม่นว่าถึงกล่องขวดกาอาหารและยาพบบางบริษัทดำเนินธุรกิจน้ำเข้าเครื่องสำอางปฏิบัติบ่สอดคล้องกับระเบียบมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์โดยบ่ได้รับอนุญาตกรมอาหารและยารายงานว่าในระยะเดือนกุมภาพันธ์2006กรมอาหารและยาได้ประสานสมทบกับกล่องขวดกาอาหารและยาและแขนงอาหารและยานครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้ลงติดตามบรรดาผู้ประกอบการที่เคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจน้ำเข้าเครื่องสำอางอยู่นครหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งหมด21บริษัทเพื่อเฮ็ดให้บรรดาผู้ดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบการคุ้มครองเครื่องสำอางที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้และเพื่อให้ประกันคุณภาพ
ความปลอดภัยแก่ผู้ชมใช้ซึ่งผ่านการลงที่ตามเห็นว่าก็ยังมีบางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องสำอางยังปฏิบัติบ่สอดคล้องกับระเบียบการเช่นว่าบ่มีสางเก็บเมี่ยนสินค้าเฉพาะการนำเข้าเครื่องสำอางบางบริษัทแม้นนำใช้การบริการของบริษัทขนส่งสินค้าและมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์โดยบ่ได้รับอนุญาตและอื่นเคียงคู่กับสิ่งที่กวดพบนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ให้การแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้รับรู้และเข้าใจต่อระเบียบข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องสำอางสำหรับปรับปรุงเลขที่1626ทับสสทลงวันที่21เดือนกรกฎาคม2023ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะนำเข้ามาจำหน่ายอยู่แล้วต้องได้รับการจดแจ้งและขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องพร้อมทั้งเฮ็ดบทบันทึกเพื่อเป็นบอนอิงในการติดตามในต่อหน้าอันนี้ก็มันระวังแด่ผู้ที่สวมใส่เครื่องสำอางสนิทต่างๆทั้งกลุ่มของกวดกะอาหารและยาเพิ่นได้กวดพบบางบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องสำอางแม้นบ่สอดคล้องกับระเบียบมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์โดยบ่ได้รับอนุญาตนี่อันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังเด้อพวกเขาผู้บริโภคหรือว่าผู้ชมไส้นี่ต้องมีสติกวดกาเบิ่งคักแน่กวดกาหยังกวดกาที่มาของสินค้ากวดกาวันที่ผลิตกวดกาวันหมดอายุการนำใช้จังซี่นี่ก็ต้องได้เอาใจใส่กวดกาให้ละเอียดเพื่อยังกับเพื่อให้ประกันให้ตัวเฮาเองได้สวมใส่สินค้าที่มีคุณภาพแท้มีผลประโยชน์ต่อสุขภาพของเฮาแท้นะฮะก็เชื่อแน่ว่าทุกคนที่นำใส่ก็คงจะมีสติอยู่ดอกเนาะวันนี้นี่ไปทั้งแขวงบริคำไสอยู่ทั้งแขวงบริคำไสเพิ่นได้ทำลายสิ้นส่วนสัตว์ป่าและปล่อยสัตว์ที่ยึดได้อยู่ตลาดคืนสู่ธรรมชาติวันที่3มิถุนายนกองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมเวียกกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบึงไสเปิ้นได้ทำลายสิ้นส่วนได้ทำลายสัตว์ป่าสิ้นส่วนสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ซึ่งมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงท่านผู้ประเสริฐอินทรีย์เชียงใหม่หัวหน้ากลุ่มกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่ารายงานเหาะเกี่ยวกับการติดตามกวดกาตัวจริงของเจ้าหน้าที่ว่าวันที่5พฤษภาผ่านมาและวันที่8วันที่18เนาะวันที่5และวันที่18เดือนพฤษภาผ่านมาหันสามารถยึดสัตว์น้ำสัตว์ป่าคืออยู่เมืองปากกิ่งเพิ่นยึดแลนเป็นได้3ตัวน้ำหนักนี่เกือบ4กิเกือบ6กิโลสิ้นแลนแห้งน้ำหนัก2กิโลกว่าและสิ้นส่วนแลนน้ำหนัก5กิโลกว่าเมืองบริคันยึดแลนที่ยังมีชีวิต2ตัวหนัก2กิโลครึ่งเต่าที่ยังมีชีวิต2ตัวหนักหลายกว่ากิโลครึ่งกระหอกตาย13ตัวน้ำหนัก3กิโลครึ่งสิ้นส่วนหมูป่า17กิโลและเหยินตาย3ตัวน้ำหนัก7กิโลสำหรับการทำลายสิ้นส่วนที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในครั้งนี้ก็มีกระหอกตาย13ตัวเหยินตาย3ตัวสิ้นส่วนหมูป่า17กิโลสิ้นแลนแห้งนัก2กิโลกว่าสิ้นส่วนแลนน้ำหนัก5กิโลกว่าโดยการขุดคุมฝังดินส่วนสัตว์ที่ยังมีชีวิตคือเต่า2ตัวน้ำหนัก1กิโลกว่าแลน5ตัวน้ำหนัก8กิโลกว่าแม่นได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมศาสตร์สำหรับผู้ค้าขายสัตว์ป่าแม่นได้สร้างบทบันทึกพร้อมทั้งศึกษาอบรมโดยส่องหน้าภาคส่วนจัดสรรตลาดของจัดสรรตลาดเพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจากนี้ก็ไปทั้งแขวงบ่อแก้วท่านผู้ฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วนี่เพิ่นได้มอบตัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติจีนเซาค้นให้ทั้งการจีนคือวันที่4มิถุนายนนี้ยุติธานสากลบ่เต็นบ่หันสายแดนลาวจีนได้มีพิธีมอบหับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน18คนและผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอีก8คนคืนให้ทั้งการจีนเพ
พื่อนำตัวไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของจีนต่างหน้ากองบัญชาการปคสแขวงบ่อแก้วมอบในครั้งนี้ก็มีพันโทมณีวันอุ่นแก้วศักดิ์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองพร้อมด้วยพันตีศรีสวัสดิ์ไสยแสงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศและเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งภาคส่วนเกี่ยวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเนาะกวดล้างปัญหาก็ยังมีอยู่ท่านผู้ฟังพวกเขาจงมีสติระวังตัวถ้าว่าขาดสติก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพโดยเฉพาะมันแก๊งโคลเซ็นเตอร์นี่แหละจะถูกเขาหลอกลวงต่างๆนานาหลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดให้พวกเขาสูญเสียทรัพย์สินเงินคำอันนี้ก็ต้องมีสตินอกจากนั้นแล้วก็ควรเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นหากเห็นปรากฏการเคลื่อนไหวแบบบ่ถูกต้องอยู่บนใดก็ให้ฮีมอนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดกั้นปราบปรามให้ท่วงทันกับสภาพการฟังเพลงจากรายการจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังเติมอีกในระยะต่อไป

ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาเบิ่งเวลาในรายการสำหรับวันนี้ก็แม่นอยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว10นาทีสุดท้ายให้ท่านได้ฟังข่าวเทมิกเท่านี้แม่นเว้าถึงปกสแขวงเวียงจันทน์สามารถเก็บกู้รถจักรที่ถูกลักไปเป็นเวลา16มื้อมามอบคืนให้เจ้าของเดิมปกสแขวงเวียงจันทน์รายงานวันที่5มิถุนายนนี้ว่าเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจกองบัญชาการปกสเมืองพลหงได้มอบรถจักร1คันคืนให้เจ้าของเดิมซึ่งรถจักรคันดังกล่าวหันถูกค้นบ่ดีลักไปแต่วันที่20เดือนเมษาผ่านมาพุ่นล่ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจปกสเมืองพลหงสามารถเก็บกู้ได้คืนในวันที่5พฤษภาผ่านมาการมอบภาพรถจักรครั้งนี้โดยการเข้าร่วมของพันตรีคำมณีแก้วอ่อนตาวิชาการแผนกตำรวจปกสเมืองพลหงตั้งหน้าฮับก็เป็นเท่าดีโดอยู่บ้านนาดาวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเจ้าของรถเดิมพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานนะต้องมีสติวัตถุสิ่งของเครื่องใช้พาหนะหับใช้ต่างๆของมีค่าต้องมีสติการจดปะไว้ใช้จะมีสติปกป้องรักษาอย่าให้กลุ่มคนบดีหรือว่าคนขี้ลักผู้ให้ไอ้ขโมยมาลักมาขโมยไปได้อันนี้ก็ยังโชคดีที่เจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถนำเก็บกู้คืนมาได้และก็มอบคืนให้เจ้าของเดิมคิดว่าเวียกงานนี้เป็นของทั่วปวงชนได้ท่านผู้ฟังพวกเราต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันในการสกัดกั้นกลุ่มคนบดีขี้ลักงัดแงะขี้โผให้ไอ้ขโมยนี่แหละนะต้องเอาใจใส่เป็นสำคัญแท้ๆข่าวต่อไปอยู่ทางเมืองสำใต้แขวงหัวพันนี่เพิ่นได้ทำร้ายเบียร์และสิงสังน้ำเข่าบ่ถูกต้องตามกฎหมายวันที่8มิถุนายนนี้ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสำใต้แขวงหัวพันเพิ่นก็ได้จัดพิธีทำร้ายสินค้าน้ำเข่าที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งประเภทสินค้าน้ำเข่าที่บ่ถูกต้องและนำมาทำร้ายครั้งนี้ส่วนใหญ่แม่นเบียร์ที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการลักลอบนำเข้ามาแบบผิดกฎหมายและบ่ผ่านกระบวนการกวดกาทางด้านภาษีอากรซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่งบประมาณของรัฐและส่งผลกระทบต่อความบบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินธุรกิจและความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งมีท่านบุญเลี้ยงสิรินพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสำใต้พร้อมด้วยคณะกรรมการกวดกาและคุ้มครองตลาดขันเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ภาษีก่อนพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสินค้าที่นำมาทำลายครั้งนี้มีเบียร์จากเวียดนามหลายยี่ห้อจำนวน33แก๊สสิงสังบ่ได้มาตรฐาน8หน่วยรวมมูลค่าประมาณ9ล้านกว่ากีบสินค้าทั้งหมดเหล่านี้แม้นได้มาจากการลงพื้นที่กวดกาติดตามและสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ตามจุดกวดกาและบรรดาห้างค้าภายในเมืองสำใต้ที่ได้มีการลักลอบนำเข้าและวางจำหน่ายโดยบ่มีเอกสารยั่งยืนการเสียภาษีและบ่ถูกต้องตามระเบียบราชการของลาวเฮานะฮะจงหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียภาษีให้ชาติเสียภาษีให้รัฐจะเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญหั่งมีเข้มแข็งเนาะเฮ็ดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจะเป็นการดีที่สุดการค้าของตนเองจะยืนยงที่สุดเนาะก็ขอฝากถึงพ่อค้าชาวขายทุกภาคส่วนที่ทำการค้าขายจงปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายไปทั้งแขวงไซยบุรีวันที่2มิถุนายนนี่แหละเวลา12โมงเจ้าหน้าที่ของบริษัทปกสเมืองแก่นเท่าแขวงไซยบุรีได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านสากลน้ำเหืองของเมืองแก่นเท่าว่าพบเป็นวัตถุที่ต้องสงสัยจำนวน4เปาวางไว้อยู่ห้องเมืองระบายน้ำจุดน้ำเมียงบ้านเมืองหมอเมืองเกียนเท่าห่างจากแคมป์น้ำเหืองประมาณ270เมตรอยู่กงกอนคำกับทาวัดบ้านนากะเซงอำเภอทาลีจังหวัดเลยราชกไทยเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านสากลน้ำเหืองและเจ้าหน้าที่ทหารกองห้อยสายแดน158พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาสถานที่และกวดกาพบเห็นยาเสพติดประเภทยาไอซ์อยู่ในเป่าดังกล่าว1ห้อยเซาห่อน้ำหนัก1ห้อย28กิโลปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษายาเสพติดดังกล่าวไว้
และผมเล็งซอกหาเป้าหมายที่เป็นเจ้าของมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายเอามาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาบุญเทียงแก้วเวลาวงผู้ดำเนินรายการลาไปเพียงเท่านี้มื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีมิตรายการและท่านผู้ฟังทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ก็ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ 6:00 น. 5:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์เนาะกระจายลายส่งทางให้ทั่วถึงให้ทุกคนนั้นได้รับฟังข้อมูลข่าวสารไปนำกันรับหน้าที่ดำเนินรายการมื้อนี้อนุรักษ์รัตวรรณ30นาทีนี้อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่าท่านผู้ฟังเนาะบ่ไปใสซึ่งว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาที่ผลิตออกมานอกจากกระจายให้ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการแล้วยังวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่บ้านเวียงเจริญหอม1เมืองไสยสถานนครเวียงจันทน์นั่นก็คือศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเนาะมีรายการเข้าไปแวะชมแวะซื้อไปเบิ่งก่อนก็ได้บ่ฟ้าวตัดสินใจซื้อก็ได้เนาะไปอ่านเบิ่งสรรพคุณหรือว่ามีรายการอยากได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่เหมาะสมแก่ห่างกายของประชาชนกะไปแวะชมแวะซื้อแวะอุดหนุนนำกันท่านผู้ฟังเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวโดยกลุ่มเลยได้ละกาและยานี่ก็ฝากกันไว้เติมสำหรับน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเลเป็นน้ำดื่มที่ได้จากธรรมชาติโดยกงบ่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดเพราะว่าในน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังจะมีจำพวกแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและก็มีแร่ธาตุอื่นๆอีกที่จำเป็นต่อร่างกายของประชาชนดื่มน้ำบ่แม่นเพียงแต่ดื่มให้อิ่มเท่านั้นดื่มแล้วต้องได้สุขภาพดีไปนำจะช่วยให้ห่างกายของท่านนั้นปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีบ่ว่าจะช่วยเรื่องของการนอนหลับดีเนาะผู้ใดที่นอนหลับยากหลับบ่เจ็บจังซี่มักตื่นตอนกลางคืนอันนี้ก็เฮ็ดให้รบกวนการนอนหลับไปแล้วพัดอยากเข้าห้องน้ำหลับไปแล้วพัดปวดเหนียวบางคนนี่ลุกเหนียว2เทื่อ3เทื่อต่อคืนอันนี้กลับมานอนก็เฮ็ดให้นอนบ่หลับและยังหลุดพรอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเฮ็ดให้ท่านนั้นสดชื่นหาวหันหลุดอาการมึนซาได้นี่ก็คือคุณประโยชน์ของน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเลจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีรายการอยากได้ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021412977 020557049คันบรรยากาศก่อนมีรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

0: หน้าที่เรียกงานของคอยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเจ้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับสนปานใดคอยก็สามารถทานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพคอยใจใจอยู่แล้วคอยดื่มกาแฟเฮ็ดมือปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
1: คำนี้คนใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมือปีของซึ่งซึ่งเติมผลิตภัณฑ์ละปอดสังขีตะพะคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มตามฐานพัฒนาสารพิษกินเท่าเซฟนอนหลับชับไม่สะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225324492 0225574709
2: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามความอยากของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดความปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลในคนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกินที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟนี่เมื่อวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปอดสังขีของพวกเขาได้มีประมาณ
3: และยะวังกี้นี้ก็ได้แนะนำเมล็ดการไปเกี่ยวกับน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเลของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมิตรรายการได้ดื่มแล้วหรือยังเนาะถ้าว่ายังเถอะกระซอกซื้อไปไว้ดื่มได้เนาะตามตัวแทนจำหน่ายตามมินิมาร์ททั่วไปหรือจะเข้ามาซื้อที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็ได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิถานครหลวงเวียงจันทน์อีกสถานที่หนึ่งก็คืออยู่ทางบ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะถ้าว่ามีรายการเข้าไปแล้วเนาะอาจจะบ่สนใจเพียงแต่น้ำดื่มเท่านั้นใดเพราะว่าศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาได้วางแสดงและจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอีหลีเนาะเข้าไปแวะเบิ่งดูมีรายการเนาะถ้าว่าบ่ซื้อตอนนี้บ่เป็นหยังเพียงแต่มีรายการนั้นเข้าไปเบิ่งให้ได้สัมผัสกับมือเนาะให้ได้เห็นกับตาปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮามีหลายอีหลีประสาสัมพันธ์อาจจะบ่ทั่วบ่ถึงบ่เท่ากับมีรายการไปแวะสมแวะซื้อแวะอุดหนุนที่สถานที่ตัวจริงบอกสถานที่อีกข้างหนึ่งสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะมีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมได้เพียงแต่มีรายการบันทึกไว้เนาะ020-5570-4709 021-412-977 มาคันบรรยากาศอีกก่อนฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันพูดได้ทีว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็จะคอยว่ามาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันบอกตามั่วบอกตาบอแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษดูว่าผู้ที่ว่ามีปัญหา

0: เฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: จะเสนอสมุนไพรหรือยาพื้นเมืองลาวป้องกันเลือดอุดตันสมองและหัวใจอันนี้เป็นยังจึงคอยว่าได้คนขั่วเลือกยาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าตามสถิติของลาวเฮาก็คือของต่างประเทศเขาแหละถือว่าคนอายุสูงแล้วมักมีปัญหาเรื่องสิ้นเลือดตันหรือว่าเลือดขึ้นสมองและเขาหัวใจนี่ถือว่าบ่สะดวกหรือว่าอุดตันสาเหตุมันก็มาจากหลายอย่างเนาะแต่อันต้นตอที่สุดมาหลายๆมันที่ได้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่านักเสี่ยวสารต่างๆที่ได้สรุปว่าเลือดมันอุดตันนั้นมันเกิดจากบ่ได้ว่าเลือดเฮามันขุ่นแล้วมันเก็ดเลือดจับอยู่ในหลอดเลือดผู้ที่มีธาตุน้ําตาลสูงหรือว่าเบาหวานหรือว่ามีไขมันสูงนี้มันก็เฮ็ดให้หลอดเลือดอุดตันได้ดังนั้นเฮาจึงคอยไปเสาะหาสมุนไพรของลาวเฮาแล้วก็ของต่างประเทศเขาก็ได้ไปสงสัยเห็นว่ามีได้ครับผลดีบางคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องจิตเลือดอุดตันเขาหัวใจหรือสมองแล้วสแกนมึงแล้วทายเอโก้มึงแล้วเห็นแล้วก็นำใส่สมุนไพรที่เป็นพื้นบ้านของลาวเขานี่หรือของต่างประเทศไกลเที่ยงนี่เขาก็ไปทดลองมาเห็นว่าได้ผลด้วยที่บนมีการผ่าตัดเขาจึงคอยมาเต่าโฮมใส่สีหาสนิทจึงเป็นสมุนไพรของลาวเขานี่แหละและเพื่อป้องกันก็ให้เลือดอุดตันเขาหัวใจและสมองเป็นอันผลิตภัณฑ์ใหม่อันนึงที่ว่าของชุนชงเสริมผลิตภัณฑ์ลาวประชาริเพื่อว่ารักษาสุขภาพทุกคนที่ว่าต้องการมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนและต้องหาทางป้องกันไป
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส่งไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: สุขภาพทางกายที่ดีขึ้นกับการเบิ่งแย้งรักษาของบัตรทานเนาะก็หวังว่าทุกคนนั้นจะหักตัวเองให้หลายขึ้นอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาไปไว้เดิมไปไว้กินไว้สมใส่ได้เด้อมีรายการเนาะอย่าลืมถ้าว่าทานนั้นมีปัญหาสุขภาพศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคำตอบให้แน่นอนติดต่อได้เนาะสอบถามได้ว่าปัจจุบันนี้มีสมุนไพรใดๆมีพืชใดๆมีผลิตภัณฑ์ใดๆแบบนี้ก็แม่นโทรสอบถามที่021412977ท้ายรายการนี้ก็แนะนำกันไว้เนาะสายดื่มกาแฟกาแฟในที่นี่ท่านอาจจะมีทางเลือกที่หลากหลายแต่พวกเขาอยากแนะนำกาแฟเห็ดหมื่นปีโดยสปอร์ตแมนกาแฟที่เห็ดให้ทานนั้นสดชื่นหาวหันเห็ดให้ทานนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าสรรพคุณของเห็ดหมื่นปีนี้จะช่วยสร้างภูมิต้านทานปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีช่วยบำรุงหัวใจบำรุงตับมาไข้ล้างแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทางซ้ายอีกเติมเห็นบ่มีรายการสรรพคุณของเห็ดหมื่นปีจะผลิตออกมาเป็นซ้าหรือว่ากาแฟล้วนแต่ดีต่อสุขภาพ

พและยังเป็นแคปซูลอีกได้แคปซูลของเห็ดหมื่นปีนี้ท่านผู้ฟังเนาะฝากฝากเป็นรายการไวเดอร์กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าอยากได้ได้ยินการแจ้งการประชาสัมพันธ์ไปแล้วได้ยินปากต่อปากกะแมนทูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดกะแมน02055704709 02141297สำหรับมื้อนี้เวลาก็หมดแล้วเนาะมีรายการก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่รับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาและขอขอบใจไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่อยู่เคียงข้างรายการนี้โดยดีตลอดมาเนาะเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์หลักเลยเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์ลามีรายการไปเพียงเท่านี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่มีรายการทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศทันฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ทานฟังท่านผู้ฟังข่าวที่เกิดขึ้นใน2อาทิตย์ผ่านมาเนาะก็ถือว่าเกี่ยวกับข่าวการสอกหาหรือค้นหาคนที่ว่าติดถ้ำก็ยังฮ้อนอยู่เลยถือว่ายังบ่ทันจางหายเถื่อเนื่องจากว่าถือว่าทีมกู้ภัยจากต่างประเทศบ่จะเป็นจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆที่เพิ่นมาสวยเพิ่นก็ได้กลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นแล้วแต่สิ่งที่ยังข้างคาใจก็ยังอีก2ท่านหรือว่า2คนที่ยังติดในถ้ำยังบ่สามารถออกมาได้เถื่อเพิ่นก็ยังมีการติดตามกันอยู่เนาะและอีกอันนึงที่เป็นประเด็นฮ้อนๆนั่นก็คือหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนที่จะไปช่วยเหลืออยู่ในถ้ำนั้นบางคนก็ว่าโอ้ยยังบ่ทับการย่องยอสมเสยจากภาครัฐเถื่อว่าซั่นอันนี้ก็ทีมงานพวกเขาก็ได้มีการติดต่อสอบถามไปทางเมืองล่องแจ้งแขวงเพชรบูรณ์ได้สัมภาษณ์เจ้าเมืองเฮียบฮ้อยแล้วเพิ่นก็ว่ายังมีหลายขั้นตอนเนาะเนื่องจากว่าการย่องยอที่เพิ่นก็บ่ได้ว่าจะเจาะจงแต่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งทุกภาคส่วนจะทับการย่องยอบ่ต้องตกใจว่าจะเป็นภาคส่วนพ่อครัวแม่ครัวหรือว่าผู้ช่วยต่างๆตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนทุกหน่วยงานหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่นได้ไปช่วยเป็นอุปกรณ์การนำใช้เครื่องมือต่างๆหรือว่าจะเป็นเงินสดหรือเป็นอาหารแห้งต่างๆอันนี้เพิ่นว่ามันก็อยู่ในขั้นตอนที่เพิ่นจะมีการพิจารณาอาจจะมีการย่องๆสมเสริมอีกอยู่บ่ให้ตกมกตกใจบ่ให้ไปฟังข่าวหรือต่างๆที่เป็นข่าวที่บ่มีมูลความจริงอันนี้แม่นทางเจ้าเมืองล่องแจ้งเพิ่นได้เว้ากับพวกเขาเรียบร้อยแล้วเนาะใน2มื้อที่ผ่านมานี่เพิ่นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานเขาวิทยุแห่งชาติพวกเขาว่ายังมีอีกอยู่อย่าฟ้าในอกในใจแล้วก็จะฟ้าไปโจมตีภาครัฐเกินไปเพิ่นก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องมีการมอบหับและผู้ที่เพิ่นกลับไปก่อนหน้านี้บ่จะเป็นต่างประเทศบ่จะเป็นแฟนล่างหรือฟินแลนด์หรือว่าประเทศอื่นทางรัฐบาลนี่จะมอบให้สถานทูตที่อยู่ประเทศนั้นเป็นผู้มอบให้กับเจ้าตัวจะมีพิธีมอบหับอย่างดีได้เพิ่นก็เฮ็ดเป็นทางการอันนี้ก็บ่ให้ตกอกตกใจว่าอ๋อผู้นั้นได้แด่ผู้นี้บ่ได้แด่หน่วยงานต่างๆก็ยังมีข้างคาบ่ตกใจเด้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฮ้อนๆที่พวกเขามาล้มให้ท่านรับฟังเริ่มต้นในการนี้เนาะพวกเราไปฟังข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีลาวกับประธานสภาแห่งชาติเวียดนามพบปะกันที่นครหลวงฮานอยในวันที่8มิถุนายนนี้ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของลาวเฮาได้พบปะกับท่านเจนแทงเหมินกรรมการกลุ่มกำลังศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามในโอกาสที่ว่าเดินทางไปเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตของอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7หาวันที่9มิถุนายนนี้ในโอกาสนี้2ฝ่ายก็ได้แจ้งให้สภาพการภายในโดยย่อของ2ประเทศได้กันทราบและก็ได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จที่2ฝ่ายญาติมาได้ระยะผ่านมาพร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการทำมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศที่สืบต่อมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้ถูกคงเขตด้วยงานโดยสืบต่อมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขั้นศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติอันพ้นเด่นกันแม่น2สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวเวียดนามได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามรัฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่ของ2พรรคเพื่อเป็นการยืนยันคืนถึงการถือสำคัญและบุริมสิทธิ์ต้นต่อต่อสายพันธุ์แบบพิเศษลาวเวียดนามที่มี1บ่มี2ในโลกนี้พร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพจะสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟ้นและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสุดเพิ่มทวีการหัดแน่นการพันธุ์ร่วมมือระหว่าง2สภาแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการช่วยเหลือและแบ่งปันบทเรียนประสบการณ์การบำรุงสร้างบุคลากรของสภาแห่งชาติเวียดนามให้แก่สภาแห่งชาติลาวสืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อก้าเกียมการเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามในปี2027รวมทั้งการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือครบรอบ50ปีในปีเดียวกันสืบต่อใจใส่และเพิ่มทวีการโฆษณาและศึกษาอบรมในฐานแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะเป็นคนหุ่นใหม่ ได้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความหมายและความสำคัญของสายพันธุ์พิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกของสองประเทศลาวเวียดนามพร้อมทั้งสืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการแลกเปลี่ยนบทเรียนทัศนะสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสเดียวกันนี้ท่านสนใจ 4,000 ดอนก็ได้แสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและแสดงความสุ่มเสยต่อท่านจันแทงเหมินที่สืบต่อได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติเวียดนามในโอกาสก่อนประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่16ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่เนื้อเสื่อใจของภาครัฐสภาแห่งชาติและประชาชนเวียดนามพร้อมทั้งแนะนำเอาความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นและความหักแพงอันสนิทสนมท่านสหายไอ้น้องของท่านไสสมพรภูมิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวมายังสายจนแทงเหมือนและบรรดาสายการนำของสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาแห่งชาติทุกสหายพร้อมเดียวกันนั้นท่านสนใจ 4,000 ดอลก็ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลการพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามซึ่งสองฝ่ายได้ร่วมกันปรึกษาลือหลายปัญหาโดยเฉพาะแม่นการทบทวนคืนการจัดตั้งผันขยายข้อตกลงของการนำขันสูงของสองพรรคก็คือผลของกองประชุมครั้งที่48เพื่อแน่ใจในการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจให้มีประสิทธิผลเติมอีกและนับมือนับสมคู่กับด้านการเมืองที่ดีเลิศของสองประเทศในโอกาสเดียวกันท่านสนใจ 4,000 ดอนก็ได้ตั้งหน้าให้ภาครัฐและประชาชนลำบรรดาเผ่าแสดงความฮู้บุญคุณและขอบใจอย่างจริงใจต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ได้ให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าและท่านการให้แก่ลาวเฮาตลอดมาบ่ว่าจะอยู่ในสมัยต่อสู้กู้ชาติก็คือในระยะแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันโดยเฉพาะแม่นการช่วยเหลือของสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีต่อสภาแห่งชาติลาวและในขณะเดียวกันสายเจินแทงเหมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติเวียดนามก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทับอิฐภายหลังที่ว่าท่านสนใจ 4,000 ดอนได้รับเลือกสร้างให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งพร้อมทั้งได้แสดงความสุ่มเสยต่อผลสำเร็จของการพบปะสองฝ่ายระหว่างสองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามและได้สุกยู่ให้สองฝ่ายสืบต่อเหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดตั้งผันขยายบรรดาข้อตกลงของสองกรมการเมืองก็คือผลของกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามรวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสองประเทศให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามแผนการที่วางไว้เพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้นับมือนับลายขึ้นในมือเดียวกันท่านสนใจ 4,000 ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีของลาวก็ยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวและนักธุรกิจเวียดนามพร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมยามกลุ่มบริษัทเวียดเทลอีกด้วยอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของท่านนายกลาวพวกเขาอยู่ที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามเนาะไปต่อกันที่เวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์คณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์5ปีตั้งแต่ปี2011ถึง2015และวางทิศทางแผนการ5ปี2026ถึง2030ในวันที่8มิถุนายนโดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์พรมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติพร้อมกับการคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับแขวงนครหลวงและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านนางแก้วจันทวิไสรองรัฐมนตรีกระทรวงงานและสวัสดิการสังคมรองประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติให้ฮู้ว่าลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่ามนุษย์สภาพพ้นเด่นระยะ5ปีผ่านมาได้พบเห็นการฆ่ามนุษย์หลายรูปแบบอันพ้นเด่นกันในปี2015ผ่านมานี่เป็นกลุ่มคนบ่ดีได้ตัวหยั่วหลอกลวงเอาหญิงสาวลาวจำนวนหนึ่งนี่ไปมั่นหมายหรือว่าแต่งดองกับคนต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องและเป็นการแต่งดองแอบแฝงที่เป็นการฆ่ามนุษย์ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215การฆ่ามนุษย์สวยใส่ซื้อสังคมออนไลน์เสนอค่าดองสูงมีการบังคับปลอมแปลงเอกสารเพิ่มอายุเด็กและการรับจ้างถือพาแทนหรือเอิ้นว่าอุ้มบุญต่อกับปัญหาสภาพดังกล่าวนี้บรรดาข้าราชการแทนผิดชอบ เวียกงานสร้างการข้ามมนุษย์ทุกขั้นได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการฆ่าการต้านการฆ่ามนุษย์เข้าสู่เวียกงานตัวจริงนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและก็ลึกซึ้งเป็นต้นกระแมนได้สร้างปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมและคู่มือได้สุ่มใส่จัดฝึกอบรมโฆษณาสัมมนาเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นและนอกจากนั้นได้โฆษณาด้วยหลายรูปแบบเช่นว่าเป็นสปอตสั้นละครสั้นละครยาวข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์รายการความรู้ทางกฎหมายวิทยุสาวหนุ่มยุคใหม่โทรภาพป้องกันสั้นป้องกันความสงบวิทยุกองทัพประชาชนลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวการกระจายเสียงผ่านโทรโข่งประจำบ้านนอกจากนี้ก็ยังได้โฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วยและยะ5ปีผ่านมาถือว่าได้หับแจ้งความและขึ้นบัญชีเป้าหมายซึ่งมีคดีทั้งหมดนี่171เรื่องมีผู้ถูกหา379คนหญิง219คนในนี้เป็นชาวต่างประเทศ99คนสามารถช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายได้379คนหญิง331คนในนี้เป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี256คนคดีเข้าใหม่ในปี2015มีทั้งหมด45เรื่องมีผู้ถูกหา119คนหญิง75คนในนั้นมีชาวต่างประเทศ36คนสามารถกอบกู้และช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายได้86คนหญิง80คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปี71คนพร้อมนั้นยังได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกข้อห้ายเป็นต้นก็แม่นสถานที่พักเช้าชั่วคราวอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้สอยอันที่จำเป็นการปิ้นปัวทั้งด้านทางกายบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจตลอดระยะผ่านระยะ5ปีผ่านมาสามารถช่วยเหลือและก็ส่งกลับคืนสู่ครอบครัวได้295คนเป็นหญิงอยู่นี่183คนในนั้นเป็นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปี209คนและนอกจากนั้นยังได้พัวพันหัวมือประสานสมทบกับต่างประเทศแขนงการต่างๆนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นก็แม่นได้หัวมือ2ฝ่ายลาวเวียดนามลาวจีนลาวไทยและหัวมือ3ฝ่ายลาวกัมพูชาเวียดนามรวมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งที่บองสังกัดรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการกิจกรรมตามบทบันทึกความเข้าใจที่2ฝ่ายลงนามร่วมกันได้สำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับทิศทางแผนการ5ปีตั้งแต่2006หา2030นี้และก็แผนเวียกจุดสุ่มประจำปี2006ทุกแขนงการที่หาผิดชอบเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์นับทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นจะได้สุ่มใส่แก้ไขบรรดาสาเหตุที่พาให้เกิดการฆ่ามนุษย์อย่างแข็งแรงด้วยหลายรูปหลายสีหลายวิธีการทั้งลวงกว้างและลวงลึกแทบถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงการบังคับใส่กฎหมายอย่างเข้มงวดยุ่งแห่งเวียกงานป้องกันการติดตามเป้าหมายที่ยังมีการเคลื่อนไหวการฆ่ามนุษย์เป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของพลเมืองลาวปกป้องและช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายจากการฆ่ามนุษย์ให้มีความปลอดภัยทันสภาพการและยกศูนย์คุณภาพเวียกงานการฆ่าเกี่ยวกับการดำเนินคดีนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและผู้ถูกข้อห้ายได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมอันนี้เป็นเวียกงานการฆ่ามนุษย์ไปต่อกันที่การยกระดับบทบาทสามความเข้มแข็งให้สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่8มิถุนายนนี้ที่ห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือฝึกอบรมสามความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่1และสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านณคาเสนสีหาราชกรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์รองประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่1สุดที่5ในนามนักสมณกรพร้อมด้วยคณะวิทยากรจากสภาแห่งชาติเข้าร่วมท่านณคเสนเสียราชเว้าว่าการจัดกองประชุมฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความพร้อมในการลงพบปะประชาชนเนื่องจากในกลางเดือนมิถุนายนนี้มีแผนการลงพบปะประชาชนตัวจริงกองประชุมครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเกียมตัวเกียมความพร้อมและตอบสนองบทเรียนประสบการณ์ให้แก่สมาชิกสภาโดยเฉพาะแม่นสมาชิกสภาใหม่ที่ยังบ่ทันมีประสบการณ์มาก่อนเพื่อเพิ่มทวีความรู้ความเข้าใจและทักษะตัวจริงให้แก่สมาชิกสภาในการปฏิบัติพลบทบาทเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนบ่ว่าจะเป็นการพิจารณาการรับฟังเอานิติกรรมการตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานและเวียกงานติดตามกฎกาเพื่อพัฒนาทักษะการปากเว้าในการประกอบคำเห็น ให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายและสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจสังคมท่านนักเกษตรเสียราชกล่าวเน้นนักว่าในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติหน้าที่และการมีคำเห็นกับประชาชนอาจเบิ่งคือว่าบ่สับสนแต่ในแง่พฤติกรรมตัวจริงแม้นมีหลายด้านที่ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษดังนั้นท่านจึงเรียกร้องให้บรรดานักสมัครกรทุกท่านจงสุ่มสติปัญญายกสูงความรับผิดชอบตั้งหน้าค้นคั่วและแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันอย่างก่งไปก่งมาเพื่อเก็บเกี่ยวเอาความรู้และวิธีการต่างๆจากคณะวิทยากรไปมุนไส้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนโดยเฉพาะแม้นการลงเคลื่อนไหวพบปะและรับฟังคำคิดเห็นจากประชาชนในตัวหน้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอันนี้ก็เป็นเวียกงานยกระดับบทบาทสังคมเข้มแข็งให้สมาชิกสภาแห่งชาติพอจะทานไปติดตามมาฟังข่าวจากท้องถิ่นที่นักข่าวแต่ละแขวงได้ส่งให้ทีมงานพวกเขาเริ่มต้นกันที่ทั้งแขวงอัตตะปือกันก่อนในวันที่5มิถุนายนนี้ที่หอประชุมของแขวงอัตตะปือได้จัดไปที่เฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและก็วันสิ่งแวดล้อมโลกโดยการเป็นประธานของท่านธนูไสยบรรซาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตะปือรายงาน
1: ท่านคงใจศรีดวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตะปือได้รายงานว่าในระยะ1ปีผ่านมาแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการพัฒนาขยายนโยบายและระเบียบกฎหมายว่าด้วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้เข้าสู่ชีวิตตัวจริงโดยได้ซุ่มใส่รายละเอียดงานจุดสุ่มผลสำเร็จที่ผลเด่นในระยะ1ปีผ่านมาได้เพิ่มทวีการลงกดการและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากบรรดาโครงการพัฒนาโครงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งและกิจการกิจกรรมต่างๆภายในแขวงอย่างเป็นระบบเพื่อรับประกันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าใหม่เพื่อเพิ่มเนื้อที่สีเขียวป้องกันการสอดเยือนของดินและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศโดยเฉพาะแม้นในเขตอ่างตงและเขตไก่เกี้ยงแหล่งน้ำธรรมศาสตร์ได้จะตั้งกระบวนการโฆษณาเผยแพร่และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าและผู้ประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมศาสตร์การคุ้มครองขี้เหยื่อและการนำใส่ทรัพยากรธรรมศาสตร์อย่างคุ้มค่าผลสำเร็จที่ยานบ่ได้แม่นย่นคว่ำหัวมือจากทุกภาคส่วนแต่พวกเขาก็ยังต้องได้สืบต่อแก้ไขสิ่งท้าทายบางด่านเพื่อให้แขวงอัตตะปือมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสีเขียวตลอดไปท่านหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังได้รายงานตื่มบ่าในต้นหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตะปือจะสืบต่อฮัดแน่นกลไกการประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการทางกฎหมายต่อผู้ละเมิดระเบียบการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นให้หลายขึ้นเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้เวียกงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าในพื้นที่ยังได้มอบใบยังย่อใบเกียรติคุณให้บรรดาบริษัทที่สนับสนุนบ่ว่าจะเป็นเงินสดหรืออุปกรณ์ต่างๆให้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตะปืออย่างสมเกียรติ
2: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตะปือรายงาน
0: ไปต่อกันที่แขวงหลวงน้ำทากองประชุมเปิดกว้างทาบทามคำเห็นเสียหางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลสบับปะปุ่งขันแขวง8แขวงภาคเหนือจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายนนี้ที่สโมสรแขวงหลวงน้ำทาโดยการเป็นประธานของท่านวีแก้วบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านวงมณีเพื่อประสาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทามีผู้ต่างหน้าจาก8แขวงภาคเหนือเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
3: กองประชุมอันมีความหมายความสำคัญในครั้งนี้แม้นเพื่อระดมการประกอบส่วนคำคิดเห็นและทัศนวิทยาศาสตร์จากบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ต่างหน้าจากเป็ดเควงภาคเหนือเข้าในการปรับปรุงทางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลเฮ็ดให้มีความรัดกุมสอดคล้องกับสภาพเป็นจริงสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในท้องถิ่นให้บรรดาการนำพนักงานลักเลงผู้ต่างหน้าจากแขนงการต่างๆคงบรรดาเควงผักเนื้อเข้าห่วมเพื่อพร้อมกันค้นคว้าพิจารณาเนื้อในแต่ละมาตราอย่างละเอียดในการคุ้มครองบริหารรัฐคงรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีก็คือสมาชิกรัฐบาลซึ่งเฮ็ดให้การบริหารเวียกงานของรัฐบาลมีความถูกต้องลงเรียนและสอดคล้องกับมติ3และมติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในการหันเปลี่ยนอย่างหอบด้านลึกซึ้งและหันเป็นทันสมัย เป็นขีดหมายอันสำคัญให้แก่ผลสำเร็จทุกด้านของรัฐบาลในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตามทิศของพรรคลาเทาในระยะใหม่กองประชุมยังได้ปรึกษาหรือหางขอตกลงบาทด้วยการจัดตั้งและเคลื่อนไหวของตาเซงทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความกระจ่างแจ้งด้านบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างขันบ้านขันเมืองเพื่อเฮ็ดให้ตาเซงเป็นกลไกบริหารรัฐที่เข้มแข็งมีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้องสามารถเป็นขั้วโตที่ดีระหว่างเมืองกับบ้านและเฮ็ดให้การบริการประชาชนอยู่หากทานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงหนองลำทา
0: พองจะลงไปทางภาคใต้ไปทางแขวงสระวันพนักงานคู่อาสาและนักศึกษาโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสระวันยกระดับการนำใส่คู่มือการประกันคุณภาพสถานอาชีวศึกษาสาธารณสุขสำหรับปรับปรุงปี2025จัดขึ้นในวันที่2มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมของตนโดยการเข้าร่วมของดร.สมหมายแก้วมณีรองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสระวันดร.นางนวลสวรรค์สุวรรณราชรองผู้อำนวยการทุ่งหมอแขวงพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงสระวันมีรายงาน
4: ดร.คำหวนแก้วขาวผู้อำนวยการโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสระวันได้กล่าวว่าเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาแม่นมากกว่าใจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับคุมเพื่อประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสาธารณสุขสำหรับปรับปรุงใหม่ปี2025ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความต้องการของสังคมในปัจจุบันจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าใจให้ครูอาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานตัวสิบอกและขั้นตอนการประเมินผลแบบใหม่พันขยายเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อนำเอาคู่มือสำหรับนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติในการเรียนการสอนภาคการฝึกปฏิบัติตัวจริงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับมาตรฐานเพื่อหับประกันว่านักศึกษาที่จบจากโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสระวันเป็นบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะหับใส่สังคมอย่างแท้จริง
5: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
0: จะกลับขึ้นไปภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งไปทั้งหลวงพะบางเมื่อบดลพันธ์มานี่ที่ห้องประชุมใหญ่นครหลวงพะบางได้จัดกล่องประชุมสรุปเวียกงานงบประมาณประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านสะเวยศรีละวันประธานคณะกรรมการปกครองนครมีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางมีรายงาน
6: ในกองประชุมได้มีการผ่านบทสรุปด้านไหลหับแผนปี2025แม่น126ตือกีบปฏิบัติได้147ตือกว่ากีบเท่ากับ 117.3% ของแผนการปีแผนรายจ่ายทั้งหมด70ตือ950ล้านกว่ากีบปฏิบัติได้70ตือ266ล้านกว่ากีบเท่ากับ 99.04% ของแผนการปีได้ลงเดินสำรวจและกวดกาท่านข้อมูลหัวหน่วยธุรกิจคืนใหม่อยู่นครลำปางคุ้มครองหัวหน่วยสถิติที่สร้างไหลหับงบประมาณเข้าในระบบแท็กลิสต์จำนวน 6,445 หัวหน่วยเทียบใส่ปี2024เพิ่มขึ้น 1,005 หัวหน่วยในนี้หัวหน่วยที่มีไหลหับต่ำกว่า50ล้านกีบมี621หัวหน่วยไหลหับ55-400ล้านมี 4,489 หัวหน่วยไหลหับ400ล้านกีบขึ้นไปมี 1,113 หัวหน่วยเก็บค่าธรรมเนียมที่ดิน 58,019 ตอนเนื้อที่ไร่กว่า177ล้านตารางเมตรมีพาหนะเข้าสู่ระบบเก็บค่าธรรมเนียมทาง 12,820 คันในปี2025สามารถจัดเก็บไหลหับไฟฟ้าอากรทางกงปฏิบัติได้18ตื้อ59ล้านกว่ากีบอากรทางอ้อม72ตื้อ437ล้านกว่ากีบค่าธรรมเนียมและค่าบริการ51ตื้อ64ล้านกว่ากีบค่าธรรมเนียมภาษีที่ดิน1ตื้อ646ล้านกว่ากีบค่าปรับไม้774ล้านกว่ากีบในกองประชุมได้ผ่านแจ้งการเกี่ยวกับการนำไซบัตรเงินสดในการเบิกถอนงบประมาณอยู่ขังเงินแห่งรัฐขั้นท้องถิ่นและการนำใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นได้รับฟังการประกอบคำเห็นจากผู้เข้าร่วมกองประชุมแจ้งแก่ประเสริฐกุลรายงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แขวงลำพะบาง
0: ไปต่อกันที่ทั้งภาคใต้ไปทั้งแขวงเสกองเมื่อบ่ดลผ่านมานี้คณะผู้แทนแขวงเสกองนำโดยท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมงานเปิดปีท่องเที่ยวทะเลและเกาะดอนกวงหงาย ปี2006ที่แขวงกงไงของเวียดนามโดยการเข้าร่วมของทานโฮวันเนียนกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเลขาพรรคแขวงทานเหมียนฮวงหยางกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงกวงไงมีคณะผู้แทนจากบรรดาแขวงภาคใต้ของลาวและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างหลวงหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกกองมีรายงาน
7: ท่านนางอีงอกห้องประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงกวงไงได้กล่าวปราศัยต่อพิธีว่าแขวงกวงไงมีความภาคภูมิใจที่มีข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงหาดทรายที่สะอาดและบริสุทธิ์คือหาดมีเคหาดสวินและหาดเจ้าตึนอัญญามณีลีเซินซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของวัฒนธรรมภูเขาไฟและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามโอกาสนี้ท่านนางฟาร์มทิจุงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแขวงกวงไงก็ได้ขึ้นผ่านข้อตกลงและมอบใบยังยืนจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวให้แก่มรดกวัฒนธรรมที่บ่มีตัวตนของงานบุญประมงสาวินและข้อตกลงประกาศใส่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษลีเซินให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวทะเลและเกาะดอนในปี2030และวิสัยทัศน์ถึงปี2045จากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้รับชมการแสดงศิลปะวรรณคดีที่ส่องแสงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลและเกาะดอนของแขวงกวางไงพร้อมทั้งเชิญชวนแขกทั้งภายในและต่างประเทศมาเที่ยวชมแขวงกวงไงให้หลายขึ้นวงเก้าเผ่าอลักภูสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
0: ท่านผู้ฟังทั้งหมดนั้นเป็นทีมงานข่าวพวกเราได้รวบรวมทั้งหมดที่นำเสนอท่านฟังกันถือว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศทั้งภาคเหนือถึงภาคใต้และยานี้ก็จะขอฝากเตือนเติมในการสะดุดใส่ถนนแน่นอนละตอนนี้ก็ถือว่าใกล้จะหมดเวลาที่จะเดินทางออกจากเงินจากสารไปปฏิบัติภารกิจของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปฉะนั้นให้ทุกคนมีสติระวังตัวในการขับขี่ยานพาหนะพวกเขาเตือนกันทุกมือเตือนกันทุกเวลาแต่ก็ยังเห็นเกิดทุกมือตัวเลขอุบัติเหตุเกิดขึ้นในแต่ละมือก็เป็นตะยานแท้ๆตามการสรุปของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพิ่นได้ส่งให้พวกเขาในแต่ละมือฉะนั้นก็ฝากทุกคนที่กำลังจะเดินทางออกจากเงินจากสารไปปฏิบัติภารกิจของตนไปส่งลูกส่งหลานไปห้องหำห้องเฮียนหรือว่าจะไปธุรกิจค้าขายอย่างก็แล้วแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกเวลาถ้าพวกเราบ่มีสติระวังตัวก่อนจะทานจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ควรเปิดไฟสัญญาณนั้นเตือนซะก่อนให้ผู้อยู่ข้างหลังนี่นะครับผู้นำก่อนอย่างหน่อยก็เอาจาก15เมตรซะอันนี้เว้าอย่างหน่อยๆได้เพื่อให้กระจ้อนถือว่าสะลอความไวลงเพื่อจะให้โอกาสทานได้เลี้ยวก็ไฟสัญญาณหรือไฟอำนาจหรือไฟแดงนี่แหละก็บ่ควรล่วงไฟแดงบ่ว่าจะมีรถหรือบ่มีรถมันอาจจะปะทะกันได้อย่างกระทันได้พวกเราก็ฝากไปเนาะมานี่ก็เวลาหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามแต่ต้นจนท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงตุนีเฮียมลาลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: ใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดติ้นลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาซักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาซักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดติ้นลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาซักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดติ้นลาวสาขาจำปาซักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาซักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดติ้นแบงค์ลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดติ้นลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
1: โมเฮาถามแน่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ
2: ่ตัวกระสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นละ
1: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได้มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
2: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่แล้วก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
1: ก็แม่นคุ้มตัวได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองอย่างเด
2: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสภากรรมบาลลาวสุดใหม่ยกสูงบทบาทติดตามกวดกาองค์การจัดตั้งมหาชนอย่างตั้งหน้าแขวงเสสมบูรณ์ลงติดตามกวดกาสภาพห้วยน้ำคุณอยู่เขตบ้านหนองพุนไซเมืองลงแจ้งที่ไหลลงสายน้ำทรงเมืองวังเบียงแขวงเวียงจันทน์แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางจะจัดพิธีสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นแต่วันที่15วันที่12มิถุนายนนี้บรรดานครอาเซียนสุกยู่การห่มมือเพื่ออนาคตตัวเมืองอัศริยะและเยินยงฟิลิปปินส์ยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในตอนบ่ายของวันที่8มิถุนายนนี้ที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามสหายสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้พบปะกับสหายเจินแทงเมิน